ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์

0: รัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับบิญญาภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
0: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเลนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายรอเลนซ์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัย ส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: และกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
1: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
0: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำหนดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
2: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
5: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
6: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต็อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
5: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต็อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทางนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปาเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
3: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรียด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิล ATF Asian 14 Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดลองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาภเย็นคลาส BC 4ชาย ้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูง งกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.1
12: นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2 อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใด
15: ๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
17: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้อง
18: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
19: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสำนักธรรมผาปล่องนี้เป็นสำนักปฏิบัติบูชาภาวนา เมื่อเราท่านทั้งหลายได้มาสู่สถานที่นี้ก็ให้พากันตั้งใจฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพธิ์จนได้ตรัสรู้ตั้งแต่นั้นมาก็นั่งภาวนากันมาเรื่อยๆจนถึงเวลานี้ถ้ำผาตองนี้ก็มีการนั่งสมาธิภาวนาอันระเบียบการนั่งสมาธินั้นเรียกว่าให้หัดนั่งขัดสมาธิเพชรคำว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นผู้ที่ไม่เคยได้ยินก็ไม่รู้ว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั่นเป็นอย่างไรพระพุทธรูปบางองค์หรือว่าหลายๆองค์นั่งขัดสมาธิเพชรนะเวลาเพิ่นหล่อก็คือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเท่านี้ก็เรียกว่าสำเร็จในการนั่งขัดสมาธิเพชรแต่หลวงพ่อทองหลวงพ่อเงินหลวงพ่อต่างๆเพิ่นนั่งได้คนเรานั่งก็ปวดบ่นว่าปวดแข้งปวดขาเจ็บนั้นเป็นนี่แก่เกินไปหนุ่มเกินไปเด็กเกินไปความจริงแล้วควรหัดให้ได้คือการนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นตอแห่งพระพุทธศาสนาก็ว่าได้จะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาได้หกพรรษาล่วงแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์เสด็จลงไปภาคกลางอินเดียสมัยนี้ให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธคยาเอาชื่อเอาพระนามพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่ต้นไมโพนั้นมาเป็นชื่อจังหวัดเมื่อไปถึงที่นั้นแล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังให้ชื่อว่าไมโพไมสลีไมสีมหาโพธิ์พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่นั้นต่อมาก็ให้ชื่อว่าต้นโพทั่วไปแต่ว่าต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นต้นแรกก็ตายไปหลายต้นแล้วเขาก็ปลูกขึ้นมาแทนใหม่เพราะที่ดินกงนั้นพระพุทธเจ้าได้เป็นนั่งภาวนาพวกญาติโยมที่นับถือพุทธศาสนาไปไหว้พระอินเดียก็จะต้องไปที่พุทธกยาที่ต้นโพนี้ในที่นั้นก็มีเจดีย์สี่เหลี่ยมข้างในเป็นโพรงมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในนั้นแต่เขาไม่สนใจเท่าไรพระพุทธรูปและพระเจดีย์ใครไปก็ไปกราบไปไหว้ไม่สีมหาโพธิ์ไม่โพต้นนั้นมีเอาผ้าเหลืองผ้าอะไรไปห่อหุ้มเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จไปถึงเมื่อไปถึงแล้วก็ชอบพระทัยว่าต้นไม้ต้นนี้ดูที่ไหนก็ เหมาะหูเหมาะตาที่สุดตั้งแต่ต้นจนยอดมองไปที่ไหนก็เรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ตามตำนานหนึ่งกล่าวว่าต้นโพต้นนี้นะเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็พอดีอายุพระพุทธเจ้าเวลานั้นก็35ปีเมื่อเสด็จออกบรรพชา29ไปภาวนาบวชเป็นพระฤาษีอยู่6พรรษามาถึงต้นไม้โพนี้ก็35ปีเมื่อมาแล้วก็ชอบพระทัยว่าที่นี้แหละเราจะต้องภาวนาเอาให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ลำลึกได้ว่าตั้งแต่ได้รัฐพยากรณ์มาที่ความตั้งใจของพระองค์ว่าจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามาบ่ขาดสี่อสงไขยแสนมหากัปบารมีก็เต็มบริบูรณ์แต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ในคืนวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญถ้าทางเหนือนี่ก็จะเรียกว่าเดือน8เพ็ญก็ได้พระองค์ก็นั่งภาวนาไปผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิเพชรที่แนะนำนี่แหละเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งพระวรกายเที่ยงตรงแล้วนั่งแบบองอาจกล้าหาญเพื่อสู้กับกิเลสเพื่อละกิเลสให้เด็ดขาดเสียทีหรือว่าเพื่อบำเพ็ญทางที่จะไปสู่นิพพานถึงนิพพานจะได้พามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมคนทั้งหลายไปสู่นิพพานนิพพานนั้นถ้าไปถึงแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนมีแต่สุขอย่างเดียวเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขถ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใดก็เกิดตายอยู่ในโลกนี้เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนกหนูปูปีกอะไรมีมดล่ะแต่เรื่องเหล่านี้มันเรื่องทุกข์แม้จะเกิดเป็นคนเรื่องของคนเรามันก็มีเรื่องทุกข์มีภพมีชาติอยู่มันเรื่องทุกข์พระองค์ก็มุ่งเพื่อจะได้ตรัสรู้จะได้ธรรมวินัยสั่งสอนมนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติไปถึงความพ้นทุกข์นั้นให้ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเพราะนั่งต้องการจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ยังไม่ได้ตรัสเท่านั้นพระองค์ก็ตั้งใจนั่งขัดสมาธิแล้วก็อธิษฐานใจว่าถ้าไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าตามจุดมุ่งหมายก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นพระองค์แน่วแน่เด็ดขาดเมื่อตั้งใจอย่างนั้นแล้วท่านก็จิตใจก็กล้าหาญขึ้นมาไม่ท้อแท้อ่อนแอเหมือนใจคนเราธรรมดาเรียกว่าใจใหญ่ใจใหญ่เท่ามะพร้าวนะไม่ใช่ใจน้อยเท่าปูมือ เมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็นั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งสัจจะอธิษฐานก็เสร็จไปแล้วจะเอาอุบายใดมาภาวนาจึงจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นึกได้ว่าอานาปานลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าก็มนุษย์ก็คนเรานั่นเองมีลมหายใจเข้าออกเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดเอาอานาปานลมหายใจเข้าใต้ใจออกนี่เป็นอุบายมัดจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปตามอารมณ์กิเลสความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรนับไม่ถ้วนนั้นพระองค์ปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรแล้วเอาลมหายใจมัดจิตใจเอาจนอยู่คือพระองค์ระลึกได้ว่าลมเข้าลมออกมันผ่านดวงจิตดวงจิตคือจิตผู้รู้ของพระองค์ก็มีอยู่ในพระวรกายนั่นแหละแต่ท่านมีสติระลึกอยู่ไม่ให้จิตใจนั้นไปที่อื่นให้มาอยู่มาสงบมารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยสบายเพราะมันไม่เคยพระองค์ตั้งใจเข้ามั่นคงลงไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้ไปที่ไหนให้มาหยุดมาอยู่ให้เป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวเพื่อจะได้กำลังในการตรัสรู้ธรรมพิเศษเมื่อพระองค์รวบรวมกำลังทั้งหมดเรียกว่าบารมี30ทัศบารมี10ประการบารมี30ทัศมารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวประมาณดูว่าโน่นแหละนั่งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนค่อนคืนไปจิตใจพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นก็ไม่ได้พระองค์ไม่ให้คิดไปที่อื่นพระองค์เอาจิตนั้นมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้พระองค์เอาความตายมาเตือนจิตด้วยว่าลมเข้าไปลมออกมานี่แหละเป็นที่ตายของคนของสัตว์เวลาคนจะตายก็ตายที่เวลาลมออกหนึ่งสูดเข้าไปไม่ได้ก็ตายหรือตายเวลาลมเข้าไปเข้าไปแล้วลมไม่ออกมาก็ตายได้มรณะกรรมฐานนี่ก็ปรากฏแจ้งใสขึ้นมาในใจของพระองค์ว่าพระองค์เองก็ไม่พ้นจากความตายคนทั้งหลายก็ไม่พ้นจากความตายความตายนี่เป็นของยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์กำหนดมรณะกรรมฐานคือความตายได้มากเท่าไรจิตก็เย็นสบายลงไปความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรนับไม่ถ้วนก็หลุดออกจากจิตใจของพระองค์ได้เพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าไม่เห็นใครเอาอะไรไปได้จิตพระองค์ก็สลดสังเวชเลิกละสิ่งต่างๆได้หมดสิ้นจนจิตใจเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลก ถอนตัวทิฏฐิมานะความหลงไหลในใจออกไปได้หมดจิตใจของพระองค์ในคืนวันนั้นก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกที่ว่าละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นพร้อมทางวาสนาวาสนากับสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละได้แต่สาวกทั้งหลายนั้นละไม่ค่อยได้ละได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะพอไปถึงนิพพานได้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้านั้นละวาสนาสิ่งที่ไม่ดีไม่เรียบร้อยได้หมดเพราะพระองค์บำเพ็ญมาเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาจารย์ของโลกสอนทั้งแต่ตั้งแต่พญาอินทร์พญาพรหมลงมาจนถึงมนุษย์จึงจำเป็นต้องบำเพ็ญมานานนี่แหละเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วละกิเลสตัณหาได้แล้วก็สอนมนุษย์สอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาแต่ก่อนพระธรรมไม่ได้เป็นตู้เป็นพับเป็นใบลานอย่างคนเราสมัยนี้สั่งสอนกันโดยปากเปล่าๆนั่นแหละให้รักษาศีลให้ภาวนาโดยเฉพาะคือว่าให้ทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับไม่ต้องให้มันคิดไปข้างหน้าข้างหลังวิตกวิจารไปในที่ต่างๆยังมีอุบายธรรมเป็นต่างๆไว้อย่างว่าให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกจริงๆเจริญจริงๆจนจิตใจสงบระงับได้หรือให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจก็นึกจริงๆเจริญจริงๆเอาสิ่งเหล่านั้นมัดจิตใจนั้นสาวกในคนสมัยโน้นนั้นเป็นคนใจดีมีบุญไม่เป็นคนดื้อด้านเหมือนคนสมัยเราเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนอย่างไรก็ทำตามปฏิบัติตามเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นศาสดาจารย์ของโลกพอตรัสเทศนาอย่างไรมันได้เห็นองค์ของท่านมีรัศมี6ประการข้างละวาละวาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนมาไหนเรียกว่าแสงสว่าง6สี6แสงไม่ต้องจุดฟืนจุดไฟเหมือนสมัยของเรานี่รัศมี6ประการก็ใช้ได้แล้วไปไหนก็แจ้งสว่างคนธรรมดาสามัญเพียงเห็นรัศมี6ประการแล้วก็ย่อมยอมเชื่อว่ามนุษย์คนเราเนี่ยเป็นไปได้ถึงขนาดนี้หรือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆศรัทธาเกิดเต็มที่ตั้งใจภาวนาสอนอย่างไรก็ตั้งใจภาวนาอย่างนั้นจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ทุกคนทุกตนทุกองค์สมัยนั้นเพราะได้เห็นด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้รู้ด้วยใจจิตใจมันก็ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นหลักการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยนั้นเหมือนกับว่าง่ายที่สุดความจริงมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนตั้งใจดีเด็กๆขนาด7ขวบก็ภาวนาได้ละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาได้ ไม่เหมือนคนเราสมัยนี้คนเราสมัยนี้นั้นมันหลายทบ7ปีก็ยังไม่ค่อยสำเร็จไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไม่มีความสนใจในทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคันพูดว่าพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นแต่พระเจ้าทองพระพุทธรูปที่มนุษย์สร้างไว้สร้างไว้ที่ไหนเอาไปตั้งที่ไหนก็เป็นพระกระด้างอยู่นั่นแหละไม่ได้เทศไม่ได้สอนอะไรคนสมัยนี้ก็เลยไม่เชื่อไม่เลื่อมใสเยอะแยะนักเข้าก็พวกไม่เลื่อมใสก็ว่าทำหลอกกันพระพุทธเจ้าไม่มีไปอย่างนั้นอีกแต่พระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายมีคนสมัยก่อนท่านรู้ท่านเห็นท่านพาธรรมท่านปฏิบัติท่านทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาจนเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจของท่านงั้นเราทุกคนที่เกิดมายุคนี้สมัยนี้ก็ให้ตั้งใจภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้ข้อแรกต้องสงบจิตใจให้ได้ต้องเชื่อฟังพระสงฆ์สาวกเชื่อฟังพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าพระวินัยวินัยของญาติโยมก็คือให้รักษาเว้นจากโทษ5โทษ8วินัยของพระของเนนของเมธีก็มีให้เห็นทุกข์เห็นโทษว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นภาวนาไม่ค่อยจะลงไม่ค่อยสงบต้องรักษาศีลศีลที่เราภาวนาต้องถือศีลในเวลาปัจจุบันอย่างว่าเวลานี้ก็ให้ถือว่าเราเป็นผู้มีศีลคือเดี๋ยวนี้บัดนี้เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปลักขโมยวัตถุเข้าของของบุคคลผู้ใดไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มกินสุราเมรัยถือศีลในเวลาปัจจุบันจิตใจมันผ่องใสสะอาดนึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจลงไปเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นเลิกละตัวทิฏฐิมานะในใจออกไปได้หมดเมื่อใดความรู้แจ้งเห็นจริงก็เกิดมีขึ้นในใจของผู้ภาวนานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นในนั้นการภาวนานี่เราจะต้องตั้งหลักเกณฑ์ลงไปว่าเราต้องนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทุกๆคืนแม่อยู่ที่บ้านที่เรือนเราธรรมดาก็ตามได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมก็ตามให้เราทำเราปฏิบัติเมื่อก่อนจะนอนแล้วเสร็จธุระการบ้านทุกอย่างก็ให้กราบพระไหว้พระถ้ามีห้องพระก็เข้าห้องพระกราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นเจริญพุทธมนต์คือว่ามนต์คำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีอยู่ธรรมะคำสอนต่างๆนั้นเป็นอุบายธรรมอันดีถ้าเราเอามาเจริญมาสอนจิตใจของเราใจเราก็จะสงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาฉะนั้นเราต้องภาวนาให้ได้ทุกคืน ไม่ใช่แต่เพียงว่าบอกให้คนอื่นทำเป็นเรื่องของตัวเองทำเพราะว่าในพุทธศาสนานี้ตัวเองต้องทำต้องปฏิบัติถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาแล้วมันไปไม่ได้เปรียบง่ายๆก็คือว่าคนเราที่เกิดมาไม่เคยว่ายน้ำไม่เคยพายเรืออย่างนี้ลองไปพายดูเรือมันจะไม่ไปตามใจหมายจะวนแต่ถ้าคนชำนาญพายเรือมันดัดแปลงเอาเรือข้ามน้ำได้ขึ้นน้ำลองน้ำได้ถ้าเกิดเรือล่มก็โดดน้ำก็ว่ายน้ำได้อันนี้คือคนฝึกหัดตัวเองให้รู้ให้เข้าใจเองแล้วก็ตกน้ำก็ไม่ตายลอยได้พายเรือก็ไม่จมข้ามน้ำข้ามทะเลไปได้เปรียบเหมือนอย่างว่าเรามารักษาศีลภาวนาฟังธรรมนี่เรียกว่าฝึกหัดวิธีว่ายน้ำพายเรือจนเป็นถ้าเราพายเรือว่ายน้ำไม่เป็นเกิดมีคนใดคนหนึ่งตกน้ำเราอยากจะช่วยก็กระโดดลงไปช่วยทีเดียวนะเลยไม่ช่วยไม่ได้คนตกน้ำเก่าก่อก่อนแล้วมันก็จะกอดคอเราให้จมน้ำตายเลยตายทั้งคนตกน้ำตายทั้งคนจะไปช่วยนี่คือว่าไม่ฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของตนจะไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้คนว่ายน้ำไม่เป็นจะไปพาคนอีกคนหนึ่งว่ายให้พ้นจากจมน้ำตายไม่ได้พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพระองค์ฝึกว่ายน้ำที่ฉลาดพายเรือที่ฉลาดเอาไปได้เรียกว่าตกน้ำก็ไม่จมตายตกน้ำไม่ไหลตามน้ำคือพระองค์ภาวนานี้เมื่อพระองค์รู้จักช่องทางภาวนาแล้วก็เอาสอนลูกศิษย์สาวกให้ภาวนาละกิเลสจนสาวกลูกศิษย์ละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ด้วยจิตใจของตัวเองก็รู้แจ้งเห็นจริงนี่เป็นอย่างนี้จึงมีวิธีการต่างๆนานาฝึกสอน
20: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
21: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่

อนที่71คนฟังน้อยหรือมากก็เทศดุเดือดเหมือนกันหลวงปู่บุญเพ็งได้พูดถึงหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมพระอาจารย์ของท่านต่อไปว่าในระหว่างการได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ครั้งนั้นอาตมาก็มีโอกาสได้กราบหลวงปู่ตื้อที่อำเภอแม่แตงปากทางเข้าไปทางแม่แฝกปัจจุบันคือปากทางเข้าเขื่อนแม่งับสมบูรณ์ชนเรียกว่าวัดป่าอาจารย์ตื้อพอออกพรรษาหน้าแรงอาตมาได้ไปฝึกฝนอบรมอยู่กับท่านตลอดวันตลอดคืนเลยทีเดียวท่านเทศอย่างองอาจกล้าหาญสังเกตว่าเมื่อท่านอยู่ในป่าดงมีคนฟังแค่คนสองคนท่านก็เทศดุเดือดอย่างนั้นเมื่อท่านไปเทศตามสาธารณชนมีคนมากมากท่านก็เทศดุเดือดอย่างนั้นคนฟังไม่เป็นจะเข้าใจว่าท่านพูดหยาบคายพระบ้าพระบออะไรจึงมาเทศอย่างนี้ความจริงแล้วท่านเทศทั้งจริงเป็นความดีทั้งหมดนอกจากว่าคนเราไม่ชอบฟังไม่ชอบคนพูดตรงๆมันคอยปกปิดความชั่วของกันและกันอยู่แล้วมันก็เที่ยวหวังความสุขความสงบกันจะได้อย่างไรธรรมะเป็นของจริงจะให้พูดแต่เรื่องเอาใจกันพูดเรื่องไม่จริงกันก็หาของหาผลประโยชน์ใส่ตัวกันนั่นแหละหลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระเปิดเผยพูดจริงแล้วได้ธรรมะจริงๆทำตัวท่านพ้นทุกข์ได้จริงท่านไม่เทศยกยอใครกันเทศไม่เกี่ยวเทศให้ได้สติรับรู้วาระจิตจริงๆก็เป็นอันว่าเอาตัวรอดได้อาตมาก็ได้ทางดำเนินชีวิตจากท่านนี่แหละทำปฏิปทานั้นก็มีครูบาอาจารย์รูปแรกคือหลวงปู่สิงห์พุทธาจโรและรูปที่สองก็หลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมได้ปัญญาก็พ่อหลวงปู่ตื้อได้ความฉลาดและวิธีแก้ปัญหาของผู้คนทั้งหลายนะวิชาการต่างๆได้จากท่านนะท่านสอนก่อนจะสอนกรรมฐานก็ต้องมีพิธีการของท่านเวลานั้นหลวงปู่แหวนท่านอยู่ที่บ้านปงทั้งสององค์ไปมาหาสู่กันเสมอๆเคยได้ฟังธรรมะจับใจจริงๆเมื่อฟังหลวงปู่สองท่านพูดคุยธรรมะกันตอนที่72ปฏิปทาหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมในระหว่างที่หลวงปู่บุญเพ็งได้ไปอยู่ภาวนากับหลวงปู่ตื้อนั้นท่านได้เล่าถึงปฏิปทาครูบาอาจารย์ดังนี้ประสบการณ์ที่เคยได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะรูปอื่นๆเช่นหลวงปู่สิมท่านจะเป็นพระเถระที่เงียบๆไม่ค่อยจะพูดอะไรนักเมื่อสอนธรรมะเท่านั้นที่หลวงปู่จะพูดสอนนานๆส่วนเวลาที่นั่งดื่มน้ำชาร่วมกับพระอื่นๆท่านจะพูดน้อยมากไม่ถามไม่ตอบเมื่อได้อยู่กับหลวงปู่ตื้อโอ้ท่านพูดเก่งมากสอนธรรมะนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่จบสิ้นฟังจนขึ้นใจจำคำพูดของท่านได้หมดส่วนหลวงปู่แหวนนี่ท่านเงียบเลยไม่ถามไม่ตอบไม่ถามไม่พูดอะไรเลยหลวงปู่ตื้อนี่ท่านพูดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้พอค่ำมาก็นำทำวัดสวดมนต์ทำวัดเสร็จท่านก็หันหน้ากลับมาทีนี้ท่านจะเทศสอนการปฏิบัติทางจิตให้เกิดความสงบอย่างไรอะไรที่วุ่นวายท่านให้จับตัวนั้นให้ได้มองดูภายในพอได้เห็นชัดอย่างนั้นก็สามารถกำหนดความดีเข้าสู่จิตใจได้แล้วท่านว่าอย่างนั้นหลวงปู่ตื้อท่านเทศเท่าไหร่อาตมานั่งฟังได้ตลอดจะเป็น2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็สุดแท้แต่สามารถนั่งฟังได้ตลอดเวลาตอนที่73ต้องเทศสอนตัวเองด้วยหลวงปู่บุญเพ็งเล่าต่อไปว่าอยู่กับหลวงปู่สิมพุทธัจโรที่วัดสันติธรรมในตัวเมืองเชียงใหม่2พรรษามีโอกาสได้ไปฟังเทศเมื่อปีพุทธศักราช2503ถึง2504มีโอกาสได้ไปฟังเทศหลวงปู่ตื้อเพื่อแลกเปลี่ยนคำสอนและสถานที่อยู่หลายครั้งอย่างกับในฤดูหนาวอีกปีหนึ่งเ
พอนั่งสมาธิได้เอาผ้าคลุมศีรษะไว้เพราะมันหนาวจริงๆยังเจ็บเลยนั่งนิ่งพอจิตมันรวมแล้วอะไรก็ช่างหนาวก็ไม่รู้ร้อนก็ไม่วุ่นวายทำความเพียรตลอดหลวงปู่ตื้อท่านก็เทศ 2-3 ชั่วโมงเลยเหมือนกันท่านเทศนะท่านสอนตัวของท่านเองด้วยท่านอธิบายว่าตนเองเทศเอาความดีให้คนอื่นได้ตัวเองก็ควรฟังเทศด้วยจึงจะถูกเราผิดเราแก้ไขได้ถ้าเทศสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองยังมีทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบอยู่ทำอะไรก็เป็นปัญหาเอาอะไรก็ต้องดีต้องเด่นอย่างนี้นะสอนคนอื่นไม่ได้หรอกยังโกรธยังมีความรุ่มหลงอยู่เป็นธรรมะดำธรรมะของหลวงปู่ตื้อคนที่ฟังได้ก็ไม่มีอะไรทำให้สะดุดแต่ถ้าหากคนฟังไม่ได้คิดว่าท่านพูดคำหยาบพูดอะไรไม่ได้สาระท่านเทศแบบชนหักไปเลยไม่มีการอ้อมค้อมคนถูกชนด้วยคำพูดคำเทศของท่านนะก็มีหลายคนแตกหลายคนร้าวต่อมาภายหลังเมื่อคนเหล่านั้นคิดได้ก็มากราบมาทำบุญกับท่านอีกทั้งนี้คงเข้าใจคำพูดของท่านธรรมะของท่านหลวงปู่ตื้อก็มีอยู่ในคำเทศของอาตมาอาจขวางทางกับเทศของคนอื่นๆบ้างก็ได้นะตอนที่74ฟังเทศของหลวงปู่ครั้งแรกไม่เข้าใจหลวงปู่บุญเพ็งเล่าให้ฟังต่อไปว่าตอนแรกที่ฟังเทศของหลวงปู่ตื้อนะอาตมาฟังแล้วไม่เข้าใจคิดว่านี่ท่านพูดอะไรของท่านจำได้ว่าท่านมาเทศในงานฉลองพัฒของหลวงปู่สิงห์ที่วัดสันติธรรมท่านเทศนานตั้ง2 ชั่วโมงฟังไม่เข้าใจเลยลุกขึ้นกลับมานอนในกุฏิจิตใจมันไม่ยอมรับเป็นเหมือนกันนะอันนี้ญาติโยมต้องระวังการฟังธรรมะแล้วเราไม่เข้าใจจงพยายามหลบหลีกไปพิจารณาเสียก่อนอย่าด่วนตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์แต่ถ้าหากท่านเทศแล้วเธอจริงๆคือนอกเหตุนอกผลตามแนวทางของพระพุทธองค์การตำหนิก็ไม่มีบาปแต่ถ้าท่านเทศถูกต้องตามทำนองของธรรมเราตำหนิท่านต้องเป็นบาปธรรมะทั้งหลายเป็นของละเอียดต้องอาศัยสมาธิจึงจะรู้ได้ถ้าหากเรายิ่งอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งวิเศษมากท่านจะได้เทศให้เราฟังทุกๆวันเช่นเดียวกับอาตมาได้อาศัยนั่งฟังเทศหลวงปู่สิงห์ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นตลอดพรรษาจิตเกิดความรู้ความฉลาดในทางธรรมขึ้นมาที่ฟังธรรมะของหลวงปู่ตื้อไม่รู้เรื่องนะก็เพราะเรายังไม่มีพื้นฐานจึงยืนยันได้ว่าพื้นฐานในการปฏิบัติทางจิตเรื่องพระธรรมกรรมฐานที่เข้าใจได้ก็เพราะว่าได้พื้นฐานจากหลวงปู่สิงห์พุทธัจโจโลตั้งแต่นั้นมาเลยเข้าใจคำสอนของท่านแจ่มแจ้งขึ้นอีกเยอะเลยนี่เป็นประสบการณ์ในทางธรรมะในทางบำเพ็ญภาวนาด้วยจิตใจมีความเชื่อว่ากรรมฐานให้ผลมากคือความสงบสุขและก็ได้จริงตอนที่75หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่บุญเพ็งได้เมตตาเล่าย้อนความหลังครั้งที่ท่านปฏิบัติภาวนาอยู่กับหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมและหลวงปู่แหวนสุจินโนดังนี้ในระหว่างพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นอาตมาได้ภาวนาเดินจงกรมฝึกฝนตนเองอยู่ณวัดสันติธรรมอยู่กับหลวงปู่สิงห์พุทธัจโจโลแต่เมื่อออกพรรษาเป็นหน้าแล้งก็ได้ไปอยู่บำเพ็ญภาวนาออกเดินทุดงกับหลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อท่านพูดเก่งมากช่างพูดช่างคุยมีอะไรดีๆท่านก็นำมาบอกมาเล่าตลอดไม่เคยปิดบังและไม่เคยคิดรังเกียจที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเลยส่วนหลวงปู่แหวนท่านไม่พูดอะไรเลยสักคำเดียวสมัยนั้นท่านไม่พูดกับคนหรอกหลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระที่พูดจริงทำจริงท่านเอาชีวิตของท่าน
ออกบำเพ็ญภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่ใช่ออกภาวนาเพื่อหาทางเอาใจญาติโยมไม่เคยเอาใจใครถ้าผิดท่านแย้มแบบฝ่ายค้านหัวชนดังกึกเลยไม่ยอมท้อไม่หวั่นเกรงอะไรเลยแต่ถ้าผิดจากวินัยท่านไม่เอาด้วยท่านมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่ควรท่านก็ไม่พูดไม่ยุ่งเกี่ยวท่านออกป่าเอาบาดคล้องคอมือซ้ายหิ้วกาน้ำมือขวาคว้ากดออกแนวเข้าป่าไปเลยหลวงปู่แหวนก็เหมือนกันไม่ชอบยุ่งกับคนเข้าป่าเงียบใจท่านหยุดพญาราชสีเด็ดขาดมากทั้งสองรูปรูปหนึ่งท่านพูดไม่หยุดคือหลวงปู่ตื้ออีกรูปหนึ่งไม่ชอบพูดเงียบสนิทคือหลวงปู่แหวนแต่การปฏิบัติที่ล้ำลึกของครูอาจารย์ทั้งสองท่านนั้นใครไม่อาจรู้ได้นอกจากตัวของท่านเองตอนที่76ตอบคำถามเกี่ยวกับนิมิตต่างๆคำเล่าของหลวงปู่บุญเพ็งกับปะโกต่อไปมีดังนี้อาตมาจะเล่าประสบการณ์เท่าที่หลวงปู่ตื้อท่านเล่าให้ฟังก็เพราะท่านตอบคำถามของอาตมาเกี่ยวกับนิมิตความรู้ความเห็นตลอดถึงการนั่งสมาธิสู้กับผีต่างๆหลวงปู่ตื้อท่านว่านิมิตมีหลายแบบนิมิตดีก็มีมากนิมิตหลงก็มีมากแต่มันจะดีหรือมันจะหลอกนั้นผู้ภาวนาเป็นมันจะรู้เองหรอกคนที่ถูกนิมิตหลอกก็เพราะภาวนาไม่เป็นมันหลงทางนะเพราะถ้านิมิตมันหลอกเอาคนไปกินจริงพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าครูอาจารย์ก็คงเหลือแต่กระดูกเท่านั้นสิคนฉลาดมีปัญญานิมิตมาหลอกไม่ได้หรอกคนโง่นั่งเซ่อไม่ลืมหูลืมตาต่างหากที่นิมิตพาไปบ้าบอเสียสตินะก็สติมันเสียแต่แรกแล้วนะคนเช่นนั้นน่ะนี่หลวงปู่ตื้อจึงพูดว่าคนเราเกิดมามีทุกอย่างในตัวมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีสติมีความดีมีความโง่มีปัญญาอยู่ในนั้นแหละเว้นแต่ว่าเรายังไม่ได้ฝึกเราก็ยังไม่รู้ไม่ได้ฝึกอบรมมีองค์พระพุทโธอยู่ในจิตแล้วสมควรแล้วก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ว่ารู้รู้อะไรนะก็รู้เท่าทันกิเลสคนมีปัญญาต้องรู้อย่างนี้นะอย่าไปรู้เรื่องอื่นๆยิ่งไปกว่ารู้เท่าทันกิเลสเห็นนะเห็นนะเห็นหนทางที่จะฆ่าจะดับกิเลสเปิดประตูเข้าพระนิพพานไปอย่าไปเห็นสิ่งที่เขาไม่อยากให้เห็นนะอย่าไปเห็นว่าเป็นผัวอย่าไปเห็นว่าเป็นเมียของมาก่อนในอดีตชาติเป็นต้นอย่างนี้หลวงปู่ตื้อเคยเปรียบเทียบว่ามันมองเห็นเลยผ้าสิ้นของเขานี่มันเป็นปัญหานี่มันเป็นทุกข์นี่มันไม่มีปัญญาหลบนี่มันก็เข้าหายปาราเก่าแล้วเว้ยนี่แหละพระพุทธเจ้ารู้ชัดว่าพระองค์จะขนหมู่มนุษย์ไปได้ไม่หมดเอาแต่คุณภาพคือผู้มีปัญญาไปนิพพานได้เป็นส่วนน้อยเหมือนใบไม้ในป่าพระองค์เอาไปได้แค่กำมือเดียวเท่านั้นรู้ไหมท่านว่าอย่างนี้นิมิตที่เกิดจากจิตภายในนั้นเราจะต้องฝึกให้เกิดความเห็นที่ถาวรทำอย่างไรหลวงปู่ตื้อท่านให้ข้อคิดแก่อาตมาดังนี้เรื่องสมาธิเรื่องนิมิตถ้าหากได้ภาวนาอยู่เสมอๆไม่มีตัวอยากจนเกินไปอยากรู้อยากเห็นน่ะเป็นตัวกิเลสใหญ่ทีเดียวแหละตอนที่77ยกนิมิตของหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างหลวงปู่บุญเพ็งเล่าต่อไปว่าทีนี้ผู้ภาวนาเกิดเห็นสิ่งต่างๆนอกจากใจเห็นได้จริงหรือไม่นั้นหลวงปู่ตื้อได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้นะสมัยที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านอยู่ที่บ้านหนองผือนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครสมัยก่อนมันเป็นป่าดงพงไพรทั้งนั้น
ส่วนหนึ่งก็เป็นทุ่งนาของญาติโยมทุ่งนาก็ดีป่าก็ดีเวลานั้นลำบากเรื่องน้ำใช้น้ำอาบมากทีนี้มันมีลำธารอยู่แห่งหนึ่งทุกวันหลวงปู่มั่นท่านจะลงไปตักน้ำส่งเสมอๆพอท่านเดินไปถึงริมลำธารท่านจะถอดรองเท้าแล้วเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งจึงวกกลับมาตักน้ำส่งตัวท่านพอได้ส่งน้ำเสร็จท่านก็เดินอ้อมไปหยิบรองเท้าแล้วเดินกลับกุฏิไปหลายๆครั้งเข้าพวกชาวบ้านเขาเห็นนี่นะว่าทำไมหลวงปู่มั่นไปถึงตรงนั้นแล้วถอดรองเท้าเดินอ้อมไปอีกทางก่อนจะวกมาอาบน้ำส่งน้ำที่ริมลำธารนั้นความจริงท่านเดินตรงไปนิดเดียวก็ถึงลำธารแล้วทำไมท่านจะต้องถอดรองเท้าไว้แล้วเดินอ้อมที่ตรงนั้นไปหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ได้บอกไม่ได้เล่าเหตุผลของท่านท่านคงทำอยู่อย่างนั้นเป็นประจำอยู่หลายปีจนท่านอาพาธหนักต้องช่วยกันแบกหามแคร่ของท่านเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาสในตัวจังหวัดสกลนครแล้วท่านก็ละสังขารไปเอาแล้วสิครับเป็นปัญหาที่ผู้สนใจจะต้องหาคำตอบฝากเป็นการบ้านก็แล้วกันนะครับใครรู้คำเฉลยช่วยบอกผู้เขียนด้วยครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้เขียนผู้เขียนไปค้นเจอในภายหลังว่าชาวบ้านหนองผือสงสัยทำไมหลวงปู่มั่นจึงต้องถอดรองเท้าและเดินอ้อมที่ตรงนั้นอยู่ทุกครั้งหลังหลวงปู่มรณภาพแล้วได้พากันไปขุดดูก็พบพระพุทธรูปฝังดินอยู่ณสถานที่ที่นั้นจึงอัญเชิญขึ้นมาไว้สักการะบูชาต่อไปข้อคำถามตามมาคือเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปองค์นั้นอยู่ที่ไหนตอนที่78หลวงปู่ครับผีมีจริงหรือเปล่าหลวงปู่บุญเพ็งได้เล่าต่อไปว่าคนสงสัยมันสงสัยเรื่อยแหละอาตมาถามหลวงปู่ตื้อว่าหลวงปู่ครับผีมีจริงหรือเปล่าอ้าวมีสิถ้าสงสัยไปถามท่านแหวนดูก็ได้ผีมีจริงนะแล้วหลวงปู่ตื้อก็เล่าเรื่องหลวงปู่แหวนว่าตอนที่ไปภาวนาใหม่ๆเวลานั้นเราก็ดีท่านแหวนก็ดีเพิ่งจะฝึกภาวนาใหม่ๆเป็นพระมหานิกายอยู่ยังไม่เคยได้พบพระอาจารย์มั่นพุทธิทัตโตหรอกเวลานั้นยังเป็นมหานิกายแต่ก็อยากเดินธุดงค์กรรมฐานแสวงหาความจริงทีนี้หลวงปู่ตื้อท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปธุดงค์กับสองรูปนั่นแหละไปทางพม่าแล้วกลับมาทางกอกระแลกเข้าทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทีนี้ก็พากันไปพักในศาลาเก่าหลังหนึ่งกลางป่านั่นสมัยก่อนไม่มีผู้คนหรอกมาถึงฝั่งไทยก็เหน็ดเหนื่อยมากจึงมาพักอยู่ที่ศาลานั้นแหวนกดพลมุมศาลาเรานอนอยู่มุมหนึ่งท่านแหวนก็นอนอยู่มุมหนึ่งคืนแรกสบายดีจนรุ่งเช้าก็ออกบิณฑบาตได้อาหารมาแล้วก็กลับมาฉันที่ศาลาพอวางสิ่งของและบาตรเท่านั้นเองท่านแหวนนั่งลงเอามือยันไปข้างหน้ากับพื้นกระดานนะผีเล่นงานท่านขากรรไกรแข็งหมดท้องแข็งหมดน้ำลายไหลไม่หยุดหลวงปู่ตื้อคิดว่าหลวงปู่แหวนท่านจะเป็นลมหรือท่านแหวนท่านแหวนท่านเรียกอย่างนั้นก็ไปบิณฑบาตจับมาดีๆอยู่นี่นะเอาละสิเข้าที่ทำจิตดูก็รู้ว่านี่มันผีนี่นะว่าแล้วหลวงปู่ตื้อก็ทำท่าขู่ผีด่าเลยด่าผีเวลานั้นการปฏิบัติยังอ่อนทั้งคู่ไม่มีคาถานี่นะเลยด่าเอาผีก็ยังไม่กลัวด่ามันก็ไม่กลัวก็เลยหาอุบายใหม่เอาใบไม้แห้งๆนำมากองไว้แล้วก็จุดไฟขู่เลยเอาละถ้าหากไม่ไปนะจะเอาดุ้นฟืนที่ติดไฟแดงๆนี่เผาเสียเลยผีมันไม่กลัวไฟให้มันรู้ไปสิ
ว่าแล้วก็เอาไม้ขีดจุดไฟเอาดินแห้งๆก้อนโตๆมาเผาจนแดงแล้วก็เอาไม้มาขีดทำเป็นเหมือนขี้หมียื่นเข้ามาแล้วก็ขู่ว่าเอาละถ้าไม่ออกจากหน้าพระสงฆ์ข้าเจ้าไม่เกรงกลัวบาปแล้วก็เราจะเผาให้ตายจริงๆหลวงปู่ตื้อท่านทำจริงนะด่าก็เก่งทำก็เก่งเอาสิทีนี้ท่านจะเผาผีด้วยดินจีร้อนยื่นเข้าไปข้างหน้าของหลวงปู่แหวนเอาแล้วนะวันนี้ถ้าเจ้าไม่ออกไปข้าจะเอาตายเลยวันนี้วะมาเล่นกับตะตื้อหรือไงเอาละว่าแล้วก็เอาดินจีจี้ลงบนหัวของหลวงปู่แหวนจริงๆเท่านั้นผีออกเลยทีเดียวหลวงปู่แหวนจะดุกระดิกตัวได้ก็พูดออกมาว่าบ้ามันจะเอาตายจริงๆนะท่านตื้อวันนั้นพอฉันเสร็จล้างบาตรเสร็จก็เตรียมตัวออกเดินทุรดงต่อไปอยู่ไม่ได้หลวงปู่แหวนเก็บกดห่มผ้าแล้วออกเดินเลยหลวงปู่ตื้อไม่ยอมไปบอกหลวงปู่แหวนว่าไปรอข้างหน้านะผมจะจัดการกับผีตัวนี้ให้ได้หลวงปู่แหวนท่านไม่ฟังเสียงออกเดินทุรดงไปเลยไม่อยู่แล้วท่านตื้อจะอยู่ก็อยู่ไปเถิดผมไปก่อนหลวงปู่ตื้อก็ว่าเอาเถิดไปรอข้างหน้าผมจะพิสูจน์กับผีสักหน่อยแล้วจะตามไปเพิ่มเติมโดยผู้เขียนนะครับผู้เขียนเคยกราบเรียนถามครูบาอาจารย์ว่าทำไมสมัยนี้จึงไม่มีผีดุเหมือนสมัยก่อนๆได้รับคำตอบว่าเพราะพระธุดงค์ได้ไปช่วยปลดปล่อยวิญญาณให้ได้ไปผุดไปเกิดและให้เลิกมิจฉาทิฏฐิต่างๆรวมทั้งสอนประชาชนให้เลิกเรื่องการนับถือการขึ้นสวงพูดผีวิญญาณต่างๆด้วยผู้เขียนกลับเรียนถามอีกว่าที่ไหนที่ผีดุที่สุดองค์ที่เคยลงใต้ก็บอกว่าที่ประชาบ้านดอนสุราษฎร์ธานีส่วนหลวงปู่บุญเพ็งท่านก็ว่าที่ผานกเขาจังหวัดเลยก็แล้วแต่ประสบการณ์ของครูบาอาจารย์แต่ละท่านตอนที่79ผีผู้หญิงจะเอาหลวงปู่แหวนไปทำผัวดูชื่อหัวเรื่องค่อนข้างอาถรรพ์มากผู้เขียนกราบขออภัยต่อหลวงปู่ด้วยครับหลวงปู่ตื้อนั่งอยู่บนศาลานั้นตกกลางคืนท่านสวดมนต์ไหว้พระไม่มากหรอกท่านให้เหตุผลว่าไม่สวดมนต์มากเอาพอเป็นพิธีนิดๆหน่อยๆพอสาบานน้ำไม่ให้ไหลได้เท่านั้นพิจารณาเอาเองนะเสร็จแล้วท่านก็นั่งภาวนาจิตสงบดีสว่างทั่วบริเวณนั้นผีผู้หญิงก็มาปรากฏเข้ามาเลยปีเข้าหาเสร็จแล้วท่านก็เพ่งจิตเข้าใส่บอกว่าหยุดเจ้าไม่รู้จักพระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมเลยจริงๆเจ้าจะเอาอะไรเจ้ามาจากไหนวะเจ้าผีร้ายผีก็ตอบว่าใช่แล้วฉันเป็นผีตายทั้งกลมลูกตายในท้องเขาเอามาฝังไว้ที่นี่อ้าวเจ้าชะไม้ที่ทำร้ายพระสงฆ์ท่านใช่แล้วทำท่านทำไมบาปกรรมรู้ไหมฉันชอบพระรูปนั้นท่านสวยท่านหล่อดีฉันชอบท่านจะเอาพระรูปนั้นไปทำผัวหลวงปู่ตื้อได้ฟังก็พูดว่าโอ้ท่านแหวนนี่มีเสน่ห์หลายนะผีจะเอาทำผัวนะเกือบมิ้นนะเจ้ามันเป็นบ้านะเออพระเจ้าท่านมาบำเพ็ญภาวนาหาศีลหาธรรมละเว้นกิเลสตัณหาจะมาเอาท่านเป็นผัวเป็นบาปกรรมนะเวลานี้เจ้าก็เป็นเปรตเป็นผีอยู่จะให้ตกนรกมากกว่านี้หรือตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจงอย่าทำพระป่าพระธุดงค์นะเห็นท่านก็อนุโมทนาสงเคราะห์ท่านสิจะได้ไปเกิดเอาเจ้ารับศีลเดี๋ยวนี้นั่นหลวงปู่ตื้อท่านให้ผีรับศีลเลยสอนศีล5ให้จนผีตัวนั้นลดละทิฐิลงยอมรับความดีงามแรกๆมันไม่รู้มันบอกไม่รู้ว่าเป็นพระเป็นเจ้า
หลวงปู่แหวนตอนเป็นพระรุ่นหนุ่มท่านผิวขาวงามหลายนะมันก็จะเอาไปเป็นผัวละสิหลวงปู่ตื้อท่านเล่าว่าเราอยู่ที่ศาลาหลังนี้เป็นเวลา1 เดือนอยู่สอนผีต้นนั้นให้รู้จักทำดีบ้างอย่างน้อยก็จะเป็นวิสัยตามสมเราก็แผ่เมตตาให้ทำบุญให้บ้างจนผีผู้หญิงนี้ค่อยๆสุขสบายขึ้นแล้วหลวงปู่ตื้อจึงเดินทางมุ่งไปทางจังหวัดเชียงใหม่ไปพบหลวงปู่มั่นพบหลวงปู่แหวนที่วัดเจดีย์หลวงในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วยัตติเป็นพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตเป็นศิษย์ติดตามหลวงปู่มั่นต่อไปโอ้ขนาดผีหลวงปู่ยังเมตตาถึงเพียงนี้เสียสละเวลาให้ถึง1 เดือนเต็มๆแล้วลูกศิษย์ที่เป็นคนล่ะท่านจะเมตตาและเสียสละให้สักเพียงใดหนอนี่แหละครูบาอาจารย์ที่แท้จริงสาธุขอกราบแทบเท้าหลวงปู่ด้วยเสียงก้าวตอนที่80เมตตาธรรมของหลวงปู่หลวงปู่บุญเพ็งได้เล่าถึงคำสอนของหลวงปู่ต่อไปว่าหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมท่านสอนอาตมาว่าการเดินทุดงอยู่ในป่าดงพงไพรทำความสงบทางใจทำไปเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นต้องอาศัยอย่างมากเรื่องของภาวนาธรรมนะอีกประการหนึ่งเราดำเนินไปเพื่อหนทางแห่งการสร้างบารมีไม่ใช่ว่าจะนั่งเฉยไม่มีเมตตาปาณีไม่ทำจิตจิตนำชอบด้วยธรรมมีเมตตากรุณาเป็นต้นเหมือนอย่างที่เราได้เล่าให้ฟังมานั่นแหละเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องที่เราเห็นก็ควรช่วยเหลือปศสัตว์เมื่อมาปรากฏวิญญาณเหล่านี้เขามีทุกข์อย่างมากจึงต้องค่อยๆโปรดค่อยๆสอนมันไปเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นได้เลื่อนภพภูมิของมันบ้างช่วยมันท่านว่าไม่งั้นจะเป็นเปรตเป็นผีอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดผุดเกิดก็ไม่ได้บาปบุญคุณโทษก็ไม่รู้นี่การเดินทุดงนะเดินทุดงไปก็สอนธรรมะให้ประชาชนบ้างเราจะได้มีหูตาสว่างดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามทํานองของธรรมนี่เป็นคำสอนของหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมใครจะเชื่อหรือไม่ต้องพิจารณาเอาเองผีเข้าหลวงปู่แหวนก็เป็นคำบอกเล่าจากหลวงปู่ตื้อแต่เป็นเมื่อครั้งที่ท่านทั้งสองจะเริ่มภาวนาแต่การต่อมาผีจะกล้าเฉียดท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่าว่าแต่ผีเลยเสือสางช้างป่าท่านก็ไม่หวั่นไหวแม้ความตายท่านก็ไม่เคยเกรงกลัวด้วยซ้ำไป

ความสุขในความรักแสงสว่างแห่งความสุขที่ปริบานขึ้นในชีวิตปริแย้มจากศรัทธาอันไม่งมงายสิ่งที่ร้อยรัดสัมพันธภาพแห่งชีวิตให้มาอยู่รวมกันคือความรักแต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเข้าใจในความรักและใช้ความรักอย่างผิดวิธีแทนที่จะรักกันอย่างที่ควรจะรักหรือว่าได้รับความรักจากกันและกันแต่กลับใช้การก้าวก่ายคาดหวังในนามของความรักเช่นแม่รักลูกอยากให้ลูกได้ดีมีความสุขแต่กลับทิ่มแทงลูกด้วยวาจาอันเจ็บปวดเช่นฉันอับอายเหลือเกินที่มีลูกอย่างนี้เธอน่าจะเก่งกว่านี้ดีกว่านี้หรือทำไมเธอไม่ทำอะไรดีๆเหมือนลูกคนอื่นเข้าบ้างลูกคนโน้นเขาแต่งงานไปกับคนดีๆคนอย่างเธอไม่มีใครอยู่ด้วยได้หรอกแท้ที่จริงคำพูดต่างๆเหล่านี้ล้วนออกมาจากจิตใจที่มีต้นทุนแห่งความรักและความปรารถนาดีแต่แฝงอุบายวิธีด้วยแรงกดดันเพื่อหวังกระตุ้นให้อีกฝ่ายขวนขวายเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเช่นคนอย่างเธอนี้อารมณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครเขาจะอยู่ด้วยได้หรือความรักความปรารถนาดีด้วยการใช้คำพูดกดดันซึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นคนเก็บกดหรือมีชีวิตแบบเสื่องซึมหดหู่จนบางทีกลายเป็นโรคซึมเศร้าอันมาจากสองสาเหตุด้วยกันคือประการแรกความถูกกดดันบังคับบีบเค้นหัวใจและสาเหตุที่สองคือความไม่สมหวังในความฝันใฝ่อันใดแทนที่จะได้รับความรักและความเข้าใจอันอบอุ่นจากคนที่ควรทำหน้าที่ให้ความรักแต่กลับได้รับความกดดันคับแค้นบีบแค้นจิตใจแทนในกรณีของลูกที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่เช่นเดียวกันไม่ควรเอาเปรียบต่อความรักที่พ่อแม่มีให้แต่ใช้อย่างซาบซึ้งดุจดังของขวัญที่พ่อแม่มอบให้แก่ลูกในตัวแทนของความดีและความเสียสละที่พ่อแม่เป็นตัวอย่างการให้ตลอดชีวิตแม้แต่ในกรณีของคู่รักบางครั้งก็เผลอใช้ความบีบบังคับการก้าวก่ายแทรกแซงหวงหึงริษยาในนามแห่งความรักซึ่งปรารถนาผลลัพธ์เป็นความรักแต่กลับใช้การสร้างเหตุอย่างตรงกันข้ามคือใช้น้ำร้อนไปรดต้นไม้และบีบบังคับให้ต้นไม้จงเจริญเติบโตให้ดอกผลอันหอมหวานแต่ต้นไม้นั้นกลับเหี่ยวเฉาลงทุกวันทุกวันและหลงคล่ำครวญว่ารักเขาแต่ทำไมเขาไม่รักเราเพราะไม่เข้าใจถึงกฎของเหตุปัจจัยว่าเมื่อสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับหาใช้น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์อันชุ่มฉ่ำด้วยความเมตตาความห่วงใยความปรารถนาดีดูแลเอาใจใส่ด้วยคำหวานแห่งกำลังใจด้วยลมหายใจแห่งความเสียสละและการให้อภัยให้เกียรติไม่บังคับในอิสรภาพอันควรจะมีของแต่ละชีวิตที่เพียงเติบโตอยู่เคียงข้างกันแบ่งปันร่มเงาแก่กันและกันหรือแผ่กิ่งเกื้อกูลลดทอนแรงลมของพายุร้ายดังเช่นต้นไม้ในสวนควรกระทำแก่กันและกันต้นไม้ในหัวใจของทั้งสองจะเติบโตขึ้นอย่างสง่างามการเลือกเพื่อนร่วมเดินทางในอุทยานแห่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคู่รักที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดทางเป็นแสงสว่างให้แก่กันและกันแบ่งปันความรู้และความเข้าใจที่ไม่อาจเรียนและมีผู้อื่นสอนให้รู้ได้จึงควรเลือกให้เหมาะสมด้วยสิ่งที่เสมอกัน4อย่าง 1. มีความเชื่ออย่างมีเหตุผลเสมอทัดเทียมกันเช่นเชื่อในกฎแห่งกรรมเหมือนกันหากมีความเชื่ออย่างถูกต้องว่า
กรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาคือมีเจตนาดีอารมณ์ย่อมดีมีความสุขมีเจตนาไม่ดีอารมณ์ย่อมไม่ดีมีความทุกข์คนเช่นนี้จะไม่กล้าทำชั่วทั้งต่อหน้าหรือลับหลังเพราะถึงแม้ไม่มีใครเห็นก็ตามถ้าเมื่อใดทำไม่ดีอารมณ์ย่อมมีแต่ความทุกข์และต้องจดจำความไม่ดีที่ทำลงไปอันไม่คุ้มค่ากันเลยกับการกระทำชั่วนั้นหากเข้าใจแล้วยังเผลอพลาดพลั้งทำลงไปก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนชั่วแต่เพราะเขาอ่อนแอและพ่ายแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำอย่างน่าสงสารควรที่จะสงสารมากกว่าจะซ้ำเติมและการเข้าใจกฎแห่งความจริงอย่างมีเหตุผลทำให้ขจัดความงมงายในการเลือกคนที่จะคบกันชื่อว่ามีศรัทธาเสมอกัน 2. เมื่อมีเหตุผลเสมอกันย่อมมีความประพฤติเสมอกันเช่นเราไม่กล้าทำชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลังเขาไม่กล้าทำชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลังเราไม่ว่าจะห่างกันไปทำหน้าที่การงานหลายวันก็ไม่ต้องหวาดระแวงเพราะเขาคงไม่กล้าทำร้ายตัวเองด้วยการทำชั่วหรือไม่กล้าทำร้ายใครให้ทุกข์ใจโดยเฉพาะคนที่เขารักแต่หากเขาสนุกที่จะเห็นคนหรือสัตว์เจ็บปวดด้วยเกมกีฬาที่รังแกสัตว์เอาเปรียบสัตว์หรือคนที่อ่อนแอกว่าเขาก็คงสนุกที่จะได้เอาเปรียบหรือรังแกเราแต่หากเขามีเมตตาต่อสัตว์เขาก็ย่อมต้องมีเมตตาต่อเราด้วยเป็นแน่การเลือกคบคนเช่นนี้ชื่อว่านำความปลอดภัยมาให้ชีวิตชื่อว่ามีศีลเสมอกัน 3. คนมีศรัทธามีศีลย่อมเป็นคนที่รู้จักเสียสละในสิ่งที่ควรเสียสละโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสละอารมณ์เล็กๆน้อยๆที่จะไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวเอาเรื่องกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่หากเขาไม่สามารถสละวัตถุหยาบๆภายนอกเพื่อเกื้อกูลแบ่งปันสงเคราะห์ผู้อื่นได้แล้วอย่าหวังเลยว่าเขาจะสามารถสละอารมณ์ที่เห็นแก่ตัวต่างๆไปได้เมื่อเจอสิ่งยั่วเย้าเขาย่อมถลำลงไปสู่ความตกต่ำได้โดยง่ายจากการขาดศรัทธาขาดศีลและไม่รู้จักสละอารมณ์การเสียสละนั้นเป็นลักษณะแห่งมหาบุรุษไม่ใช่เพราะเขาใจอ่อนหรือว่าโง่เขลาที่ถูกคนอื่นหลอกลวงหาประโยชน์จากเขาแต่เพราะเขาทนไม่ได้ต่อความร้องขอความช่วยเหลือต่างหากดังนั้นจึงควรเลือกคนที่รู้จักเสียสละชื่อว่ามีจาคะเสมอกัน 4. มีปัญญาเสมอกันคือการมีทัศนะที่มีเหตุผลย่อมพัฒนาไปสู่ปัญญาที่เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นมีปัญญาเข้าใจกฎของความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ซึ่งทุกชีวิตต้องประสบความที่สิ่งต่างๆจำเป็นต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองการมีปัญญาเข้าใจกระบวนการเหตุปัจจัยเช่นนี้จะทำให้เขาตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีไม่ฝืนกฎธรรมชาติและปฏิบัติต่อทุกคนและสิ่งแวดล้อมข้าวของเครื่องใช้บริวารรอบข้างอย่างพอเหมาะงดงามไม่เบียดเบียนเอาเปรียบสร้างเหตุปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงให้งอกงามในทางกุศลเพื่อเอื้ออำนวยกุศลวิบากที่จะตามมาทั้งแก่ตนและคนรอบข้างชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเสมอกันการเลือกเพื่อนร่วมเดินทางในอุทยานแห่งการเรียนรู้และเดินทางอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยการมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันจะทำให้สามารถแบ่งปันของขวัญและเป็นแสงสว่างให้แก่กันและกันไม่ว่าจะผ่านพบอุปสรรคขวากหนามอันไม่คาดคิดความร่วมแรงร่วมใจอันงดงามเสมอภาคและกำลังใจที่มีให้แก่กันและกันอย่างไม่มีสิ่งเคลือบแคลงสงสัย
ทุกหยาดหยดแห่งชีวิตที่อยู่ในอ้อมแขนแห่งความปลอดภัยอันอบอุ่นมั่นคงอยู่เสมอเพราะมันคืออ้อมแขนแห่งศรัทธาที่โอบกอดความดีไว้เพราะมันคือร่มเงาแห่งความเสียสละที่สอดส่องแสงแห่งปัญญาดอกไม้และขนมหวานเป็นเพียงของขวัญที่แถมมาจากใต้ร่มเงาแห่งการเสียสละเท่านั้นแต่กระนั้นก็ไม่ควรผูกพันหรือยืนพิงอยู่ใต้ร่มเงาอย่างไม่มีอิสรภาพความรักที่แท้คือการปลดปล่อยไปสู่ความสุขแห่งปัญญาที่มีอิสระจากความยึดติดในพันธนาการใดๆไม่ใช่ความเป็นทาสว่าขาดสิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้แต่ไม่ใช่การรัดพันสิ่งที่รักจนตายคาที่ดังที่เมล็ดไทรทำกับต้นไม้อื่นๆเพื่อดูดน้ำหวานจากชีวิตต้นไม้อื่นๆมาเติมความงอกงามเจริญเติบโตให้กับตนเองจนต้นไม้อีกต้นต้องตายลงเพื่อให้ต้นไทรได้งอกงามดังนั้นหากจะรักใครก็ไม่ควรทำกับเขาเช่นนั้นแต่ควรเติบโตไปร่วมกันในอุทยานแห่งการแบ่งปันแบ่งเบาภาระแห่งพายุร้ายแบ่งปันดอกไม้อันงดงามเฉพาะตนเป็นเอกลักษณ์อย่างเสมอภาคและเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นจริงของมหาภาคใหญ่ความสุขในความรักอันซาบซึ้งซึ่งต่างเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอภาคในความเป็นธาตุสี่และเคารพในความงดงามบริสุทธิ์เสมอภาคกันในธรรมชาติจิตเดิมแท้ที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมั่นคงเรืองรอง

ความสุขที่ควรทนุถนอมการรู้จักทนุถนอมความปกติสุขในจิตใจตนทำให้รู้จักทนุถนอมใจผู้อื่นไม่ให้บอบช้ำมิตรภาพที่ดีงามมักมาจากการเริ่มต้นที่เอาใจใส่และระมัดระวังที่จะไม่ล้ำเส้นเข้าไปก้าวก่ายหรือคาดหวังให้เป็นดั่งใจการเคารพและให้เกียรติในศักดิ์ศรีของกันและกันที่ทุกชีวิตต่างมีอิสรภาพในชีวิตอย่างไม่เข้าไปบังคับกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามตัณหาหรือความต้องการของอีกฝ่ายเป็นการวางใจอย่างเที่ยงธรรมเป็นกลางที่แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกจะทดลองและลิ้มรสลองถูกลองผิดด้วยตนเองต่อบทเรียนแห่งประสบการณ์ชีวิตความเคารพในมิตรภาพที่จะเป็นกำลังใจด้วยใจเป็นกลางและเป็นแสงสว่างแห่งแบบอย่างด้วยการกระทำให้ดูผ่านกิริยาท่าทางที่มีความสุขจากปัญญาอันเข้าใจความจริงความทนุถนอมและเอาใจใส่ในเรื่องเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นปมด้อยของแต่ละฝ่ายที่ผ่านทุกขลักษณะหรือภาวะอันถูกเบียดเบียนจากสิ่งต่างๆหรือบุคคลอื่นมาก่อนจะทำให้เกิดความระมัดระวังและจะไม่ซ้ำแผลเก่าและสมานบาดแผลนั้นด้วยความเห็นอกเห็นใจจากความเข้าใจถึงทุกขลักษณะแห่งความจริงอันลึกซึ้งหยาดน้ำผึ้งอันตกผลึกทีละนิดทีละหยดหยาดแห่งความปรารถนาดีและมิตรไมตรีอันจริงใจจะช่วยเปิดประตูอันสันติสุขแต่ดั้งเดิมในจิตใจเดิมแท้แห่งกันและกันออกมาทุกความผลิแย้มในแต่ละขณะของปรากฏการณ์รอบข้างซึ่งควรค่าแก่การทนุถนอมและยอมรับต่อกระบวนการเหตุปัจจัยด้วยความเคารพดูแลเอาใจใส่ต่อแต่ละขณะที่จะไม่ย้อนกลับมาเมื่อการเบ่งบานแห่งสติปัญญาภายในเต็มไปด้วยความเข้าใจอันแจ่มชัดเช่นนี้ความเบ่งบานนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขของสรรพสิ่งรอบข้างและนำผลสะท้อนกลับมาเป็นความสุขใจที่จะเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีเจตนาดีอารมณ์จิตใจย่อมดีมีความสุขจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นเช่นนี้เท่านั้นความระมัดระวังต่อมิตรภาพอันควรทนุถนอมย่อมมีเหตุและผลลัพธ์เช่นนั้นดุจกันหยดน้ำที่สะท้อนตะวันบนหลังชาวนากับหยดน้ำบนใบบัวหน้าหิ้งพระเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความผสานเอกลักษณ์เฉพาะตนบนความรับใช้ของความเคารพซึ่งกันและกันอย่างไม่หลงลืมในสัมพันธภาพแต่ดั้งเดิมช่วยเติมเต็มปิติยินดีอันลึกล้ำและเปิดเผยถึงสันติสุขแต่ดั้งเดิมอันเป็นหนึ่งเดียว

ความสุขที่ยังไม่สายเกินไปผู้ได้รับการให้อภัยได้รับอิสรภาพผู้ให้อภัยได้ความปลอดภัยในสังสารวัฏบางทีแค่คำขอโทษก็อาจจะแก้ปัญหาขุ่นข้องหมองใจความอาฆาตพยาบาทการจองเวรการพูดทำร้ายลับหลังการปัดแข้งปัดขาการเปิดโอกาสความเจริญก้าวหน้าของอีกฝ่ายการเจ้าแง่แสนงอนการหลบไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากให้ความร่วมมือไม่มีความผิดใดที่สายเกินไปสำหรับคำขอโทษและไม่มีความสุขใดจะสายเกินไปที่จะผลิแย้มเบ่งบานขึ้นมาได้เพราะธรรมชาติเดิมของทุกดวงใจมีความบริสุทธิ์สะอาดเหมือนกันมาก่อนที่พร้อมจะให้อภัยเพราะไม่เคยมีใครไม่ทำอะไรกระทบกระเทือนใจผู้อื่นไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบางทีทัศนะมุมมองของชีวิตต่อเป้าหมายที่ต่างกันก็อาจกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาดังนั้นเพียงแค่คำว่าขอโทษก็อาจทำลายกำแพงแห่งความขัดแย้งเครียดแค้นพยาบาทชิงชังลงได้และแบ่งบานดอกไม้แห่งสันติสุขที่มีอยู่แล้วเปิดเผยรอยยิ้มอันเรืองรองการสวมกอดด้วยรักและเข้าใจในกรณีที่ลูกอาจผิดพลาดล่วงเกินพ่อแม่ด้วยวาจาที่มีทัศนะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและเผลอใช้อารมณ์ที่กดดันแฝงไปในคำพูดที่อาจดูก้าวร้าวอันเป็นเพราะความอ่อนแอที่ไม่อาจรับมือกับความทุกข์ที่บีบแค้นอยู่ในจิตใจในสิ่งที่ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาจึงเผลอหลุดวาจาแห่งความทุกข์หรือแสดงความเจ็บปวดออกมาในท่าทีของความโกรธซึ่งโดยสัจจะแล้วภาวะของความโกรธคือลักษณะของความอ่อนแอทางสติปัญญาเพียงชั่วขณะที่มองปัญหาไม่ออกหรือขาดปัญญาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้อย่างลึกซึ้งอย่างถึงที่สุดจึงแสดงออกมาในรูปแบบของความเกลียดชังผลักต้านต่อสิ่งที่มากระทบโดยไม่สามารถมองเห็นในตอนนั้นได้ว่าการกระทบเหล่านั้นไม่ได้มีตัวตนเป็นเพียงทัศนะที่แตกต่างและทัศนะเหล่านั้นก็ใช่เป็นตัวตนหรือเป็นเขาเป็นเราแต่อย่างใดเมื่อเผลอผิดพลาดแสดงสิ่งไม่ดีออกไปต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณจึงรู้สึกเสียใจในภายหลังคำว่าเสียใจคือเสียความสุขแต่ดั้งเดิมในใจไปซึ่งไม่สายเกินไปสำหรับการเข้าไปกราบขอโทษอันเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่แห่งการละอัตตาตัวตนและไม่สายเกินไปสำหรับการให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่แห่งการโยนอัตตาตัวตนทิ้งออกไปแล้วโผกอดเข้าหากันอย่างมีความสุขดังนั้นไม่ใช่กรณีลูกที่จะเข้าไปขอโทษพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็อาจขอโทษลูกได้ถ้าลดอัตราตัวตนลงลูกคงได้รับตัวอย่างที่ดีที่พ่อแม่ทำให้ดูว่าการเป็นผู้ลดอัตราเป็นความงามที่ยิ่งใหญ่เพียงไรและผู้จะทำเช่นนั้นได้จึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเป็นการเปิดประตูแห่งความสุขที่ไม่มีคำว่าสายเกินไปหากเข้าใจความสุขที่ไม่สายเกินไปเช่นนี้ไม่ว่ากรณีคู่รักสามีกับภรรยาหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนเก่าแก่ที่เคยผิดพลาดบาดหมางไม่เข้าใจกันในเรื่องเล็กน้อยรวมถึงการเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันในช่วงเวลาที่อ่อนแอแพ้ต่อกิเลสความสำนึกผิดที่คิดว่าคงสายไปเสียแล้วและคงหมดโอกาสที่จะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันลองเข้าไปพบกันด้วยคำขอโทษและไม่ต้องคาดหวังถึงการให้อภัยเพียงได้ขอโทษก็นับว่าเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่สายเกินไปยิ่งการเป็นผู้ให้อภัยด้วยแล้วจึงพบความสุขที่ไม่ใช่แค่อภัยผู้อื่น
แต่เป็นการให้ตัวเองให้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งความผูกโกรธที่จะต้องมาวนเวียนอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจปกปิดใจเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เช่นนั้นแล้วสำรวจดูจิตใจว่าสูญเสียความสุขไปอย่างไม่น่าสูญเสียหรือเปล่าหากพบความบาดหมางใดที่เป็นรอยแผลเก่าอันเผลอคิดทีไรนำความเศร้ามาให้ก็ลองล้างบาดแผลนั้นด้วยวิธีง่ายๆคือคำขอโทษและการให้อภัยจะพบความสุขใจอันยิ่งใหญ่อย่างไม่คาดคิดความสุขที่หยุดแสวงหาอยู่ต่อหน้าโดยความเคารพเหตุปัจจัยด้วยใจเป็นกลาง

การตามรู้มโนทวารในขณะที่วิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นนักปฏิบัติอาจรู้สึกว่าการตามรู้ไม่ต่อเนื่องเช่นเมื่อกำหนดว่าคู่หนอคู่หนอบางขณะอาจมีช่วงว่างในระหว่างทำให้สำคัญว่าอารมณ์ที่รับรู้ไม่ต่อเนื่องหรือจิตรับรู้ไม่ต่อเนื่องความจริงแล้วเป็นลักษณะของภวังคจิตที่ขั้นระหว่างอยู่การรับรู้ขาดช่วงนี้เป็นการรับรู้ภวังคจิตในบางขณะนักปฏิบัติอาจรับรู้มโนทวาราวัชนะจิตได้ดังมีสภาวะต่อไปนี้การรับรู้อารมณ์เบื้องแรกเป็นลักษณะพิเศษของมโนทวาราวัชนะจิตการ

เป็นลักษณะพิเศษของหทัยวัตถุการประคับประคองการใคร่ครวญและความนึกคิดเป็นอาการปรากฏความเข้าใจในรูปเป็นที่อาศัยจึงเกิดหทัยวัตถุเป็นเหตุใกล้การตามรู้ธรรมารมณ์การตามรู้จักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทชิวหาประสาทและกายประสาทพร้อมด้วยอาโปธาตเป็นหทัยวัตถุได้กล่าวไว้ก่อนแล้วส่วนสุขุมรูป16มีความพิสดารดังต่อไปนี้ภาวะรูปมักปรากฏเมื่อแสดงการยิ้มหรือคิดนึกด้วยความรู้สึกว่าตนเป็นชายหรือหญิงโดยมีสภาวะดังนี้ความเป็นหญิงมีลักษณะพิเศษของอิทธิภาวะรูปการแสดงว่าเป็นหญิงเป็นหน้าที่การมีสันฐานท่าทางและความดำริเยี่ยงหญิงทั่วไปเป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีรูปเป็นที่อาศัยจึงเกิดหทัยวัตถุเป็นเหตุใกล้ความเป็นชายเป็นลักษณะพิเศษของปุริสภาวะรูปการแสดงว่าเป็นชายเป็นหน้าที่การมีสันฐานท่าทางและความดำริเยี่ยงชายทั่วไปเป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีรูปเป็นที่อาศัยจึงเกิดหทัยวัตถุเป็นเหตุใกล้ชีวิตรูปเป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่ของจักขุประสาทเป็นต้นที่ตามรู้สภาวะเห็นในปัจจุบันขณะชีวิตรูปนี้เกิดร่วมกับประสาทรูปในร่างกายส่วนต่างๆที่มีประสาทรูปตามสมควรทำหน้าที่รักษาให้จักขุประสาทเป็นต้นที่ดับไปแล้วได้เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอตราบจนกระทั่งเสียชีวิตโดยมีสภาวะดังนี้การตามรักษาจักขุประสาทเป็นต้นเป็นลักษณะพิเศษของชีวิตรูปการทำจักขุประสาทเป็นต้นดำเนินไปได้เป็นหน้าที่การทรงไว้ซึ่งจักขุประสาทเป็นต้นเป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีรูปเป็นที่อาศัยซึ่งดำเนินไปได้จึงเกิดชีวิตรูปเป็นเหตุใกล้อาหารรูปย่อมปรากฏแก่ผู้กำหนดรู้ความมีกำลังวังชาและความสดชื่นแห่งจิตหลังจากรับประทานอาหารแล้วโดยมีสภาวะดังนี้การเป็นสารอาหารเป็นลักษณะพิเศษของอาหารรูปการทำให้เกิดกำลังเป็นหน้าที่การอุปถัมภ์ร่างกายไว้ไม่ให้อ่อนเพลียเป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีอาหารที่ควรบริโภคจึงเกิดอาหารรูปเป็นเหตุใกล้จิตและเจตสิกที่เป็นธรรมารมณ์มีสภาวะต่างกันโดยได้กล่าวไปบ้างในบางส่วนก็จะนำมากล่าวถึงในบทต่อไปจึงขอยกไว้ในเรื่องนี้การตามรู้มโนวิญญาณการตามรู้มโนวิญญาณมีสภาวะดังนี้คือการรับรู้อารมณ์ด้วยการนึกคิดเป็นลักษณะพิเศษของมโนวิญญาณการรับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆเป็นหน้าที่การมุ่งไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏความเข้าใจว่ามีรูปที่อาศัยจึงเกิดมโนวิญญาณเป็นเหตุใกล้การตามรู้ผัสสะทางมโนทวารผัสสะทางมโนทวารมีสภาวะดังนี้การกระทบกันระหว่างจิตกับอารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของมโนสัมผัสสะการประสานอารมณ์เป็นหน้าที่การประชุมกันของหทัยวัตถุการนึกคิดและอารมณ์เป็นอาการปรากฏอารมณ์ที่มาปรากฏเป็นเหตุใกล้การตามรู้เวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารแบ่งออกเป็นสุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารมีสภาวะดังนี้

การเสวยอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นลักษณะพิเศษของสุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารการทำให้รู้สึกพอใจเป็นหน้าที่ความพอใจที่เกิดจากจิตเป็นอาการปรากฏความสงบใจเป็นเหตุใกล้ทุกขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารมีสภาวะดังนี้คือการเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็นลักษณะพิเศษของทุกขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารการทำให้รู้สึกไม่พอใจเป็นหน้าที่ความไม่พอใจที่เกิดทางจิตเป็นอาการปรากฏหทัยวัตถุเป็นเหตุใกล้อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารมีสภาวะดังนี้คือความวางเฉยที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็นลักษณะพิเศษของอุเบกขาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางมโนทวารการทำให้สภาวะเห็นเป็นกลางคงอยู่เป็นหน้าที่การเกิดความสงบไม่ยินดียินร้ายเป็นอาการปรากฏความมีจิตไม่ปิติยินดีเป็นเหตุใกล้การตามรู้สัญญาขันสัญญาคือความจำได้หมายรู้อารมณ์ที่ประสบทางทวารทั้ง6สัญญานี้มักปรากฏชัดในขณะกระทบอารมณ์ใหม่หรือได้ฟังคำชี้แนะที่ตนพอใจดังมีสภาวะเหล่านี้คือการหมายรู้อารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของสัญญาการทำหน้าที่เป็นเหตุให้จำได้เป็นหน้าที่การยึดอารมณ์ที่ประสบเป็นอาการปรากฏอารมณ์ที่ปรากฏเป็นเหตุใกล้การตามรู้สังขารขันเจตสิก50ดวงยกเว้นเวทนาและสัญญาชื่อว่าสังขารขันหมายถึงกองเจตสิกที่ประกอบร่วมกับจิตในขณะเห็นได้ยินเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้เป็นต้นโดยเหตุที่เจตนาเจตสิกเป็นประธานในเจตสิกเหล่านี้ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงการตามรู้เจตนาในที่นี้เจตนาคือความตั้งใจที่มีสภาวะชักชวนจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกับตนไว้ในอารมณ์เหมือนหัวหน้างานที่ทำงานเองแล้วชวนผู้อื่นให้ทำงานร่วมด้วยโดยมีสภาวะดังนี้การชักชวนให้จิตและเจตสิกสืบต่ออารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของเจตนาการขวนขวายให้เป็นไปเช่นนั้นเป็นหน้าที่การจัดการให้เป็นเช่นที่ตั้งใจเหมือนการสั่งว่าจงตายในการฆ่าสัตว์หรือจงเหมือนจงเอาจงเป็นสุขในการให้ทานเป็นอาการปรากฏการใส่ใจโดยแยบคายหรือไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้สรุปความว่าในขณะกำหนดว่าเห็นหนอทำห้าอย่างเป็นจักขุประสาทรูปรารมคือสีจักขุวิญญาณผัสสะทางตาหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาย่อมปรากฏในขณะนั้นๆแม้ในการกำหนดว่าได้ยินหนอเป็นต้นที่มีในเดียวกันนักปฏิบัติที่ตามรู้อย่างนี้ย่อมรับรู้ลักษณะหน้าที่ปัจจุปฐานและปัจจัตฐานตามสมควรแก่อัธยาศัยของแต่ละบุคคลดังข้อความในอภิญเยยสูตรและปริญเยยสูตรว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงรู้จักขุประสาทเฉพาะหน้าพึงรู้รูปารมณ์เฉพาะหน้าพึงรู้จักจักขุวิญญาณเฉพาะหน้าพึงรู้การกระทบกันของจักขุประสาทเฉพาะหน้าและพึงรู้เฉพาะหน้าถึงความรู้สึกที่เป็นสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเกิดจากเหตุคือกระทบกับจักขุประสาทดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงกำหนดรู้จักขุประสาทพึงกำหนดรู้รูปารมณ์
พึงกำหนดรู้จักขุวิญญาณพึงกำหนดรู้การกระทบของจักขุประสาทและพึงกำหนดรู้ความรู้สึกที่เป็นสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเกิดจากเหตุคือกระทบกับจักขุประสาทวิปัสสนาไม่ใช่ความเข้าใจด้วยการสดับหรือการพิจารณาการเจริญวิปัสสนาเป็นการตามรู้สภาวะธรรมคือรูปนามตามความเป็นจริงเพื่อให้รับรู้สภาวะลักษณะเป็นต้นไม่ใช่ความเข้าใจด้วยการสดับซึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาหรือความเข้าใจด้วยการพิจารณาซึ่งเรียกว่าจินตามยปัญญาจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสคำว่าอภิญญยะที่ใช้ในความหมายว่าพึงรู้เฉพาะหน้าหรือพึงรู้ด้วยปัญญาพิเศษโดยอภิอุปสรรคใช้ในความหมายว่าเฉพาะหน้าหรือพิเศษดังมีสาทกว่าปัญญาที่รู้เฉพาะหน้ารูปนามที่ควรรู้เพราะกำหนดลักษณะของสภาวะธรรมชื่อว่าอภิญญาปัญญาอีกอย่างหนึ่งธรรมที่รู้ด้วยปัญญาอันพิเศษกว่าปัญญาที่เกิดจากการสดับอีกอย่างหนึ่งธรรมที่รู้ได้ด้วยปัญญาอันพิเศษกว่าปัญญาที่เกิดจากการสดับปัญญาที่เกิดจากการดำริและปัญญาที่เกิดจากภาวนาบางอย่างชื่อว่าธรรมที่รู้ด้วยปัญญาพิเศษการตามรู้จักขุประสาทและรูปารมณ์เป็นต้นในพระสูตรข้างต้นนั้นเป็นพระเทศนาที่ตรัสไว้ในลำดับเท่านั้นมิใช่หมายความว่าให้ตามรู้ทั้ง5อย่างตามลำดับเพราะจิตเกิดดับเร็วมากจนกระทั่งกำหนดรู้ตามลำดับไม่ได้และการกำหนดทั้ง5อย่างก็ไม่สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคซึ่งกล่าวถึงการเกิดภวังคญาณด้วยอย่างเห็นความดับของอารมณ์แล้วรับรู้ความดับของจิตที่อย่างเห็นอารมณ์นั้นดังนั้นจึงควรตามรู้สภาวะที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างเหล่านั้นตามสมควรเมื่อตามรู้สภาวะอย่างหนึ่งแล้วแม้สภาวะอย่างอื่นก็นับเข้าในสภาวะนั้นโดยปริยายเพราะเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันอันหนึ่งในพาหิยสูตรมีพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกระพาหิยะเพราะเหตุนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจะเป็นเพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินจะเป็นเพียงแต่ได้ยินเมื่อรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายจะเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายเมื่อรู้อารมณ์ทางใจจักเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางใจดูกระพาหิยะเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้พระดำรัสว่าการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาให้บริบูรณ์ไม่ใช่การศึกษาเล่าเรียนประยัดดังสาธกในคัมภีร์อรรถกถาว่าพระดำรัสว่าสิกขิตัพพังคือพึงกระทำการศึกษาโดยเนื่องด้วยสิกขาทั้งสามมีอธิศีลสิกขาเป็นต้นดูกระพาหิยะเธอพึงศึกษาด้วยการประพฤติไตรสิกขาด้วยปฏิปทานี้อย่างนี้การตามรู้ในขณะเห็นเป็นต้นนักปฏิบัติผู้กำหนดว่าเห็นหนอในขณะเห็นเมื่อวิปัสสนาญาณที่อย่างเห็นรูปนามและกำหนดรู้ปัจจัยซึ่งเรียกว่าญาตปริญญาคือการอย่างเห็นด้วยการกำหนดเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นรับรู้ว่าสภาวะธรรม5อย่างเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นก็รับรู้ความเกิดดับอย่างรวดเร็วของสภาวะธรรมทำให้เข้าใจไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน
ความเข้าใจในไตรลักษณ์นั้นมีประโยชน์เพื่อคลายความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและมีตัวตนจะเห็นได้ว่ากิเลสที่รักหรือชังที่เกิดขึ้นในขณะเห็นย่อมเกิดจากสิ่งที่เคยพบมาก่อนทั้งนั้นเช่นความรักหรือความชังของคนทั่วไปมักเกิดจากการพบกับคนที่รักหรือชังหรือเกิดจากการได้ยินคนอื่นพูดถึงจึงจะเกิดรู้สึกรักหรือชังขึ้นได้ถ้าไม่พบหรือได้ยินก็จะไม่รู้ว่ามีบุคคลนั้นอยู่ในโลกซึ่งย่อมปราศจากความรักหรือชังอย่างแน่นอนในกรณีเดียวกันถ้าคนทั่วไปพบเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบก็จะไม่เกิดกิเลสนั้นๆเพราะไม่เคยปรากฏในกระแสจิตของตนพึงทราบข้อความนี้ตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก่พระมหาลุกยะบุตรว่าดูกระมาลุกยะบุตรเธอสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปที่พึงเห็นด้วยจักษุเหล่าใดเธอไม่เห็นแล้วทั้งไม่เคยเห็นแล้วย่อมไม่เห็นในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราจะเห็นก็มิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในรูปเหล่านั้นหรือพระมาลุกยบุตรทูลตอบว่าโนเหตังพันเตไม่มีเลยพระเจ้าค่ะพระดำรัสนี้มุ่งแสดงว่านักปฏิบัติพึงเจริญวิปัสสนาอย่างรู้เห็นรูปารมณ์ที่เคยเห็นมาก่อนแล้วละกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเหมือนกับกิเลสที่ไม่เกิดขึ้นในรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความจริงแล้วในขณะเห็นนั้นกิเลสย่อมพอใจหรือไม่พอใจในรูปที่เห็นและรวมไปถึงทั้งอวัยวะน้อยใหญ่อีกด้วยซึ่งกิเลสดังกล่าวย่อมพาไปสู่ความยึดติดอุปทานอันเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ต่อไปนอกจากนี้มีข้อความที่ตรัสแสดงถึงสัทธารมณ์เป็นต้นต่อไปในมาลุกยะปุตตสูตรนั้นว่าเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูเหล่าใดเธอไม่ได้ฟังแล้วทั้งไม่เคยได้ฟังแล้วย่อมไม่ได้ฟังในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราจะได้ฟังก็ไม่ได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในเสียงเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ากลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกเหล่าใดเธอไม่ได้ดมแล้วทั้งไม่เคยได้ดมแล้วย่อมไม่ได้ดมในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราจะได้ดมก็มิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในกลิ่นเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ะรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเหล่าใดเธอได้ลิ้มแล้วทั้งไม่เคยได้ลิ้มแล้วย่อมไม่ได้ลิ้มในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราได้ลิ้มก็มิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือความรักในรสเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ะโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายเหล่าใดเธอไม่ได้ถูกต้องแล้วทั้งไม่เคยได้ถูกต้องแล้วย่อมไม่ได้ถูกต้องในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราจะถูกต้องก็มิได้มีแก่เธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในโผฏฐัพพะเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ะธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งด้วยใจเหล่าใดเธอไม่ได้รู้แล้วทั้งไม่ได้เคยรู้แล้วย่อมไม่รู้ในบัดนี้ด้วยและความดำริว่าเราจะรู้ก็มิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในธรรมารมณ์เหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่ะหลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสการเจริญวิปัสสนาโดยสังเขปว่าดูกละมาลุงกยบุตรก็ในสภาวะธรรมเหล่านั้นคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้
และธรรมที่จะพึงรับรู้เมื่อเห็นจะเป็นเพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินจะเป็นเพียงแต่ได้ยินเมื่อรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายจักเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายเมื่อรู้อารมณ์ทางใจจักเป็นเพียงแต่ผู้รู้อารมณ์ทางใจดูกะละมาลุงกยบุตรในสภาวะธรรมคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้และธรรมที่พึงรับรู้เมื่อเห็นจะเป็นเพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินจะเป็นเพียงแต่ได้ยินเมื่อรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายจักเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายเมื่อรู้อารมณ์ทางใจจักเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางใจในการใดในการนั้นเธอจักไม่เกิดกิเลสอันเนื่องด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นเธอจักไม่เกิดกิเลสอันเนื่องด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นในการใดเธอจักไม่พัวพันในสภาวะธรรมเหล่านั้นในการนั้นดูกระมาลุงกยบุตรเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในโลกทั้งสองนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ข้อความข้างต้นหมายความว่าในขณะเห็นรูปพึงรับรู้เพียงสภาวะเห็นเท่านั้นอย่าพิจารณาในสิ่งที่เห็นจนกระทั่งให้กิเลสเป็นอันที่รักหรือชังเกิดเมื่อตามรู้สภาวะเห็นอย่างเดียวรูปที่พบเห็นจะปรากฏเป็นเพียงสีโดยไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานและปรากฏสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนด้วยการอย่างเห็นความเกิดขึ้นและดับไปรูปที่เห็นนั้นเป็นเหมือนกับรูปที่ไม่ได้เห็นย่อมไม่พัวพันให้เกิดกิเลสต่อไปว่าได้เห็นคนโน้นคนนี้และเขาเป็นคนน่ารักหรือน่าชังการไม่เกิดกิเลสในลักษณะนี้ชื่อว่าละกิเลสได้โดยตัดทางคปหานะคือละชั่วขณะด้วยการกำหนดรู้และไม่มีอารมณานุสัยนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ที่เห็นบุคคลดังกล่าวตรัสไว้ในขันธวรรคสังยุตว่าตัทังคานิพุตังผู้ละกิเลสได้ชั่วขณะด้วยการกำหนดรู้เขาย่อมไม่ยินดีผูกพันหรือไม่พอใจรูปที่พบเห็นทั้งปราศจากความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้ปัญญาที่เกิดแก่เขาสามารถละสัญญาว่าเที่ยงเป็นต้นได้ชื่อว่ามหานะปริญญาคือการอย่างเห็นด้วยการละอนิจจสัญญาเป็นต้นต่อมาเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นจะรู้ชัดถึงความเกิดดับของสภาวะเห็นหรือรูปที่เห็นได้ต่อจากนั้นก็จะรู้ชัดในความดับของสภาวะเห็นและรูปที่เห็นรวมทั้งสังขารทั้งหมดปัญญานี้เป็นมหานะปริญญาในระดับมรรคต่อมาผลจิตย่อมเกิดขึ้นต่อจากมรรคจิตโดยรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนมรรคจิตครั้นบรรลุผลชั้นสูงคืออรหัตมรรคและอรหัตผลกิเลสทั้งปวงย่อมหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแม้ในการได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือว่านึกคิดเรื่องราวก็พึงตามรู้เพียงสภาวะได้ยินเป็นต้นในขณะนั้นๆตามสมควรแก่การเจริญวิปัสสนาตามในนี้ก็จะช่วยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาให้แก่กล้าจนกระทั่งบรรลุศีลสมาธิและปัญญาระดับมรรคผลต่อไปพระพุทธดำรัสนี้ตรัสแสดงหลักฐานการเจริญวิปัสสนาไว้โดยตรงดังสาธกในคัมภีร์อรรถกถาว่าพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกอารมณ์ของวิปัสสนาที่ต่างกันเป็นอารมณ์6อย่างพร้อมทั้งกองวิญญาณ6เป็น4ส่วนมีการเห็นเป็นต้นพระท่านพาหิยะเป็นผู้ชอบความสังเขปและทรงแสดงยาตะปริญญา
คือการอย่างเห็นด้วยการกำหนดและตีรณปริญญาการอย่างเห็นด้วยการพิจารณาในเรื่องนั้นแก่เขาพระพุทธองค์ตรัสการเจริญวิปัสสนาโดยสังเขปพร้อมด้วยวิสุทธิขั้นต่ำอันหนึ่งในมาลุกยปุตตสูตรนั้นพระดำรัสว่าดูกระมาลุกยบุตรก็ในสภาวะธรรมเหล่านั้นคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้และธรรมที่พึงรับรู้เมื่อเห็นจะเป็นเพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินจะเป็นเพียงแต่ได้ยินเมื่อรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายจะเป็นเพียงแต่อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายเมื่อรู้อารมณ์ทางใจจะเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางใจเป็นส่วนที่แสดงวิธีเจริญวิปัสสนาภาวนาพระดำรัสว่าดูกระมาลุกยบุตรในสภาวะธรรมคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้รับรู้และธรรมที่พึงรับรู้เมื่อเห็นจักเป็นเพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินจักเป็นเพียงแต่ได้ยินเมื่อรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายจักเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายเมื่อรู้อารมณ์ทางใจจักเป็นเพียงแต่รู้อารมณ์ทางใจในการใดในการนั้นเธอจักไม่เกิดกิเลสอันเนื่องด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นส่วนที่แสดงการบรรลุมรรคพระดำรัสว่าเธอจักไม่เกิดกิเลสอันเนื่องด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นในการใดเธอจักไม่พัวพันในสภาวะธรรมเหล่านั้นในการนั้นเป็นส่วนที่แสดงการบรรลุผลพระดำรัสว่าดูกะละมาลุกยบุตรเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในโลกทั้งสองนี่แลเป็นสุดแห่งทุกข์เป็นส่วนที่แสดงการบรรลุพระนิพพานหมายความว่าพระอรหันต์ผู้บรรลุอรหัตผลแล้วเป็นผู้ปราศจากความพัวพันในรูปนามทั้งหมดจึงชื่อว่าไม่ดำรงอยู่ในโลกนี้และเมื่อนิพพานแล้วก็จะไม่มีรูปนามใหม่เกิดขึ้นท่านจึงไม่ดำรงอยู่ในโลกหน้าการไม่เกิดรูปนามใหม่ในโลกทั้งสองลักษณะอย่างนี้เป็นความดับทุกข์กิเลสและทุกข์ในวัฏสงสารที่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือการดับโดยไม่มีขันธ์เหลืออยู่เมื่อพระมาลุกยบุตรได้สดับพระธรรมเทศนานี้แล้วได้กราบทูลความเข้าใจของตนแก่พระบรมศาสดาว่าเมื่อบุคคลเห็นรูปแล้วใส่ใจถึงรูปนิมิตที่น่ารักสติหลงไปแล้วเขามีจิตกำหนัดรักเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นอยู่เวทนาอันเกิดจากรูปความละโมบและความประทุษร้ายย่อมทวีขึ้นเป็นอันมากจิตของเขาย่อมถูกรบกวนให้เร่าร้อนเมื่อเขาสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าอยู่ห่างไกลนิพพานคำว่ารูปังทิสวาสติมุตถาปิยังนิมิตตังมนสิกะโรโตเมื่อบุคคลเห็นรูปแล้วใส่ใจถึงรูปนิมิตที่น่ารักสติหลงไปแล้วหมายความว่าเขาขาดสติไม่ได้เจริญวิปัสสนาที่รับรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่ไปรับรู้รูปร่างสันฐานซึ่งไม่รับรู้สภาวะเห็นหรือสักแต่รูปที่เห็นและไม่รู้ชัดความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนคำว่าสารัตจิตโตเวเทติเขามีจิตกำหนัดรักเสวยอารมณ์นั้นหมายความว่าเขาพอใจสิ่งที่ได้เห็นด้วยความโลภไม่พอใจด้วยความโกรธหรือวางเฉยด้วยความหลงท่านพระมาลุกยบุตรกล่าวถึงความโลภอย่างเดียวด้วยนิทัศนะใน
คือสำนวนที่กล่าวพอเป็นตัวอย่างแต่มุ่งให้หมายถึงความโกรธและความหลงอีกด้วยคำว่าเอวังอาจินโตทุกขังอารานิพพานะวุจติเมื่อเขาสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานหมายความว่าเมื่อเขามิได้รับรู้สภาวะเห็นในขณะเห็นย่อมเกิดกิเลสที่รู้สึกโลภโกรธหลงเวทนาอันเนื่องด้วยสิ่งที่เห็นความละโมบและความประทุษร้ายซึ่งห่างไกลนิพพานบุคคลนั้นเห็นรูปแล้วมีสติไม่พอใจในรูปทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่สั่งสมทุกข์อีกฉันใดเขาเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานต่อจากนั้นท่านพระมาลุกยบุตรได้กราบทูลถึงการอยู่ใกล้และไกลนิพพานในขณะฟังเสียงเป็นต้นอีกด้วยเมื่อท่านกราบทูลดังนี้แล้วพระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนาสาธุการแล้วตรัสว่าการเจริญวิปัสสนาโดยสังเขปที่ตถาคตแนะนำนี้เธอได้อธิบายไว้ดีแล้วจงทรงจำไว้อย่างนี้ต่อมาพระมาลุกยบุตรได้ปฏิบัติตามวิปัสสนาในที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระศาสนาเรื่องนี้ปรากฏในมาลุกยบุตรสูตรผู้ที่เริ่มเจริญวิปัสสนาภาวนาเมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังอ่อนอาจเกิดกิเลสเมื่อกำหนดว่าเห็นหนอได้บ้างจงอย่าท้อถอยควรกำหนดกิเลส ที่เกิดขึ้นนั้นว่าชอบหนอชอบหนอหรือโกรธหนอโกรธหนอตามสภาวะนั้นๆแล้วละความชอบหรือความโกรธด้วยการตามรู้สภาวะธรรมในปัจจุบันขณะการเจริญวิปัสสนาแต่ละกิเลสนี้ต้องค่อยๆสะสมทีละน้อยเหมือนการสะสมคะแนนไปเรื่อยๆหรือเหมือนการซักผ้าที่ต้องขยี้หลายหนจึงสะอาดไม่ใช่ขยี้เพียงครั้งเดียวการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันในการซักผ้าอาจรู้ได้ว่าผ้าสะอาดขึ้นมากเพียงใดด้วยการซักทีละครั้งแต่การละกิเลสด้วยวิปัสสนาไม่อาจรู้ว่าตนละกิเลสได้มากน้อยเพียงใดต่อเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วจึงจะทราบว่าตนละกิเลสได้มากน้อยเท่าใดพระบรมศาสดาตรัสอุปมาเรื่องนี้ไว้ในยุสังตนิกายขันธวรรคว่าเหมือนมีดของช่างแกะสลักกล่าวคือช่างแกะสลักใช้มีดแกะสลักงานศิลปกรรมต่างๆเป็นประจำทุกวันเขาไม่รู้ว่าด้ามมีดสึกหรอไปมากน้อยเพียงใดต่อเมื่อผ่านไปนานนับเดือนนับปีจนกระทั่งปรากฏรอยมือบนด้ามมีดเมื่อนั้นจึงรู้ว่ามีดสึกหรอนักปฏิบัติก็เปรียบเหมือนช่างแกะสลักฉะนั้นเช่นกันอันหนึ่งแม้จะยังไม่บรรลุมรรคผลในบางขณะที่วิปัสสนาแก่กล้ามีกำลังมากในวิถีจิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีกุศลชวนจิตเป็นส่วนใหญ่อกุศลชวนจิตแทบไม่เกิดขึ้นหรือเมื่อเกิดขึ้นในบางคราวนักปฏิบัติอาจจะตามรู้ได้ทันทีในขณะนั้นกิเลสย่อมสงบไปไม่รบกวนจิตเป็นเวลานานดังข้อความในอัตถกถาของสังยุตตนิกายว่าพระดำรัสเป็นต้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลายการเกิดสติช้ามีความหมายว่าการเกิดขึ้นแห่งสติเป็นสภาพช้าแต่เมื่อสติเกิดขึ้นแล้ว
กิเลสบางอย่างย่อมถูกข่มได้โดยแท้ไม่อาจตั้งอยู่ได้กล่าวคือเมื่อราคะเป็นต้นเกิดทางจักขุทวารแล้วเมื่อบุคคลรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นแก่เราในชวนวาระที่สองชวนวาระอันสำรวมย่อมแล่นไปในชวนวาระที่สามอันหนึ่งการที่ผู้เจริญวิปัสสนาพึงข่มกิเลสในชวนวาระที่สามหรือยังกุศลชวนให้เกิดขึ้นโดยห้ามอกุศลชวนวาระที่เกิดต่อจากวัฏฏพนจิตเมื่ออวัชนะจิตเป็นต้นเกิดขึ้นตัดกระแสภวังค์ในขณะอิทธารมมาปรากฏทางจักขุทวาร นั้นไม่น่าอัศจรรย์โดยแท้จริงแล้วข้อนี้เป็นอานิสงส์ของการดำรงอยู่ในสภาวะที่ปรุงแต่งจิตของท่านผู้ปรารภวิปัสสนาทั้งหลายจะเห็นได้ว่าผู้ที่เกิดวิปัสสนาญาณอย่างปานกลางตั้งแต่ญาณ4ถึงอุทัพยญาณเป็นต้นไปสามารถห้ามอกุศลชวนะที่เกิดทางจักขุทวารเป็นต้นแล้วก่อให้เกิดกุศลชวนะจิตในวิถีจิตที่สามเป็นต้นไปและเมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังแก่กล้าขึ้นนักปฏิบัติอาจจะยังให้เกิดกุศลชวนะจิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอกุศลชวนะจิตเกิดขั้นในบางขณะอาจเกิดโวฏฐัพพนจิตเท่านั้นในขณะรับรู้สภาวะเห็นเป็นต้นดังข้อความว่ากล่าวโดยพิสดารแม้เมื่ออารมณ์ปรากฏทางจักขุทวารเป็นต้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาระดับแก่กล้าคือผู้บรรลุญาณ5เป็นต้นไปอาวัชนะจิตย่อมเกิดขึ้นโดยไม่เหมาะสมจิตถึงความเป็นโวฏฐัพพนะแล้วได้รับการเสพคุ้น1หรือ2ครั้งแล้วยังลงสู่ภวังค์ย่อมไม่เกิดกิเลสด้วยอำนาจของราคะเป็นต้นบุคคลนี้เป็นผู้เจริญวิปัสสนาอย่างแก่กล้าถึงที่สุดแต่บุคคลอื่นจากนี้ผู้เจริญวิปัสสนาระดับปานกลางชวนะจิตย่อมแล่นไป1ครั้งด้วยอำนาจราคะเป็นต้นแต่ในที่สุดของชวนะจิตเมื่อใคร่ครวญว่าชวนะจิตของเราแล่นไปแล้วอย่างนี้ด้วยอำนาจราคะเป็นต้นย่อมเป็นอันกำหนดรู้อารมณ์โดยแท้ชวนะย่อมไม่แล่นไปอย่างนั้นอีกในวาระต่อมาและในบุคคลอื่นผู้เจริญวิปัสสนาระดับต่ำเมื่อใคร่ครวญอย่างนี้ครั้งหนึ่งชวนะย่อมแล่นไปด้วยอำนาจราคะเป็นต้นในครั้งที่สองอีกแต่ในที่สุดของครั้งที่สองเมื่อใคร่ครวญว่าชวนะของเราแล่นไปแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นอันกำหนดรู้อารมณ์ได้ทีเดียวชวนะย่อมไม่แล่นไปอย่างนั้นอีกในวาระที่สามบุคคลเมื่อกล่าวถึงนี้มีสามจำพวกคือบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาระดับแก่กล้าบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาระดับปานกลางบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาระดับต่ำอีกนายหนึ่งบุคคลประเภทแรกเป็นผู้เจริญวิปัสสนาระดับแก่กล้าขั้นสูงบุคคลประเภทที่สองเป็นผู้เจริญวิปัสสนาระดับแก่กล้าขั้นกลางบุคคลประเภทที่สามเป็นผู้เจริญวิปัสสนาแก่กล้าขั้นต่ำบุคคลประเภทที่สามแม้จะ กำหนดกิเลสที่เกิดทางจักขุทวารเป็นต้นหนึ่งครั้งก็ยังเกิดกิเลสในชวนะจิตอีกต่อมาเมื่อกำหนดรู้อีกหนึ่งครั้งจะสามารถสละกิเลสได้ทำให้เกิดกุศลชวนะหรือวิปัสสนาชวนะในวิถีจิตนั้นบุคคลประเภทที่สองได้กล่าวไว้แล้วส่วนบุคคลประเภทแรกเมื่อพบกับอารมณ์ที่ชวนให้รักหรือชังก็เกิดอวัชนะจิตที่ประกอบด้วยอโยนิโสมนสิการแต่อวัชนะจิตนั้นมีกำลังน้อย
ด้วยอนิภาพของวิปัสสนาที่เจริญมาในวิถีจิตก่อนๆดังนั้นปัญจวิญญาณจิตสัมปติจฉนะจิตและสันติรณะจิตจึงรับเอาอารมณ์นั้นได้ไม่ชัดเจนต่อมาโวทัพพนะจิตจึงเกิดขึ้น2หรือ3ครั้งด้วยการพิจารณาโดยไม่ตัดสินว่าเป็นอารมณ์ที่น่ารักหรือชังพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นว่าได้รับการเสพคุ้นโดยหมายถึงลำดับจิตที่เกิดขึ้นในภายหลังอย่างนี้มิได้หมายถึงความเป็นอาเสวนปัจจัยและอาเสวนปัจจยุปบันถัดจากนั้นภวังคจิตย่อมเกิดขึ้นโดยไม่เกิดชวนะจิตเพราะไม่มีสภาพตัดสินอารมณ์ว่าน่ารักหรือน่าชังแม้ในมโนทวารวิถีก็เกิดโวทัพพนะจิตประเภทนี้ด้วยอันหนึ่งในขณะเกิดวิถีจิตดังกล่าวนักปฏิบัติจะรู้สึกว่าอารมณ์ที่รับรู้ไม่ปรากฏชัดเพียงปรากฏว่าสักแต่เห็นได้ยินหรือนึกคิดเท่านั้นจัดว่าเป็นมโนทวารวิปัสสนาที่กำหนดรู้สภาวะเห็นเป็นต้นโดยไม่ประจักษ์ทั้งกุศลชวนะและอกุศลชวนะก็ไม่เกิดขึ้นทางปัญจทวารมีเพียงวิปัสสนาชวนะเกิดทางมโนทวารการไม่เกิดชวนะจิตในวิถีแรกเพราะมีอารมณ์ไม่ชัดเจนการเกิดวิปัสสนาชวนะที่ประกอบด้วยตัดระมัดชัดตาซึ่งยังอินทรีย์ให้สมดุลกันในมโนทวารวิถีที่สองนี้มักปรากฏในขณะที่วิปัสสนาญาณที่11คือสังขารุเปกขาญาณแก่กล้าแก่นักปฏิบัติผู้ที่บรรลุถึงญาณระดับนี้มักมีประสบการณ์อย่างนี้ในขณะนั้นแม้เป็นเพียงปุถุชนก็เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยฉลังคุเปกขาคืออุเบกขามีองค์6ดังข้อความในอังคุตรนิกายว่าภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีความวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ในบางคราวการอยู่อย่างนี้เป็นการดีฉลังคุเปกขาคืออุเบกขามีองค์6หมายความว่าความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์6ที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6องค์ธรรมได้แก่ตัตระมัดชัตตาเจตสิกคัมภีร์อรรถกถาของอังคุตรนิกายอธิบายว่าวาระที่5ตรัสไว้โดยความเป็นฉลังคุเปกขาอันหนึ่งฉลังคุเปกขานี้คล้ายกับอุเบกขาของพระขีณาสพแต่ไม่ใช่อุเบกขาของพระขีณาสพพระบรมศาสดาตรัสวิปัสสนาในฐานะทั้ง5ไว้ในพระสูตรนี้โดยแท้ผู้ที่ปรารภวิปัสสนาตั้งแต่ญาณ4เป็นต้นไปย่อมเจริญวิปัสสนานั้นได้คำว่าอรัตถะวิปัสสกะคือผู้ที่ปรารภวิปัสสนาซึ่งใช้ในอรรถกถาและฎีกาหมายถึงผู้ที่บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นที่4เป็นต้นไปดังสาธกในอรรถกถาและฎีกาว่าพระโยคาวจรย่อมอย่างรู้ตั้งแต่เริ่มปรารภวิปัสสนาจึงชื่อว่าสัมโพธิพระโยคาวจรชื่อว่าดำรงอยู่ในปฏิปทาอย่างรู้ตั้งแต่การอุบัติแห่งปัญญาที่รู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปฉะนั้นพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่าพระโยคาวจรย่อมอย่างรู้ตั้งแต่เริ่มปรารภวิปัสสนาจึงชื่อว่าสัมโพธิแม้อรรถกถาของมัชฌิมนิกายก็อธิบายไว้ว่าอุเบกขาในพระดำรัสนี้ว่าอุเปกขากุศลนิสิตาสันฐานิ
อุเบกขาอันอาศัยกุศลย่อมตั้งอยู่หมายถึงฉลังคุเบกขาอันหนึ่งอุเบกขานั้นแม้เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพโดยปราศจากความยินดีพอใจในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาแต่ภิกษุนี้ย่อมตั้งวิปัสสนาของตนไว้ในฐานะฉลังคุเปกขาของพระขีณาสพเพราะภาวนาสำเร็จแล้วด้วยกำลังแห่งวิริยะดังนั้นวิปัสสนาจึงได้ชื่อว่าฉลังคุเปกขา

รือจะพิจารณาอย่างหยาบก็ขนาดนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันพิจารณาเรื่องความตายอันนี้เป็นของร่างกายไม่ใช่ของเราเราทอดทิ้งไปหมดอย่างว่าเราตายแล้วก็ทิ้งเวลานี้สมมติเราตายเราคิดดูสิเรามีอะไรลมหายใจเรามีละเราตายพิจารณาอย่างนี้เฉพาะถ้าหากว่าใจของเรามันชัดเจนจะปล่อยวางเรื่องสารพัดผมคนตายนะต้องทอดทุรักจึงค่อยตายเราแสดงเห็นง่ายๆภายนอกอะไรได้ว่าไม่เอาเรื่องนั้นมันยังค่อยตายนี่เราแสดงเห็นแสดงเห็นชัดทีเดียวเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราสมมติเราตายมีอะไรบ้างทิ้งหมดเมื่อทิ้งของภายนอกที่เป็นวัตถุและอะไรรวมหมดที่ปรากฏเราทิ้งหมดแล้วเราจะมีอะไรเป็นเครื่องไปมีอะไรเป็นเครื่องอยู่กระดังอธิบายฟังมาแล้วคือนอกจากความดีแล้วนี่ฉะนั้นเราจึงตั้งใจพยายามรักษาความดีคือความสงบความดีอะไรสู้ความสงบไม่ได้ความสงบในเป็นของส่วนตัวโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่เป็นสาระอย่างยิ่งเราจึงต้องพอทอดทุระว่าเราตายแล้วจิตมันก็สงบได้คิดไปเวลานี้เราตายแล้วมันก็ทอดทุระปล่อยวางก็ยังเหลือได้ความสงบคนเรากลัวแสนกลัวเช่นไปเชิญกับภัยอันตรายต่างๆกลัวที่สุดกลัวตายเมื่อไปเชิญต่อหน้ากันจริงๆจังๆแล้วนั่นไม่มีทางไปทิ้งเลยจนตายและหายความกลัวถ้าหายยอมสละเลยแล้วหายกลัวคือกลัวตายแต่ว่านั่นเป็นธรรมดาทั่วไปไม่มีหลักหายแล้วก็เลยไม่จัดจะไปยึดเอาตรงไหนเป็นหลักอันนี้วิธีภาวนาเราก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคือเรายอมสละแล้วอารมณ์ต่างๆก็ทอดทุระปล่อยวางไม่เข้าไปยึดเกี่ยวแต่เรายังมีหลักคือเราจะต้องถึงความสงบรักษาความสงบให้มั่นคงต่อไปต้องมีหลักอย่างมีวิธีอุบายสำหรับภาวนาพิจารณาถึงความตายโดยวิธีอย่างนี้จึงจะเข้าถึงความสงบได้เอาละเอาไว้นานๆแล้วมันชักจะลืมอธิบายแล้วก็ทำเลยเวลาเรานั่งมันจำเป็นจะต้องมีสิ่งมารบกวนเราจะต้องต่อสู้โดยเฉพาะก็คือยุงบ้างความเหน็บเมื่อยบ้างสารพัดทุกอย่างของภายนอกนอกจากนั้นอีกทั้งของภายในละเอียดเข้าไปของภายในฉะนั้นก็คือว่าใจเพราะใจมันเราตั้งใจจะทำความสงบเท่านั้นคล้ายๆกับมันวุ่นมันยุ่งมากยิ่งกว่าที่เราไม่ได้ทำความสงบเลยใช่จริงเปล่าในเวลาที่เราตั้งใจทำความสงบคือเรามองดูเข้าไปหาใจก็เลยเห็นเรื่องของใจเลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากมายความจริงไม่ใช่มากเราต้องทันเราเห็นมันแล้วแต่ก่อนเราไม่เห็นเมื่อเราไม่ได้ทำความสงบคือเราไม่ได้ภาวนามันเที่ยวก่อนไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เรื่องคราวนี้เราไม่เห็นแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าใครก็เป็นของมากที่จริงเปล่ามันน้อยลงไปแล้วจึงอย่าพากันไปกลัวและวิตกว่าจะชำระมันไม่ได้สิ่งที่เราไม่เห็นน่ะชำระไม่ได้เมื่อเราเห็นเราชำระได้มีอุบายและมีหนทางที่จะชำระได้ของไม่เห็นจะไปชำระเลยล้างให้มันสะอาดได้ยังไงใจของเราเมื่อแทรกหนึ่งเราเนี่ยไปทำความสงบหนึ่งไม่เห็นเลยไม่ทราบไปถึงไหนถึงไหนไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบเวลามาทำความสงบมันเห็นเนี่ยครับนี่จังหวะมันน้อยเข้ามาไม่ยังมากเมื่อมันเห็นนั่นแหละจะเป็นเดือดร้อน
เสียใจว่าโอ้โหมากจะเลิกเกินทำไมจะทำไหวอย่าไปเดือดร้อนเสียใจอย่างนั้นขอให้ทำความดีใจว่าเอ้าเราเห็นเวลานี้เรารู้เราเห็นตัวมันแน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้โดยวิธีที่ว่านี่แหละมันมีหลายอย่างเลยวิธีต่อสู้ต่อสู้อย่างนึงที่มันคิดวุ่นวายไปมากมายไม่หยุดไม่ยั้งพิจารณาถึงความตายอธิบายมันก็เรียกว่าวิธีต่อสู้วิธีอย่างที่ว่าเด็กเกเนี่ยวิธีทำต่อสู้โดยการที่นิ่มนวลไม่แข็งคือว่าทำความสบายปล่อยวางทอดทุระอารมณ์มันสบายสบายทำความพอใจในการที่เราเห็นใจของเราแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสบายสบายพอจิตพอใจมันสบายมันก็ไม่ส่งมันก็สงบให้จับตัวผู้ส่งเมื่อไม่ส่งมันมีลักษณะอย่างนี้เมื่อมันไม่วุ่นไม่สงสัยมันมีลักษณะอาการอย่างนี้มันซุ่งมันวุ่นวายสงสัยมีอาการลักษณะอย่างนั้นให้จับตัวนั้นให้ได้อันที่ว่านี่เป็นอุบายไม่ได้พูดถึงเรื่องปริกรรมหากว่าเราจะปฏิกรรมมันก็ทำนองเดียวกันนี้นึกพุทโธพุทโธหรือพี่หรือพิจารณาลมหายใจก็ออกหรือพิจารณาความตายให้จิตใจมันจดจ้องอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวนั้นก็ลักษณะเดียวกันนี้ถ้าเราจับได้อย่างอธิบายตะกี้นี้แล้วเราไม่ต้องมีปฏิกรรมก็ใช้ได้เหมือนกันมีหลายเรื่องที่จะต้องต่อสู้ไปจดโดยเฉพาะคือว่าจิตของเราไม่ได้เคยไปจนต่อสู้มีแต่มันขนาบขนาบยึดลั่นไปเรายอมแพ้ยึดตลอดทุกเมื่อเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้จึงใช้อุบายหลายอย่างหลายประการดังอธิบายมานี้อย่างนั้นในเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปท้อถอยและก็อย่าไปเดือดร้อนขอให้ทำความพอใจเราได้เห็นได้รู้เป็นของดีแล้วเราจะต้องมองดูให้มันชัดลักษณะการอย่างนี้ที่มันวุ่นมันวายและที่มันสงบมันเป็นยังไงจับจ้องมองตัวนั้นมันชัดใจมือแล้วก็ตรงกลางใจเรียกใจใจคนก็ชี้มาที่ทำกลางหน้าอกอะไรก็ตามถ้าเป็นใจแล้วตรงกลางใจไม่ใจอะไรก็ตามต้องชี้ตรงกลางอันนี้แหละลักษณะของใจคนเรายังไม่ถึงเห็นใจจะไม่รู้จักตรงกลางผู้ที่ท่านฝึกฝนอบรมแล้วคืออบรมใจให้อยู่ในบังคับของตนไม่จิตส่งใจไม่จิตวุ่นวายส่งหน้าส่งหลังจะเห็นใจเป็นกลางชัดเจนขึ้นมาทีเดียวไม่มีนอกมีในไม่มีไปมีมาไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่นอกกายไม่อยู่ในกายไม่อยู่เหนืออยู่ต่ำไม่อยู่สูงอยู่ต่ำแต่ใจน่าจะเป็นอันหนึ่งของมันอยู่ต่างหากกลางนั่นแหละผู้ฝึกฝนอบรมแล้วจะเห็นใจชัดแต่จะมาอธิบายในอธิบายให้เข้าหลักนั่นแหละเพื่อให้เข้าใจว่าใจคือของกลางจะรู้ได้ยังไงถ้าหากเราอยากจะรู้ขณะขณะนี้เราจะรู้ได้ใจของเราเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งไม่มีคิดหน้าคิดหลังสมโนตรงนี้ไม่มีแต่รู้ว่าเรารู้อยู่ว่าเรารู้อะไรต่ออะไรแต่ไม่คิดไม่ทราบว่ารู้อะไรแต่มารู้ตัวของมันเองลักษณะของใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราจะให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดมันก็อยู่ไม่ได้เพราะอาศัยลมเพราะกั้นใจมันก็เลยไงส่งมันก็อยู่นิ่งอันนั้นพอเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดตัวใจอันนี้ทำยังไงจะเข้าถึงใจตรงนั้นก็ต้องอาศัยการลมการฝึกฝนควบคุมโดยประการต่างๆอย่างนั้นวันนี้จึงจะอธิบายถึงเรื่องวิธีที่จะคุมใจให้มันอยู่ให้มันเข้าถึงใจใจกลางนั่นแหละถ้าเรารู้ใจตัวนี้แล้วนะรู้หมดเรื่องต่างๆในตัวของเราหรือแม้แต่ในโลกนี้ทั้งหมด
รู้ทีเดียวเพราะอะไรสิ่งที่วุ่นอยู่หมดทั้งโลกทั้งโลกนี่แหละที่วุ่นที่สงสัยเดือดร้อนในทุกอย่างทุกประการที่เราเห็นหรือเรานึกคิดได้ทั่วทุกมุมโลกนี่แหละเกิดจากอำนาจของใจแท้แม้แต่ตัวของเราคนเดียวคิดดีคิดชั่วคิดหยาบคิดละเอียดเป็นสุขเป็นทุกข์เดือดร้อนในประการต่างๆรู้ว่าได้แต่ตัวใจเห็นนั้นถ้าหากได้เห็นตัวใจจะเห็นอาการของใจละทางนี้รู้เรื่องอาการของใจนะความรู้ใจนั่นน่ะเรียกว่าปัญญารู้ใจด้วยตนเองนี่เรียกว่าวิชารู้ใจด้วยตนเองนี่เรียกว่าความสว่างเกิดขึ้นที่ใจรู้อันนี้เรียกว่ารู้ด้วยตนเองรู้อันนี้ต่างหากเป็นปัจจัตต่างธรรมคำสองเราจะเรียกว่าเห็นด้วยตนเองปัจจัตต่างเวทิตโกวินโยหิตวินยูชนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวินยูชนไม่ใช่วิรชนอันนี้เป็นวินยูชนวินยูชนนี่คือผู้ที่อบรมใจของตนเข้าถึงตรงนั้นแล้วเกิดความรู้ใจของตนอาการใจของตนด้วยประการต่างๆเรียกว่าวินยูชนรู้โดยเฉพาะตนผู้นั้นคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยกิเลสพันหาตัณหาร้อยแสนเรื่องสารพัดทั้งปวงหมดจะปรากฏในที่นั้นเลยหรือจะพูดอีกไหนหนึ่งก็พอมาเปรียบเหมือนกับประตูเมืองสมัยโบราณถ้ามีประตูเข้าประตูออกมีนายประตูเรียกว่านายทวารสมัยนี้เรียกว่านายด่านตรวจคนออกคนเข้าต้องดูบัตรประชาชนใครใครมาจากไหนรู้หมดนายด่านเป็นคนรู้เลยเราอบรมใจแล้วนั่นใจสงบแล้วอาการที่มันออกจากใจนั้นเรารู้นั่นก็เหมือนกับนายด่านตรวจคนออกคนเข้าไม่ต้องมีตำราที่เราเรียนรู้ตำราต่างๆนั้นอันนั้นเป็นความรู้ของคนอื่นคนอื่นสอนเราคนอื่นที่สอนเรานั่นก็คือตำราที่เขาได้มาจากวินยูชนนั่นเองคนที่รู้ด้วยตนเองชัดเจนแล้วเขามาเขียนตำราขึ้นมาแล้วก็เอามาสอนสืบเนื่องกันมาโดยลำดับแล้วก็ได้เรียนจากตำราจดจำได้แต่มันไม่ชัดภายในเนี่ยลืมเป็นในภายในมันเสือลืมแล้วอันนั้นยังไม่ท่านไม่ได้เรียกว่าวินยูชนเรียกว่าปัญญาชนปัญญาคือความรู้ในทางพุทธศาสนายังไม่ท่านไม่ได้เรียกว่าปัญญาสั่งเรียกว่าสัญญาคือความจำจากคนอื่นจดจำจาก

ความโกรธมันจะโกรธใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมามันไม่พอใจมันเห็นชัดขึ้นมาภายในเลยมันพุ่งออกมาคือว่ามันพุ่งออกมามันแสดงความไม่พอใจในคนนั้นแหละในคนที่เราโกรธเห็นชัดได้ตนเองความโกรธอันนี้น่ะปรากฏรุ่มขึ้นมาได้ตนเองคือเห็นรอบตัวตัวของเรานั่นเรารู้ตัวของเราเองเรียกว่ารอบตัวรอบด้านไม่ใช่คนอื่นบอกกล่าวอย่างเขาเคยบอกกล่าวความโกรธต้องเป็นยังไงกันแสดงอาการยังไงเรียกความโกรธหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวสารพัดทุกอย่างแสดงปฏิกิริยาเรียกว่าความโกรธอันนั้นมันเป็นคนอื่นบอกถ้าหากว่ารู้ด้วยตนเองนะมันไม่ถึงกับแสดงหน้าตาลักษณะอาการออกมามันปรากฏชัดขึ้นที่ใจเลยทีเดียวอันนั้นเรียกว่าปัญญาที่เราไปจำคนอื่นพูดให้ฟังเรียกว่าปัญญาในทางหลักพุทธศาสนาวิชาคือรู้แจ้งชัดกระจ่างได้ตนเองไม่ลืมไม่ลืมเลยความรู้นะชัดได้ตนเองใครจะพูดว่าไม่ใช่ของไม่ดีใครจะพูดว่าของดีแล้วของไม่ดีไม่เชื่อใครหมดเห็นได้ตนเองความดีที่ตนทำและไม่ดีที่ตนทำรู้ได้ตนเองคนอื่นไม่ต้องบอกเรียกว่าแจ้งชัดถ้ารู้ชัดรู้แจ้งรู้รอบอย่างนี้แล้วใครจะไปกล้าทำความชั่วเว้นไว้จะได้ว่าคนนั้นจะยังเสียดายความชั่วอยู่คือยังไม่ยอมทิ้งความชั่วมีพูดถึงเรื่องความรู้ใจจับใจได้แล้วจะมีความรู้อย่างนี้จะได้ความรู้กว้างขวางอย่างนี้จะเป็นเครื่องถอนรากของความชั่วและมูลกิเลสทั้งปวงได้อย่างนี้พูดถึงเรื่องใจให้ก่อนนะอันนี้วิธีที่จะฝึกฝนอารมณ์ใจนะท่านพูดอีกนิดหนึ่งว่าความคิดความอ่านความส่งสายวุ่นวายเรียกว่าอาการของใจมีหลายเรื่องอาการของใจจิตคือผู้คิดผู้นึกสัญญาคือความจำตั้งฐานคือความปรุงความแต่งวิญญาณคือความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตาประทัดทุกอย่างเกิดไว้จากใจคือมันไม่เป็นปกกลางอะไรอย่างเขาเรียกมันออกจากอันกลางจึงเรียกว่าอาการของใจมีมากคราวนี้เราจะตัดทอนหมู่นั่นแหละให้มันหมดออกไปออกไปถ้ามันยังเหลือติดใจเรียกว่าวิธีอบรมฝึกฝนเครื่องกรรมฐานอบรมใจงานของใจใจเป็นของมันมีตัวแต่เห็นด้วยตนเองแต่เห็นด้วยตนเองก็รักษาได้ยากที่สุดหน้าที่จะรักษาได้คุณวิเศษในการที่รักษาใจในทางพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้เยอะตาดันเตพระสุรเถนะใจของเราเนี่ยมันเป็นของรักษาได้ทุกอย่างฝึกฝนได้ทุกอย่างอัตตาหาเวชิตังเสยวผู้ใดชนะใจเป็นผู้ชนะใจของตนเสียได้แล้วอัตตาหาเวชิตังเสยวเป็นของประเสริฐหรือเราจะพิจารณาถึงเรื่องความตายเห็นว่าดวงเราเนี่ยต้องตายเพ่งพิจารณาความตายก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามมันมีหลายเรื่องบางคนก็พิจารณาลมหายใจทุกอย่างล่ะเรื่องอะไรใดก็ตามเถอะเป้าหมายนั้นเรียกว่าเป้าหมายคือปฏิกรรมเรียกว่ากรรมฐานให้มันไปจดจ่อเฉพาะเรื่องเดียวให้ไปกระทบอยู่นั้นเสมอให้มันกระทบอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องไปกดเราไม่ต้องไปบังคับมันแต่ว่าให้มันกระทบอยู่ตรงนั้นเราจะต้องทำความรู้สึกเฉพาะในเรื่องนั้นถ้ามันหนีจากนั้นเราก็รู้มันไม่อยู่แล้วก็ดึงมันมาอีกทีแรกมันต้องยากหน่อยใจของเราก็เหมือนกับสัตว์ป่าถึงว่านี่นี่เราไม่เคยฝึกฝนอารมณ์มันก็ต้องดื้ออยู่บ้างดึงมาก็วิ่งหนีดึงมาก็วิ่งหนีแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยสัตว์ป่าก็มาใช้ได้เขามาฝึกฝนอารมณ์แล้วใช้ได้มีค่าราคาสูงใจของเราถ้าฝึกฝนยังไม่ทำได้ก็ยังไม่มีค่าราคาเท่าที่ควรจึงว่าเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะ

0: อธิบายในเบื้องต้นเมื่อเราถ้ามันกระทบอยู่ในสิ่งเดียวเรื่องอื่นมันก็หายไปใจมันของอันเดียวดิอย่าไปเข้าใจว่าใจมากเลยคิดมากๆในอาการของใจเรามันเร็วใจมันเร็วที่สุดจับไม่ทันหรอกท่านอุปมาเปรียบเทียบไว้เร็วที่สุดเหมือนกับมีตัวแมลงอะไรจับอยู่ที่หน้าทั้งแล้วค้อนตีตัวแมลงที่มันอยู่หน้าทั้งตีทั้งแรงเลยเสียงตัวแมลงนั้นดังแตกกับอันเสียงค้อนกระทบหน้าทั้งอันใดที่เร็วที่ช้าสุดกันท่านอุปมาเปรียบไว้ให้ชัดความเร็วของใจมันขนาดนั้นใจนั้นมันก็เพราะว่าเราเข้าใจว่าใจมันมีมากใจไม่มากหรอกใจอันเดียวเมื่อเราไปเพ่งพิจารณากรรมฐานอย่างพุทโธพุทโธว่าใจมันแน่วอย่างนั้นเรากำหนดให้รู้สึกว่ามันอยู่ที่พุทโธแห่งเดียวมันออกไปสองไปสามก็ไม่เอาให้อยู่หน้าอันเดียวเราเพ่งกำหนดอยู่อย่างนี้ทำความรู้สึกหรือว่าเพ่งก็เรียกหรือว่าทำความรู้สึกก็ว่าได้รู้สึกในอารมณ์เดียวการรู้สึกในอารมณ์เดียวนี่แหละเรียกว่าสมาธิและเรียกว่าการงานของใจและเรียกว่ากรรมฐานเมื่อเราเพ่งเมื่อเราทำความรู้สึกเยาะนั้นอารมณ์อื่นมันหายไปหมดมันยังเหลืออันเดียวในภาษาธรรมท่านว่าเอกคตาลมคืออารมณ์อันเดียวในเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นมันมีพลังเพียงพอสามารถที่จะวางสิ่งอื่นได้หมดเด็ดขาดแล้วครับมันจะรวมปุ๊บเข้าไปเลยเข้าไปถึงใจที่ว่ามาในเบื้องต้นนะอันเดียวจริงๆเป็นของกลางจริงๆเลยนั่นล่ะเราจึงจะรู้จักว่าใจคือของกลางเราฝึกฝนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกขณะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อย่าท้อถอยถึงจะไม่เข้าถึงขนาดนั้นก็ช่างเบื้องต้นเราจะต้องอบรมอย่างที่ว่ามาเนี่ยทำจิตให้มันทำความรู้สึกอยู่เฉพาะอารมณ์มันเดียวเราจะต้องจ้องดูว่ามันอยู่ตลอดทุกขณะเอาแค่นี้ก่อนเสียก่อนแล้วก็อย่าไปอยากให้เห็นและอยากให้รู้หรืออยากให้เป็นทิ้งซะก่อนมันเป็นสองเป็นสามไปแล้วนะไม่ต้องอยากเราจ้องดูเฉพาะอารมณ์อันเดียวนั้นอันเดียวที่จริงๆถ้าอย่างเป็นสองเป็นสามไปแล้วเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขารู้อย่างนั้นเขาเห็นอย่างนี้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างเขาหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นสองเป็นสามไปแล้วแทนที่จะเป็นอารมณ์อันเดียวหรือกลับเป็นอารมณ์มากขึ้นมาพระธรรมอธิบายคืออธิบายกับพระเนรฟังเรื่องอะไรเนี่ยโบราณท่านว่าตายก่อนเกิดคือว่าอะไรยังไม่ทันเกิดตายแล้วยังไม่ได้เห็นอะไรอยากเห็นแล้วยังไม่ได้เป็นอะไรไม่ควรที่จะถึงไม่ทันถึงนั่นเลยยังให้มาถึงก่อนเราทำตัวของเรายังไม่ทันถึงขั้นนั้นมันจะไปรู้ไปเห็นได้ยังไงอันเพราะไม่เห็นตัวใจได้ก่อนสิรู้จิตใจอย่างที่ว่านี่ได้ก่อนทีรักษาใจที่ว่านี่มันได้ได้ก่อนทีสิ่งนั้นมันค่อยเป็นมาตามหลังเนาะถ้าเราไปอยากเป็นก่อนยังไม่ทันได้หลักฐานมันคงเลยอยากจะได้ผลมันจะแล้วต้นไม้เราปลูกเพิ่งปลูกอยากกินลูกกินผลมันก็เดียวประดามันก็แย่เสียแต่มันจะเป็นไปได้หรือเมื่อมันไม่ได้ก็เลยขี้เกียจแล้วค่ะนี่ต้นไม้ต้นนี้ปลูกมันก็ไม่ได้กินลูกกินผลอยากกินวันทั้งวันมันไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวไปปลูกใหม่เห็นเขาสวนเขาโน่งเขาดกแหมมันดกของเขาของเราไม่ดีก็บ้างดินของเราไม่ดีก็บ้างหรือต้นพันธุ์ของเราไม่ดีก็บ้างหรือเขาทำไม่ดีก็บ้างอยากไปปลูกอย่างต้นของเขาอย่างสวนเขาขุดแล้วไปย้ายไปปลูกมันแต่ยังไม่คืนอีกเห็นเขาเป็นนั่นอยากขุดแล้วไปย้ายไปปลูกที่อื่นนั่นเด็กสวนเขาอื่นนั่นเด็กย้ายไปยามาหรือตาย คนเราเมื่อทำอะไรไม่จริงไม่จังเมื่อไม่เห็นผลเกิดขี้เกียจกว่ามันจะได้รับผลไม่ใช่ง่ายๆเขาปลูกมาตั้ง6ปี7ปีกว่าจะได้รับผลมันเรานี่ก็เดียวกันอย่างเอาอยากได้ผลมาแล้วไม่ได้แบบนั้นกรรมฐานถ้าว่าการงานนี่เป็นรักฐานอย่างเดียวกรรมฐานการงานให้มั่นคงคือเราทำใจให้มันแน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างอธิบายมานี่ให้มันมั่นคงหนักแน่นลงไปอย่างลากให้มันลึกมั่นคงลงไปซะก่อนผลมันค่อยเกิดขึ้นมาเองครับนี่วิธีอบรมใจการงานของใจต้องทำแบบนี้แล้วอบรมได้แล้วสบายครับมันจะมาชวนให้เราทุกข์เราก็ไม่ทุกข์เข้ามามาชวนให้เราโศกมาบังคับให้เราโศกมันโศกมันมันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะการอาชีพทุกข์เพราะไม่มีเงินมีทองทุกข์เพราะลูกหลานบ้านช่องทุกข์เพราะการงานอะไรต่างเรารู้เท่ารู้เรื่องของมันมันไม่ชวนเรากลุ้มใจเราไม่ต้องไปตามลูกมันก็เกิดมาเพราะลูกหลานมันก็เกิดมาเพราะหลานมันก็เหมือนกับเราเกิดมาแก่เจ็บตายเหมือนกันการงานแล้วก็มาหามันมาจากไหนมาทำก็แล้วเรามาหางานมาใส่มันก็เลยได้ทำงานการงานมันก็ไม่ใช่มันเรียกเราไปทำเราไปทำมันมาจากไหนเราต้องการอย่างได้งานมันต้องการได้มันนะทำไมมันยุ่งไปยุ่งกับมันจะไหมมันยุ่งมันวุ่นไม่วุ่นวายก็เห็นมันยุ่งมันวุ่นวายแล้วเราหากไปทำต่างหากเรามาแบกมันหาแบบไม่ทำก็ไม่ได้ทานมันกับพ่อมันทุกข์มาเจอมันยังเป็นอย่างนั้นเกิดมามันทุกข์มันก็ฟังนี่เองเมื่อมันทุกข์ก็ทนทุกข์ไปตามเรื่องมันสิจะมันทุกข์ได้ยังไงมันเกิดมาต้องการอยากทุกข์นี่ก็สู้ทุกข์กับมันจนถึงที่สุดมันสิจะกลุ้มไอ้ใจเดือดร้อนอะไรกันใครจะไม่ทุกข์ในโลกพระพุทธเจ้าตรัสแล้วบอกว่าพระเทศนาแล้วทุกข์ทั้งนั้นในโลกอันนี้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้แต่เราไม่เชื่อเราเอาทุกข์มาเป็นสุขต้องไหนทุกข์มากๆอันนั้นเราว่าเป็นของดีสิ่งใดที่เป็นภาระมากๆอยากจะได้ภาระนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นทุกข์แต่เราชอบทุกข์นะเมื่อทุกข์ก็เอาสิทนสู้ต่อไปสิเราสมัครใจนี่จริงว่าถ้าหากเรารู้เรื่องเข้าอย่างนี้เราไม่ปล่อยตามใจตามหน้าของมันทำไปเรื่องมันจะทำดูแต่สังขารร่างกายของเรานี่นะมันทำงานอยู่ทุกชิ้นทุกส่วนทุกนาทีวินาทีมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเราไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็ทำอยู่ตามเรื่องของมันแล้วก็ไม่เห็นยุ่งอะไรกับมันนั่นหน้าที่ของมันหน้าที่ของชีวิตของเราเกิดขึ้นมาจะต้องทำอาหารเลยที่จะต้องประกอบการงานแล้วก็ทำตามหน้าที่มันจะอย่าไปหาเรื่องอย่าไปยุ่งเมื่อเราไม่ยุ่งก็ทำไปสักแต่ว่าทำมันก็สบายเพราะเรารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าใจเมื่อเราอบรมได้แล้วมันไม่มีอะไรมันมีแต่อันหนึ่งมันมีอันเดียวมันเป็นกลางที่มันวุ่นในใจเป็นกลางเราจะเทียบมันอยู่ตลอดเวลากำหนดให้มันรู้เท่าเข้าใจอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้รับความสุขพุทธศาสนาสอนมาให้ถือจะมาอธิบายเคยอธิบายแล้วสอนให้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อไปให้พ้นจากทุกข์ทุกมีอยู่แต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันพ้นจากทุกเราไม่ทุกนี่จึงเรียกว่าจะรู้เรียกว่าปฏิบัติศาสนาถูกหลักแล้วเข้าถึงจุดหมายของที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ไม่ใช่เอาศาสนามาถือมาบูชามาสักการะศาสนาไม่ใช่ของถือไม่ของบูชาหรอกศาสนาปฏิบัติองค์ตรัสเทศนาตรงๆเลยว่าอัคคตาโลจตถาคตาปฏิปันนาประมุขขันจักเทศตรงๆเลยเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังปฏิบัติตามหากจะพ้นจากทุกข์หรอกนี่ท่านสอนของกล้องอย่างนี้แต่เรามันทำไม่ได้เลยไปเอาศาสนาบูชาไปใช่ไหมเอาศาสนาบูชาก็เลยขอความศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาอะไรได้ทั้งหมดขอให้ศาสนาประสิทธิ์ที่อะไรดังนั้นนี่มันเลยผิดหลักไปใช่ไหม พราะฉะนั้นการอบรมกรรมฐานจึงเป็นการจำเป็นถ้าเราทำถูกหลักนี่ก็ได้ที่ว่าเราปฏิบัติหลักศาสนาถูกต้องแล้วเราเข้าใจศาสนาถูกต้องดีงามจึงจะเป็นผลประโยชน์แก่เราพุทธศาสนิกชนจะไปโทษพุทธศาสนาหาพุทธศาสนาอำนวยความสุขประโยชน์ให้แก่ตนไม่ใช่อย่างนั้นจะให้ศาสนาอำนวยความสุขทุกสิ่งทุกประการไม่ได้หรอกไม่ใช่ศาสนาพระเจ้าศาสนาพระเจ้านั้นเป็นศาสนารับใช้คนทั้งโลกพระพุทธเจ้าไม่ได้รับใช้ใครหรอกสอนให้ทุกคนพากันอบรมใจของตนทุกคนใจกายวาจาใจของตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยการเข้าไปเห็นของจริงดังอธิบายมานี้เอาละภาวนาการต่อสู้เราจะต้องต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของหัวใจคือความไม่สงบคือการส่งอะไรนิดๆหน่อยๆค่ะปรากฏขึ้นมาหมดเวลาเราสงบลงไปนิดเดียวถ้าหากเราไม่ได้ทำความสงบคล้ายๆก็ไม่มีอะไรเฉลยแท้ที่จริงมันมีเหมือนกันเลยแต่เราไม่ได้เข้าหาจุดนั้นเลยไม่เห็นตัวมันคือไม่เห็นอาการที่ว่าให้ฟังอันนี้พอเราเข้าถึงตัวนั้นเห็นอาการของใจนะครับนี่โอ้โหมันมากเลยจริงๆจังแล้วเราก็เลยเข้าใจว่ามันมากมายเกินไปแล้วก็เลยเบื่อเห็นใจเป็นของมากแล้วก็เลยเบื่อเลยไม่ขี้เกียจเลยไม่อยากภาวนาปล่อยตามเรื่องที่ดีกว่ามันไปอย่างนี้เองคนเราเมื่อไม่เข้าใจของจิตก็ไม่จริงแล้วเห็นดีกว่าไม่เห็นแล้วเห็นใจนั้นมีหนทางที่จะแก้ไขใจมีหนทางที่จะนับชำระเขาไม่เห็นไปชำระตรงไหนกันเขาไม่มีจะไปแก้ไขตรงไหนมันต้องมีสิมันผิดมันถูกแก้ไขอย่างนี้มันผิดมันผิดมันถูกอย่างนั้นจะเรียกว่าผู้มีปัญญาและผู้มีความสามารถจึงจะเรียกผู้ฉลาดและจึงเรียกผู้แหลมลึกเพราะฉะนั้นเองว่าในเวลาที่เรานั่งมาถามอะไรแบบยุ่งกระตามันเกิดมันเกิดตัวคุณเองไหมจับตัวใจให้มันได้ไปก่อนคือตัวกลางตัวเดิมให้มันได้ไปก่อนให้เห็นว่านั่นเป็นอาการของตัวใจตัวเดิมแท้ไม่มีดังให้อธิบายให้ฟังแล้วเรากั้นใจไม่มีไม่มีการส่งเฉยอยู่คนเดียวมีแต่ผมรู้มีแต่ผู้รู้รู้สึกหรือหากเราจะจับอันนี้ได้แล้วเราไม่ต้องปฏิกรรมพุทโธจับตัวกลางได้หรือไม่ต้องปฏิกรรมพุทโธตัวกลางคือตัวนี้อันนั้นไม่ใช่ตัวกลางเราจับตัวนี้ได้กำหนดตัวนั้นให้แน่วลงไปเลยได้เหมือนกันพุทโธหรืออานาปานสติอานาสติอะไรก็ตามเนี่ยต้องการอยากจะจับตัวใจได้อย่างเดียวถ้าจับตัวนั้นได้แล้วมูนั้นเรื่องทั้งหลายนั้นไม่ต้องไม่ได้เกี่ยวเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยถ้าหากเราไปท้อถอยเห็นมันยุ่งเลยขี้เกียจเหนื่อยเพลียแล้วออกจากภาวนาสมาธิที่หลังก็เหมือนเก่านั่นแหละพอไปถึงตัวนั้นเอาแล้วขี้เกียจอะเบื่อละไปถึงตัวนั้นอะขี้เกียจเบื่อละเลยเป็นไอจินเลยเป็นนิสัยถ้าหากเราเอาชนะมันสักครั้งหนึ่งแล้วเฮ้ยแค่นี้ไม่กลัวหรอกของนิดเดียวที่มาจิ๋วตรงนี้เลยที่หลังเนี่ยกล้าหาญเด็ดต่อสู้เลยนี่จึงว่าการภาวนาคือการต่อสู้การภาวนาคือการไปจนขาดศึกประจานิดมันเป็นปัจจัยปรปักษ์ของใจครับทำภาวนากันในความเป็นไปของการปฏิบัติที่ว่านี้เมื่อเราใช้อุบายปัญญาพิจารณาแยกภายด้วยตนเองคือฝึกฝนอารมณ์ใจนี่เรียกว่ากรรมฐานทำยังไงเราจะรักษาใจให้อยู่แล้วจะคุมใจให้อยู่มั่นคงแน่วแน่จนใช้ใจได้ที่ให้ใจใช้เราที่เราปฏิบัติฝึกฝนอบรมนี่ก็เรียกว่ากรรมฐานนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะครับนี่การที่เราอบรมนั้นจะมีหลายวิธีในเรื่องอุบายอบรมกรรมฐานโบราณท่านจำแนกไว้ถึง40อย่างเรียกว่าอนุสติ10พุทธานุสติ
1: ถ้าลึกถึงคุณประโยชน์ธรรมานุสติถ้าลึกถึงคุณธรรมทั้งการทั้งสติลึกถึงคุณสงฆ์ศีลาสติลึกถึงคุณสิทธิ์ญาคาสติลึกถึงคุณการพระเป็นต้นถึง40อย่างทั้ง40อย่างนี่แหละท่านจะแนกไว้เป็นหยาบเป็นละเอียดประเภทไหนหยาบประเภทไหนละเอียดควรที่จะเริ่มยังไงเป็นไงเหมาะสมจะจริตนิสัยของใครเราใครท่านจะแยกไว้เยอะแยะฉะนั้นเป็นเรื่องตำราสำหรับที่ท่านจะแยกไว้แต่ว่าทั้งเรื่องแนวปฏิบัติข้อเท็จจริงแล้วไม่ต้องจำแนกว่านั้นหยาบละเอียดเหมือนกันหมดเมื่อจิตรวมแล้วจะเป็นสมาธิในทำนองเดียวกันคือคณิกะเป็นครู่หนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็เป็นอุปจาระจิตค่อยสงบลงไปมากขึ้นแต่ไม่ถึงกับเต็มที่ถ้าปัญญาจิตแน่วแน่จนถึงที่สุดคือปล่อยวางอย่างเดียวกันอาจจะมีการคัดค้านบอกว่าทำไมท่านยังจะแนกไว้อย่างนั้นท่านก็คงจะได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วก็มั่งได้ผลประโยชน์อย่างนั้นเราท่านจะแนกไว้ก็มั่งอาตมาก็เลยอยากจะชักตัวอย่างให้ดูคือว่าครั้งพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนชีพอยู่ฝึกฝนก็มาถามมาเดี๋ยวเลือกจะเป็นอันนั้นหยาบละเอียดไม่ได้เลือกแม้แต่เห็นดินดำดินแดงดินขาวที่ลุ่มที่ดอนเป็นหลุมเป็นบ่อท่านก็ให้มาพิจารณาไม่เห็นอยู่ในกรรมฐาน40คือพิจารณาไงดินดำดินแดงดินขาวปฐวีคือแผ่นดินได้แก่ธาตุที่มีตัวตนของเราส่วนไหนมันดำนั่นก่อนนั่นน่ะเหมือนกับดินภายนอกส่วนไหนมันขาวกันนั่นเหมือนกับดินภายนอกส่วนไหนมันแดงกันคือดินภายนอกที่มีอยู่ตัวของเราคราวนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แหละตัวของเรากับพื้นแผ่นและกับผีและดินทั่วๆไปเนี่ยเหมือนกันไม่มีผิดเป็นอันเดียวกันเลยที่นอนตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อที่นั่นเป็นโพรงที่นู้นเป็นหลุมเป็นบ่อที่นั่นเป็นเนินที่นั่นเป็นโพรงก็ตัวของเราก็คิดดูสิเรานอนลองดูสิที่เป็นหลุมก็มีที่เป็นบ่อก็มีที่เป็นโพรงก็มีในตัวของเราแม้แต่เพียงจะคอขึ้นมาได้หายปลาร่าขึ้นมาก็ยังเป็นบ่อเป็นโพรงอยู่แล้วดินภายนอกกับดินภายในเหมือนกันถ้าผู้มาพิจารณาตามในที่ผมจะเทศนาให้ฟังโดยปล่อยวางอุปทานยึดมันสำคัญว่าเป็นตนเป็นตัวไปเลยเห็นเป็นดินได้อธิบายฟังไปแล้วเพ่งพิจารณาเป็นธาตุนี่มันหยาบละเอียดอะไรครับมันละเอียดที่ความรู้ความเข้าใจชัดตามเป็นจริงเห็นแล้วปล่อยวางได้จริงเป็นของถ้าปล่อยวางไม่ได้จะพิจารณาแยกแยะไปสักเท่าไรก็เอาไปทื้อมันทิ้งไม่ลงปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันก็ไม่ได้อยากจะดีมีตัวอย่างการพิจารณาในที่ว่ากรรมฐานอย่างละเอียดไม่สำคัญสำคัญที่ผู้เราพิจารณาต่างหากวิธีอันนี้เรียกว่าอธิบายถึงเรื่องวิธีเดินกรรมฐานวิธีที่เราปฏิบัติกรรมฐานคือเรารู้จักที่ตั้งคือตัวของเราและรู้จักผู้ที่จะมาพิจารณากรรมฐานคือดำเนินกรรมฐานนั้นได้เกณฑ์ตัวใจจับใจตัวกลางให้มันได้ซะก่อนแล้วเรายังค่อยจะรู้จักว่าการเข้าใจคือจิตและเจตสิกมันอยู่ยากควบคุมได้ยากเมื่อเราจะควบคุมแล้วพวกผลใจตัวนั้นให้มันเข้าถึงใจตัวนั้นเราจะต้อง ยกเอากรรมฐานอะไรหนึ่งขึ้นมาพิจารณาให้จิตใจจดจ้องอยู่เฉพาะเรื่องนี่เรียกวิธีดำเนินนี่วิธีดำเนินกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานนี่เลยนี่หลายไหนเหมือนกันหลายเรื่องหลายอย่างญาติบางคนมากำหนดพุทโธพิจารณาพุทโธพุทโธแต่ถ้าเรียกว่าพุทโธทำไมคิดมันได้ตัวไหนล่ะไม่พิจารณาได้มากมายหรอกแต่พุทโธพุทโธแล้วก็แล้วอันนี้นานเป็นบางคนพิจารณาพุทโธใจมาจดจ้องมองอยู่เฉพาะพุทโธอันเดียวให้จิตกระทบอยู่กับพุทโธอันเดียวเออนี่ค่อยดีขึ้นหน่อยดีขึ้นมากๆทีเดียวล่ะว่าจิตอยู่หรือจิตหนีจากนั้นมันจดจ่ออยู่ข้อนั้นหรือมันหนีจากนั้นเราก็รู้เดี๋ยวนี้เราต้องการคุมมันอยู่ในที่เดียวเพื่อมันอยู่ในอารมณ์เดียวจุดเดียวเมื่อนี้เราก็ดึงมันมาเมื่อมันอยู่เราก็รู้ว่ามันอยู่เมื่อมันอยู่จิตมันก็จะค่อยอ่อนลงไปมันจะค่อยละเอียดลงไปอารมณ์ต่างๆมันก็ถอนหมดปล่อยวางหมดจนกระทั่งรวมวูบเข้าไปรวมวูบเข้าไปแล้วก็เฉยนิ่งแบบนี้ดีดีใช่ไหมและบางอย่างบางคนไม่เอาได้ล่ะปล่อยวางหมดเฉยๆอย่างที่เราหัดอบรมกันทั้งเรื่องว่างความว่างกำหนดเข้าหาความว่างแล้วก็เฉยอย่างนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคือคำว่าความว่างในที่นี้เนี่ยยังไม่ได้ถึงความว่างแต่ไปกำหนดความว่างเรียกว่าเดินลัดกัดไปหาความว่างเลยความว่างจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะวัดแหวนล่องลอยไปตามอากาศมันคิดเองดีกว่ามันยังไม่ดีเลยหากว่าจะอยู่ด้วยความว่างจริงๆก็จะทื่อนานๆแล้วเขาไปถึงตอนแรกก็ทื่อใช่ไม่มีปัญญาไม่รู้จักว่าจะไปหน้ามาหลังยังไงกันไปจับแล้วไปทื่อตรงนั้นนานๆขี้เกียจเบื่อเลยไม่อยากหลายเรื่องฟังอุบายอันเดียวกันนี่แหละแต่เวลาทำไปหลายเป็นหลายเรื่องหลายอย่างผู้หนึ่งจะเปลี่ยนไปถ้าหากจะสรุปรวมเป็นความง่ายๆแล้วพอจะจำเอาง่ายๆไปปฏิบัติแล้วมีสองอย่างอย่างหนึ่งนั้นต้องการให้สงบอย่างเดียวไม่ต้องจะได้มากมายอย่างหนึ่งนั้นมันสงบแล้วจะต้องเข้าไปคิดคนทั้งเรื่องของสงบนั้นไปดูอาการของความสงบมันให้รู้เรื่องว่ามันสงบได้จริงไหมมันสงบจากอะไรทำไมมันจะต้องมาสงบที่เรามาสงบนี้เราพิจารณาอะไรกำหนดพิจารณาละถอนอะไรไม่ใช่เพื่อมาสงบไปตรงนี้ในพิจารณาคิดคนหาเหตุผลของความสงบที่มันเข้าถึงความสงบที่คิดคนที่ว่าเนี่ยมันยังไม่ทันสงบเต็มที่ที่ยังมีอุบายที่พอคิดคนได้ถ้าสงบเต็มที่หายวับพูดอะไรไม่ได้พิจารณาได้ไม่ถูกทั้งหมดที่อธิบายฟังไว้จิตพักหรือเข้าถึงสมาธิหรือจะเรียกว่าปัญญาก็ใช่เรียกว่าเราสร้างพลังใจของใจนั่นมีพลังกล้า

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอท่านผู้ฟังถึงพระวาจาของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่ยังคิดภายในพระทัยนะปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ได้มองเห็นโทษของกามราคะซึ่งเกิดขึ้นกับช้างทรงในขณะที่เสด็จเรียบพระนครพอเจอกับช้างพังแต่นั้นเองอารวาสผู้วิ่งเข้าไปหาทางช้างพังแม้จะสับด้วยขอแก้วมณีก็เอาไม่อยู่จนพระองค์เองก็ตื่นสนุกต้องโหนต้นมะเดื่อขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งมะเดื่อมาสอบถามทราบความแล้วก็ทรงเห็นว่าโทษของกามราคะนี่แรงเหลือเกินเราลองสังเกตว่าเรื่องเหล่านี้ที่มีการพูดถึงว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องอำนาจเงินจาแล้วก็สตรีก็ยุ่งๆกันอย่างเงี้ยมีการยื้อแย่งมีการต่อสู้มีการปราดปรานการมีศึกสงครามขุนศึกขนาดยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมาพ่ายแพ้ต่อสตรีตัวเล็กๆจักรพรรดินโปเลียนก็มาพ่ายแพ้ต่ออำนาจของสตรีลิโป้ก็มาพ่ายแพ้ต่ออำนาจของสตรีคนสำคัญมีเป็นอันมากนะฮะในที่สุดก็มาตายด้วยสตรีก็ในทำนองตรงกันข้ามก็สตรีก็มาตายด้วยบุรุษอีกเป็นอันมากเช่นเดียวกันก็ทั้งหมดนั้นตัวการสำคัญก็อยู่ที่กามราคะซึ่งมีอยู่ภายในใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายและโดยเฉพาะพื้นฐานจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าคนในโลกเดียวกันเนี่ยหรือแม้แต่ว่ามองภาพเดียวกันไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันตัวกำหนดจึงไม่ได้อยู่ที่ภาพข้างนอกแล้วแต่เป็นอยู่ที่คุณภาพภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นคนคนหนึ่งอาจจะมองสาวงามเป็นสาวงามแล้วก็หลงไหลคลั่งคล้ายจนไม่ได้สติสตังค์อีกคนหนึ่งมันก็อาจจะมองเป็นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอาจจะมองทะลุผ่านไปถึงความจริงที่แท้จริงของสังขารเหล่านั้นตัวอย่างเหล่านี้มีอยู่ในสมัยพุทธกาลทั้งหมดเราจะเห็นว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่น่าเกิดเลยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องวินัยปฐมเหตุปฐมบัญญัติของวินัยบางข้อเนี่ยภิกษุบางรูปที่ยังอ่อนไหวไปกับอารมณ์ในทางเพศแล้วก็ไปทำไม่เหมาะไม่ควรกษัตริย์ที่ฉานบ้างแม้แต่กษัตริย์ศพบ้างแต่ก็มีมาอย่างนี้ตลอดยุคประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจนมาถึงปัจจุบันในความเป็นคนไม่ใช่ในความเป็นพระถ้าหากว่าเข้าถึงสภาวะของความเป็นพระแล้วมันก็เอาชนะใจตัวเองได้นะเพราะในความเป็นพระที่จริงก็มีความเป็นคนอยู่ภายในใจว่าใจท่านสูงพอถึงความเป็นพระหรือยังถ้ายังไม่ถึงก็แข่งเสี่ยงอย่างนั้นแหละเพราะหลักการเหล่านี้เราจึงพบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีป้องกันทั้งภิกษุภิกษุณีนะฮะจะป้องกันมากแม้แต่เกี่ยวข้องกันเองไปมาหาสู่กันเองพบปะกันเองไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรต่างๆมันห้ามไว้เยอะเลยไปไหนเป็นเรื่องต้องระมัดระวังเพราะว่าโทษของกามราคะนี่มันแรงจนถึงเราพูดถึงตัณหาหน้ามืดหมายความว่าความรู้สึกตอนนี้เกิดขึ้นแล้วเหตุผลสติปัญญามันกระเจิงไปเลยออกทางหน้าต่างไปเลยตรง
ี้ทรงมองเห็นว่าเหมือนกับไฟทรงมองเห็นเหมือนกับยาพิษซึ่งมันทำลายยิ่งกว่ายาพิษนะจากภิกษุในสมัยพุทธกาลภิกษุรูปหนึ่งคือยังนั่งนึกอยู่นะฮะว่าพระนางไอ้นางสิริมาเนี่ยตอนนั้นอายุท่านก็ต้องมากแล้วอ่ะท่านก็เป็นอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันถวายอาหารเป็นนิดเป็นนิตยภัตต์คือนิมนต์พระมารับวันหนึ่งสี่ห้ารูปก็มีเจ้าหน้าที่จัดส่งพระเปลี่ยนชุดกันมาเรื่อยๆมารับแล้วส่วนใหญ่พระหนุ่มๆเวลารับก็ขนองปากก็ไปคุยสรรเสริญความสวยงามของนางสิริมาจนภิกษุเหล่านี้แกรูปนี้แกจินตนาการไปบันเจิดเพลิดพริ้งไปหมดเลยรอวันเวลาที่จะถึงโอกาสมารับสลากกพัดที่บ้านนางสิริมาพอถึงเวลาจริงๆนางสิริมาป่วยก่อนหน้านั้นมา3วันก็คนใช้ก็ประคองให้มาตักบาตรคนอายุมากแล้วแล้วก็ป่วยด้วยนะเพราะภาพนางสิริมาในความรู้สึกของภิกษุรูปนั้นก็คือภาพในจินตนาการภาพซึ่งท่านปรุงล่วงหน้าไว้ตั้งนานมันก็สวยบรรเจิดเพลิดเพลินไปเลยก็เกิดหลงไหลคลั่งคล้ายอยากจะได้นางสิริมากลับไปถึงวัดก็ไม่ฉันข้าวปลาอาหารนอนคลุมโปงเลยเอาบาตรวางไว้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้แต่ว่าก็ต้องปล่อยไปก่อนพอดีอีก 2-3 วันนางสิริมาก็ตายก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกเราก็ไม่เคยเจอในที่อื่นนะว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซากศพของลูกศิษย์มากมายขนาดนั้นเขาก็บอกให้กราบทูลให้ทรงทราบว่านางสิริมาตายแล้วก็รับสั่งให้ประกาศขายใครต้องการเอาศพนางสิริมาก็มาเอาไปคือพันกหาปณะแล้วก็โลดลงไปเรื่อยๆนะฮะก็ไม่มีใครเอาจนให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาศพก็ขึ้นไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติพอถึงเวลาเนี่ยศพอยู่ในสภาพที่เป็นครูได้อย่างดีแล้วก็ประกาศกับภิกษุทั้งหลายบอกว่าจะไปเยี่ยมนางสิริมาไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพนะฮะจะไปเยี่ยมนางสิริมาภิกษุรูปนั้นก็รู้ข่าวเพื่อนก็ไปบอกก็หายหิวเลยข้าวในบาตรก็บูดหมดแล้วก็เทบาตรเทข้าวชิ้งแล้วก็ล้างบาตรก็ไปไปถึงราชาก็คอยฟ้าสรับเสด็จอยู่ก็รู้ว่าพระเจ้ามีอุบายวิธีอะไรในการเทศในการอาศัยศพนางสิริมาเป็นครูแล้วเสร็จแล้วก็สนทนาสอบถามไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ให้ภิกษุนี่ดูรูปนางสิริมาแล้วก็เพ่งดูความสวยซึ่งอยู่ภายในใจจากจินตนาการก็ดีความสวยที่เคยเห็นด้วยตาก็ดีความสวยที่เคยเป็นข่าวเล่าเลยก็ดีมันไม่มีเห็นตรงนั้นมันมีแต่ศพคนแก่คนหนึ่งชี้เปื่อยหน้าผุพังมีกลิ่นเหม็นกระจายไปในทิศทั้งปวงแล้วพระเจ้าก็ทรงสอนให้คิดเจนาโดยคาถานี้แหละคาถาที่เราคุ้นๆเนี่ยคาถาบังสกุลเนี่ยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการดำใจสงบระงับในสังขารจะได้ก็จะเป็นความสุขก็ปรากฏว่าภิกษุนั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเฉพาะตรงนั้นนะฮะนั้นเราจะเห็นว่าใจมันเกิดตัณหาหน้ามืดขึ้นมาแล้วเนี่ยเตลิดไปเลยแล้วก็มีพระรูปหนึ่งอาศัยพัญญาของท่านคนเดียวชื่อเดิมไม่น่าจะชื่อท่านนะฮะคือจิตตหัตถกะคือหมายความว่าทำอะไรไปตามความคิดของท่านท่านเที่ยวศึกเที่ยวบวชดูเนี่ยก็เรียกว่า7ครั้งด้วยกันเหตุผลของท่านในการบวชก็คือมันสบายดีมีอาหารการกินอยู่สบายดีไม่เดือดร้อนไม่ต้องทำงานแต่บวชไปบวชมาก็คิดถึงเมียก็
ลาศึกก็กลับไปอยู่กับเมียวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพันยามีครรภ์แก่แล้วตอนนั้นท่านก็สึกไปแล้วก็ไปทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่ในไร่ในสวนก็กลับเข้าบ้านพันยานอนหลับกลางวันหลับกรนด้วยผ้าผ่อนก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยท่านยืนดูก็เห็นเป็นศพไปเลยก็พิจารณาเออเราเนี่ยอาศัยร่างกายนี้เองก็ดึงเราสึกเที่ยวบวชเที่ยวสึกอยู่ตั้งหลายเที่ยวพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายพิจารณาถึงความปฏิกูลของสังขารร่างกายจนเห็นไตรลักษณ์โดยอนิจจตานะฮะโดยเฉพาะเห็นอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ยั่งยืนความแปรผันของสังขารร่างกายเจริญวิปัสสนาตรงนั้นมองดูตรงนั้นเลยเจริญวิปัสสนาตรงนั้นแล้วก็เดินพิจารณาตามไปก็บรรลุเป็นพระโสดาบันระหว่างทางแต่จึงขอบวชไอ้เพื่อนบอกมันไม่ไหวแล้วนะบวชมาเยอะแล้วแต่ว่าอีตอนท่านบวชนี่ท่านดีทุกทีคือท่านประพฤติปฏิบัติดีไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเอาละบวชให้อีกเที่ยวหนึ่งก็โดยรอกันซุบซิบกันเมื่อไหร่จะสึกล่ะไม่สึกไงเพื่อนก็สงสัยสอบถามมาท่านจิตตะไม่สึกเหรอเที่ยวนี้รู้สึกอยู่นานนะท่านบอกเมื่อก่อนมันเหตุให้สึกมันมีก็ต้องสึกเดี๋ยวนี้เหตุให้สึกไม่มีเลยก็ไม่ต้องสึกท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วภิกษุก็ถือว่าพยากรณ์พระอรหันต์คือหมายความว่าอวดตัวเองนะพูดง่ายว่าอวดตัวเองไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงความจริงให้ทราบทีนี้เราจะเห็นว่าตัณหาราคะเนี่ยมันลากคนไปกันนะลากไปลากมาลากมาลากไปทีนี้ตัณหาราคะเนี่ยตัณไอ้เรียกว่าราคะกับโลภะเนี่ยเป็นกิเลสประเภทเดียวกันแต่โลภะมันจะเน้นไปที่รูปวัตถุราคะนั้นก็รูปวัตถุนั่นแหละแต่เน้นไปทางเพศพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าพระองค์เองก็เคยเจอสภาพจิตอย่างเนี้ยในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เล่าเรื่องกุณฑานบัณฑิตบวชเป็นฤาษีนะแต่ไปติดอยู่ที่จอบเพี้ยนกับอะไรล่ะเข้าฟ่างลูกเดือยแล้วก็เสื้อผ้าชุดคฤหัสถ์ชุดหนึ่งพอถึงฤดูที่จะปลูกข้าวฟ่างลูกเดือยท่านก็สึกทุกทีมาทำนามันก็ทำนาก็ฟันดินเอาไม่ได้ไถนะฮะเอาจอบเพี้ยนก็ฟันดินเอาหวานข้าวฟ่างปลูกลูกเดือยแล้วเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เรียกว่ากินได้ปีหนึ่งอ่ะแล้วเก็บส่วนที่จะเป็นพันเอาไว้ปลูกในปีต่อไปก็เป็นห่วงท้องบวชเป็นฤาษียังห่วงท้องอยู่แล้วในที่สุดบอกเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องเที่ยวบวชเที่ยวซึ่งอย่างนี้มันเรื่องกี่เที่ยวแล้วเลยตัดสินใจเอาพวกนี้มัดรวมกับด้านจอบแล้วก็ยืนหมุนตัวเองริมแม่น้ำคงคาแล้วก็ปาลงไปแล้วก็หลับตาไม่ยอมดูจนที่ตกเนี่ยไม่มีรอยน้ำให้เห็นไม่มีน้ำคลื่นให้เห็นละท่านก็ลืมตาตัดสินใจก็อยู่เป็นฤาษีแล้วในสภาพจิตอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราพูดถึงภัยในวันก่อนที่เรียกว่าภัยคือปลาร้ายนะมันก็คือเพศตรงกันข้ามที่นุ่งห่มไม่ค่อยจะเรียบร้อยก็แล้วแต่ใครจะมองใครนะฮะแต่สรุปวันนี้คือตัวเหตุให้เกิดกามราคะเราจะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในตัวด้านกายภาพและด้านจิตอ่อนแอจิตใจเวลาหนึ่งขณะหนึ่งมันก็มองไปอีกอย่างหนึ่งก็อย่างชัดเจนก็คือตัวอย่างพระจิตตหัตถกะว่าก็มีคนนั้นแหละที่ดึงท่านสึกไป 6-7 ครั้งเนี่ยแล้วก็มีคนนั้นแหละที่ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้นั่นก็แสดงว่าขณะของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีมันแก่กล้าขึ้นในเวลาหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งเรื่องเดียวกันจุดเดียวกันนั่นเองเวลาหนึ่งมันก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษอะไรคือปกติธรรมดาเราลองดูสังเกตว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเราตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ
ก็ท่านเพลิดเพลินอยู่ในปราสาทราชวังก็พอสมควรนะนะแต่ว่าวันดีคืนดีมันก็เกิดเห็นผู้หญิงเหล่านั้นแหละกลายเป็นซากศพไปได้เหมือนกับซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าแล้วก็พระยศเองก็เห็นในลักษณะอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่ากามราคะมันก็มีอยู่แต่ว่าปัญญาบารมีมันแก่กล้าขึ้นพวกนี้ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะปรุงจิตให้ไปคิดปรุงเกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีไปด้วยประการต่างๆมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านเก่งมากชื่อพระสุนทรสมุทรยังนึกว่ายิ่งใหญ่นะคือเราถือว่าเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่มากคือท่านเป็นลูกโทนคนเดียวของเศรษฐีและเกิดศรัทธาจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชในสุดท่านประท้วงวิธีประท้วงของลูกเศรษฐีสมัยนั้นก็คืออดข้าวนะไม่ยอมกินข้าวเพื่อนก็มาอ้อนวอนขอร้องให้กินก็ไม่กินในสุดก็ต้องอ้อนวอนพ่อแม่ขอให้บวชไปก่อนเถอะแล้วค่อยดึงกลับมาทีหลังนั้นจะตายจะเปล่าๆก็เลยปล่อยให้บวชแม่ก็วางแผนไปจ้างผู้หญิงว่าใครก็ตามที่เอาลูกชายศึกมาได้เนี่ยก็จะรับเป็นสะพ้ายแต่จะให้เงินให้มรดกด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งอาสาสมัครติดตามล่าพระสุนทรสมุทรไปตีสนิทไม่ได้แสดงอะไรแสดงเป็นทายิกาที่ศรัทธาในศาสนาเรียบร้อยติ๋มๆเรียบร้อยนิมนต์มาฉันภัตตาหารประจำเพราะว่าพระเราพอออกจากไกลบ้านญาติพี่น้องให้จุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือบิณฑบาตไม่ค่อยได้ฉันสมัยนั้นก็เหมือนกันท่านก็มีปัญหาเรื่องอาหารเมื่อโยมนิมนต์รับอาหารประจำท่านก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาหารก็มานิมนต์มารับอาหารประจำที่บ้านนั้นก็นิมนต์ให้ฉันนิมนต์ไปเรื่อยคุ้นเคยไปเรื่อยแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวจนถึงก็นิมนต์ท่านขึ้นไปฉันอยู่บนปราสาทชั้นที่7ก็แสดงว่าต้นพุทธกาลนะฮะวินัยที่ห้ามพระอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2ก็คงยังไม่ได้บัญญัติพอขึ้นฉันบนนั้นผู้หญิงก็เริ่มยั่วยวนเป็นมารยาหญิงท่านเล่าเอาไว้รู้สึกว่า38หรือ48ข้อสารพัดยั่วยวนท่านเห็นท่าไม่ดีแล้วเริ่มพิจารณาแล้วเจริญกรรมฐานพิจารณาเลยตอนผู้หญิงก็ยั่วยวนสารพัดวิธีแต่ท่านเริ่มเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของสังขารร่างกายทั้งหลายท่านก็มองไปอีกเรื่องหนึ่งก็ยั่วยวนอีกเรื่องหนึ่งท่านก็คิดอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณรับสั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์สุทโธนสมุทรกำลังทำสงครามใหญ่พระอานนท์ไม่เข้าใจนะถามว่าใครจะชนะพระเจ้าค่ะรับสั่งว่าสุทโธนสมุทรจะชนะท่านอาศัยการยั่วยวนของผู้หญิงด้วยมายาทั้งหมดแล้วก็ท่านก็บอกไว้นะในอัตถกถาทั้งหมดท่านเล่าไปหมดว่าทำยังไงบ้างเล่ารายละเอียดไปหมดเลยว่าสมัยนั้นอินเดียไม่เบานะอารยันเนี่ยไม่เบาเลยมีกามสูตรมีการศึกษากามาสุขานิการโยกก็ไปกันลิบเลยไปกันสุดกูสุดขั้วทั้งวัตถุนิยมแล้วก็จิตนิยมเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เกิดอาศัยปีติแล้วก็เลื่อนลอยมาทางนาภาอากาศออกทางหน้าต่างมาเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นคือแสดงให้เห็นนึงว่าข้างนอกนี่มันรั่วยวนแรงมากเลยแต่ข้างในแข็งแกร่งตอนสภาพจิตตรงนี้ส่งสะท้อนภาพของบุคคลสองกลุ่มทรงใช้คำบาลีว่าสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทรีเยสุอสังมุตังคนที่มีปกติเห็นว่าสวยงามเห็นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องด้วยก็จะไม่สำรวมระวังอินทรีย์ก็อยากดูอยากเห็นไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารศรัทธาเองก็จะงดงันความเพียรเองก็ย่อหย่อนคือถ้าคนเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจมันจะอ่อนแอเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดริมเขาขาดหรือริมแม่น้ำเนี่ยมันโอกาสที่จะหักโค่นเนี่ยมันง่ายมาก
นั้นแสดงว่าอารมณ์ข้างนอกไม่ต้องแรงก็โคตรแล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าพื้นฐานจิตมันดีทรงใช้คำว่าบุคคลที่มีปกติเห็นไม่สวยไม่งามเป็นการมองทะลุความจริงเข้าไปภาพมายาเข้าไปไม่ใช่ความจริงเข้าไปเพราะสิ่งที่เราเห็นนี่จะมาเป็นมายามันไม่ใช่ความจริงแต่อย่างนึกถึงภิกษุรูปหนึ่งท่านเจริญอธิกะสัญญาคือมองสิ่งทั้งหลายเป็นกระดูกและท่านเห็นเป็นกระดูกจริงๆนะฮะเจริญกรรมฐานเนี่ยก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินผ่านไปก็ทะเลาะกับสามีเดินผ่านไปแล้วพระท่านก็ไม่ได้มองดูท่านก็เดินพิจารณาไปเรื่อยๆผู้หญิงเมื่อเกิดหมั่นไส้อะไรก็มองแกหัวเราะพระก็จะเงยขึ้นดูแต่ว่าท่านเจริญอธิกะสัญญาท่านก็มองเห็นเป็นร่างกระดูกไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายก็ต่อมาสามีก็ตามผ่านมาว่าพระคุณเจ้าเห็นผู้หญิงเดินผ่านไปทางนี้บ้างไหมตอนนั้นท่านออกกรรมฐานแล้วท่านบอกว่าไม่ทราบผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่เห็นร่างกระดูกไปเดินผ่านไปร่างหนึ่งอันนี้คือแสดงว่าภายในจิตใจของท่านเนี่ยเยี่ยมมากลักษณะเหล่านี้มันทำให้เห็นถึงจุดแตกต่างว่าการฝึกปรือธรรมะในทางศาสนานั้นไม่ได้ไปฝึกปรือกับข้างนอกคือเราไปแก้ภาพข้างนอกไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องใจใครใจมันแต่ละคนรับผิดชอบใจตัวเองคือแก้ไขที่ใจตัวเองตรวจสอบดูตัวเองปรับปรุงดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเองนะทรงใช้คำบาลีว่าจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วก็แก้ไขตนด้วยตนเองและการตรวจสอบเป็นหลักการสำคัญที่มองกลับเข้ามาข้างในปัญหาตรงนี้เราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้โทษช้างแต่ช้างมันกลายเป็นครูเป็นครูเห็นโอ้โหกามราคะนี่มันรุนแรงนะเอาไม่อยู่เลยคุมตัวเองไม่ได้เลยคนเสียผู้เสียคนเสียบ้านเสียเมืองกันเพราะเรื่องกามราคะเพราะโลภะเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระองค์ก็ทำให้มองเห็นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการเกิดจึงทรงเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นพระดำรัสครั้งแรกออกมาข้างนอกพอเราสัตว์รู้แล้วจะให้คนอื่นสัตว์รู้ด้วยเราพ้นแล้วเราพ้นจากกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยมหาสมุทรคือวัฏสงสารนะมีภัยมากตัวอย่างที่เคยจำแนกให้ฟังไว้หลายวันนะฮะว่าภัยเนี่ยมันมีที่จริงมันมีมากกว่านั้นยกตัวอย่างให้ดูเราจะเห็นว่าโลกทัศน์หรือว่าชีวทัศน์ในภาพอย่างเดียวกันปัญหาสำคัญอยู่ที่จิตวิญญาณของบุคคลเหล่านั้นเป็นยังไงและแม้แต่ในขณะที่ต่างกันเห็นไหมภาพอย่างเดียวกันแต่ว่าคนละขณะคือหมายความอารมณ์เราเปลี่ยนไปความรู้สึกนึกคิดเราเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ภาพนั้นอาจจะเป็นภาพเดิมแต่ว่าในแง่ของสังขารจริงๆภาพเดิมไม่มีนะฮะภาพมันก็เกิดดับอยู่ทุกขณะเหมือนกันก็พูดแบบธรรมดาก็คือคนเดิมหรือสิ่งเดิมที่เราเคยกำหนดรักใคร่พอใจอยู่เนี่ยแต่เมื่อมองอีกจุดหนึ่งอย่างพระจิตตาตะกะท่านมองภาพเดียวกันนะฮะคนเดียวกันแต่เราจะเห็นว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพัญญาของท่านเองที่เป็นส่วนกระตุ้นเตือนให้ท่านบรรเทากามราคะซึ่งเคยดึงท่านสึกออกมาจากวัดตั้ง7ครั้งแล้วก็ทำให้ท่านกลับไปบวชแล้วก็กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อันนี้ก็คือเป็นลีลาชีวิตเป็นแบบของชีวิตที่สอนคนมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วหมายความว่าถ้าใครเข้มแข็งอย่างนั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกับท่านถ้าอ่อนแออย่างนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับท่านที่อ่อนแอนั่นเองมันเป็นการเดินซ้ำรอยของคนในอดีตกันทุกๆคนป
ปัญหาว่าเดินไปทางไหนเท่านั้นทั้งฝั่งทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800 บาทกรด1คัน500 บาทบริวาร1ชุด300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: สถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้เป็นมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารณีญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายบนโอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงไว้ในตักโดยไม่ต้องพนมมือก็ได้วันนี้เวลาของเราเกือบจะ17:00 น.เหลืออีกไม่กี่นาทีเหลืออีก10 นาทีอีกหน่อยก็จะมืดจะค่ำท่านทั้งหลายเป็นจำนวนมากหลายผู้หลายคนพ่อแม่พี่น้องหลายหมู่บ้านหลายตำบลอำเภอจังหวัดได้มารวมกันที่บ้านโคกเลาะที่วัดป่าของเราตรงนี้วันนี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานอุโบสถศีลนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกันหมดน่าชื่นชมน่ายินดีน่าอนุโมทนาสาธุการวันนี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานอุโบสถศีลแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าเรากำลังเดินตามรอยแห่งพระอริยเจ้าตามรอยพระอรหันต์ตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยของพระโพธิสัตว์ในอดีตมาและในอนาคตจักพึงมีอีกก็จะเดินมาตามเส้นทางสายนี้วันนี้เป็นวันทิพย์สำหรับพวกเราพวกท่านทั้งหลายภาษาบาลีเรียกวันนี้ว่าอุโปสถะอุโบสถอันเป็นวันทิพย์วันที่เราทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเสียแล้วเคยอยู่บ้านอยู่เรือนเคยอยู่กับพ่อกับแม่กับลูกกับหลานกับครัวกับเมียกับภาระอันหนักหน่วงในชีวิตในครอบครัวแต่วันนี้เราพร้อมเพียงกันมาสมัครเป็นคนล้มละลายเป็นคนไม่มีผัวเป็นคนไม่มีเมียเป็นคนไม่มีลูกมีเต้าเป็นคนไม่มีเย้าไม่มีเรือนต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายใต้ร่มเงาแมกไม้อาศัยน้ำใจอันประเสริฐอันงดงามของพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะจะเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากเป็นผู้มีส่วนหุ้นส่วนในชีวิตของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลผู้ประกอบด้วยการเจริญจิตเพียรเพ่งอยู่ในสมาธิภาวนาโยจะวัสตังชีเวทุศีลโลอะสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีระวันตัสสะชาญโนชีวิตที่ผ่านมามีมานั้นจะยืนยาวถึง100 ปีแต่ปราศจากความเป็นผู้มีศีลปราศจากความเป็นผู้เพียรเพ่งในสมาธิเวลาที่ผ่านมานั้นก็ยังถือว่าเป็นเวลาที่ยังไม่มีค่าตังเยมีชีวิตอยู่100 ปีทุสิโลอัสมาหิโต เป็นผู้มีศีลอันเลวทรามมีศีลไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ไม่มีจิตเพียรเพ่งเพื่อความเจริญทางจิตใจไม่ได้อบรมจิตให้อยู่ในสมาธิเอกาหังชีวิตังเสยโยสารวันตัสสะสีรวันตัสสะชายโนมีชีวิตอยู่วันนี้วันเดียวที่ประกอบไปด้วยศีลอันบริสุทธิ์ที่ประกอบไปด้วยจิตอันตั้งมั่นในการเพียรเพ่งผูกจิตผูกใจของตนเองไว้อย่างนี้ประเสริฐกว่าชีวิตที่มีมาเป็นร้อยปีเราได้เกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานการเวลาแห่งชีวิตที่ผ่านมาเคยได้เคยเสียเคยอดเคยอิ่มเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยเขินเคยขมสำหรับท่านผู้เฒ่าเคยเป็นลูกเป็นเต้าเคยเป็นผัวเป็นเมียเคยเป็นพ่อเป็นแม่ชีวิตก็คุกเข้าไปด้วยบาปบ้างบุญบ้างหาความบริสุทธิ์ผุดผ่องแน่นอนไม่ได้แต่บัดนี้วันนี้วินาทีนี้เราจะเป็นผู้ทำชีวิตให้ดีให้งามให้บริสุทธิ์ชั่วระยะที่เรามีอยู่พระพุทธเจ้าของเราท่านสรรเสริญในสมัยพุทธกาลนู้นผู้ใดเจริญศีลอุโบสถแม้เพียงวันเดียวแม้เพียงคืนเดียวพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสจะกล่าวไปบ่อยว่าฐานะที่บุคคลเหล่านี้จะไปถึงคือสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตนั้นมาจากคำว่าตุสิตะตุสิโตแปลว่าอิ่มท่านจะไปสู่สถานที่มันอิ่มเอิบใจแต่พวกเรานั้นคงจะไม่ใช่วันนี้วันเดียวคงจะไม่ใช่คืนนี้คืนเดียวถ้าหากไม่ล้มหายตายจากกันเราตั้งใจว่าจะอยู่กันที่นี่5วัน5คืนในขณะเดียวกันเราจะต้องคำหนึ่งจะต้องคิดถึงสถานที่ที่เราอยู่เบื้องหลังของความพร้อมเพียงตั้งแต่ห้องน้ำอาบตั้งแต่ห้องส้วมตลอดทั้งปรัมตลอดทั้งที่อยู่ที่นั่งที่พักพาอาศัยตลอดทั้งข้าวปลาอาหารอันจักยังชีพให้เป็นไปได้นั้นเกิดมาจากแรงใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยศรัทธาซึ่งมีในพระพุทธศาสนาของพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะอาตมาไม่แน่ใจครั้งแรกพี่น้องชาวโคกเลาะนี่ไปขอร้องไปนิมนต์อยากจะให้จัดอบรมวัดเคลื่อนที่วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมที่นี่เคยไปต่างอำเภอเคยไปต่างจังหวัดยังไม่เคยเข้ามาในอำเภอเมืองสกลนครวนไปเวียนมาอยู่2ปีผ่านมาจนมาถึงปีที่3ทั้งเกรงใจพี่น้องชาวบ้านเพราะเท่าที่เรารู้เราเห็นไม่ใช่เศรษฐีกระดุมผีไม่ใช่ว่าเป็นคฤหบดีล้วนแต่เป็นชาวไร่ชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเก็บหอมรอมริบเกลือไหล

ในที่สุดอาตมาก็ตกลงว่าจะนัดพบพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมมาที่นี่เพื่อเจริญบุญเจริญกุศลปุญญสโมทานสโมทานประชุมลงแห่งบุญกับพี่น้องชาวบ้านโคกรพวกเราทั้งหลายที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้จะมาจากที่ไหนก็ตามขอให้คิดว่าในอดีตเราเคยได้ร่วมสายทานแห่งบุญสายทานแห่งศรัทธากับพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะหรือมิฉะนั้นครั้งนี้อาจจะเป็นปฐมสโมทานปุญญังเป็นปฐมเหตุครั้งแรกที่เราจะได้ประชุมลงแห่งบุญร่วมกันกับพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะจึงอยากจะทำความเข้าใจกับเราในเบื้องต้นการที่พี่น้องชาวบ้านโคกเลาะได้จัดสถานที่ความพร้อมเพียงเพื่ออนุเคราะห์อุปถัมภ์คำจุนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมให้ได้มานั่งเจริญสมาธิภาวนาอบรมบ่มนิสัยสร้างบุญญาบารมีที่นี่นั้นพี่น้องจะต้องต่อสู้กับกิเลสสมานพยามารคือกิเลสนั่นแหละถ้าไม่สามารถมีชัยชนะได้ก็ไม่สามารถจะจัดงานอย่างนี้ได้พี่น้องชาวบ้านโคกเลาะจะต้องเสียสละอย่างสูงในการให้ทานอุปถัมภ์คำจุนให้เรี่ยวแรงเป็นทานให้เวลาแห่งการทำมาหากินหยุดไว้ก่อนมาอุปถัมภ์คำจุนมาเตรียมอุปถัมภ์อุปถากผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมนั่งรถผ่านมาน้ำคลองชนประทานรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องกำลังปลูกพืชพันธัญญาหารบ้างกำลังปลูกบ้างกำลังเก็บไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศไม่ว่าจะเป็นแตงไม่ว่าจะเป็นหม่อนเป็นไม้เป็นข้าวเป็นปลาแต่พี่น้องที่มาอุปถัมภ์คำจุนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมต้องหยุดงานไว้ทั้งหมดปรารถนาอย่างยิ่งคือช่วยกันเพื่อการดำรงอยู่และการดำเนินไปของชีวิตอันดีงามสังคมอันร่มรื่นในศีลในธรรมเราจะต้องมาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเฉลียเพียเผื่อแผ่บุญกุศลนี้ให้ทั่วถึงกันถ้าเราเข้ามาทางบ้านพานจะเห็นว่าทางบ้านพานก็เอากำลังเอาบุญพระเวสสันดรถ้ามาทางบ้านดงมะไฟก็จะเห็นบ้านพักขยากำลังเอาบุญพระเวสสันดรมีหมอลำชิ่งอยู่ในวัดที่ผ่านมาแล้วก็มีบ้านใกล้ๆเนี่ยเอาบุญอันนั้นก็เรียกว่าบุญแล้วพวกเราก็จะเอาบุญเหมือนกันบุญไม่เหมือนกันนี่พี่น้องทั้งหลายอันนั้นบุญสนุกสนานบุญมวนเสื่นหู้เซลอันนี้บุญบ่มวนบุญสงบบุญเสงี่ยมคนเรานั้นส่วนมากทุกคนมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาจิตใจเหมือนน้ำจะต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำของคนเรานั้นก็จะไหลไปที่กิเลสตัณหามันชอบเขาก็เอาบุญกันแบบนั้นแหละคนที่จะมาเอาบุญอย่างนี้ได้จะต้องเป็นผู้มีบุญมาตั้งแต่ก่อนแล้วเป็นทุนมีศรัทธาอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นผู้มีปัญญาปัญญาเห็นว่าการทำอย่างนี้แม้มันไม่สนุกสนานไม่เพลิดเพลินแต่มันจะเป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์ชีวิตให้ดีให้งามปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเอาบุญมวลนั้นเอาไว้ยากเอาบุญสนุกสนานเอาบุญให้มวลเอาวะยากว่าแต่มีเงินจ่างหมอลำชิ่งจ่างลำวงจ่างหมอลำมูจ่างหนังมาฉายคนก็สนุกสนานซื้อเหล้าซื้อยาแบ่งปันกันกินข้างัวข้าควาย

0: บุญเช่นนั้นถ้ามีเงินกับศรัทธาคือเชื่อว่าจะสนุกสนานก็สามารถทำได้ทันทีแต่บุญอย่างที่ทำในขณะนี้มีเงินก็ทำไม่ได้มีเพียงเงินกับมีเพียงศรัทธาก็ทำไม่ได้จะต้องมีปัญญารู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้จริงว่าการทำอย่างนี้เป็นบุญในทางพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อไม่เข็นฆ่าเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนเป็นไปเพื่อให้เกิดความสงบระงับเป็นไปเพื่อให้จิตใจของผู้ที่เข้ามาเอาบุญนี้มีความสงบรู้จากบาปจากบุญจากคุณจากโทษถ้าเรามีเงินสัก10 ล้านไม่สามารถสร้างใจให้สงบได้จ้างคนมาเป็นแสนคนด้วยเงิน10 ล้านให้เขาสงบจิตสงบใจก็ไม่สามารถทำได้แต่เงินนั้นสามารถทำให้คนสนุกสนานได้ความสนุกสนานตามอำนาจของกิเลสตัณหานั้นทำได้ง่ายขอเพียงให้มีเงินมีทองแต่การจะทำให้คนมีความสงบในจิตในใจนั้นไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเพราะนั้นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองที่มีเงินมีทองมากๆเขาก็ไม่สงบเพราะเงินทองนั้นไม่สามารถซื้อเอาความสงบให้แก่จิตแก่ใจคนเราได้ทรัพย์สินเงินทองได้แต่ความสะดวกสบายให้แก่กายแต่เงินทองนั้นไม่สามารถซื้อเอาความสงบให้แก่จิตแก่ใจได้พ่อแม่มีเงินมากไม่สามารถเอาเงินไปจ้างลูกให้ลูกเป็นคนดีได้ถ้าหากลูกนั้นไม่รับการอบรมศีลอบรมธรรมไม่มีศีลมีธรรมในจิตในใจพ่อแม่จะมีเงินเป็นแสนล้านก็ไม่สามารถทำให้ลูกดีได้ในขณะเดียวกันถ้าลูกเป็นคนดีใฝ่ศีลใฝ่ธรรมแม้พ่อแม่จะมีเงินเป็นพันล้านจะซื้อจะจ้างให้ลูกไปทำอย่างคนอื่นอย่างลูกชาวบ้านก็ไม่ได้ในเมืองสกลนครของเรานี้ถ้าท่านข้ามไปทางอำเภอเต่างอยไปทางอำเภอดงหลวงแถบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนย้อนไปทางอำเภอเขาวงแถบนั้นมีแต่ภูเขาอาตมาเที่ยวไปทุดงมีภูเขาอยู่วัดก็มีอยู่บนภูเขาสูงญาติโยมเขาบอกว่าตรงนี้พระมาจากกรุงเทพมาอยู่เป็นลูกชายของนางอภัสราหงสกุลได้มาบวชอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีย์เจริญสมาธิภาวนาจิตใจใฝ่ความสงบอบอุ่นในศีลในธรรมหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปป่าลึกได้ไปอยู่ในภูเขาในวัดนั้นแม่ตามมาอ้อนวอนแม่จะมอบสมบัติคอนโดมิเนียมราคาเป็นพันล้านให้ลูกชายกลับไปให้ลูกชายศึกหาราเพศไปครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเงินเป็นพันล้านก็ไม่สามารถซื้อเอาจิตใจของลูกความสงบลูกบอกว่าถ้าแม่ให้เป็นทานจะเอาแต่เอาแล้วจะเอาไปทานต่อแต่ถ้าเอาแล้วให้ศึกออกไปไม่เอานี่ท่านจะเห็นว่าเงินนั้นมันทำให้ได้แต่ความสนุกเพลิดเพลินมวนซื่นโฮแซลในจิตในใจตามอำนาจกิเลสแต่เงินนั้นจะทำให้คนดีไม่ได้จะทำให้คนดีกลายเป็นคนชั่วก็ยากถ้าหากเขาเข้าถึงธรรมเพราะนั้นบุญของเราในวันนี้เป็นบุญสงบ ป็นบุญในทางพระพุทธศาสนาพี่น้องทั้งหลายถ้าท่านได้บวชท่านได้เรียนนักธรรมชั้นตรีท่านจะได้ยินคำที่ว่าสมบัติคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยในศาสนานี้จะต้องมีคุณสมบัติ5ประการหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์สองเป็นผู้มีศีลอันงดงามอย่างน้อยก็ศีล5สามเป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเป็นผู้เชื่อกรรมเชื่อว่าทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญไม่หลงไหลเห่อเหิมไปกับการโฆษณาชวนเชื่ออะไรง่ายๆเขาว่าอะไรตรงนั้นก็พากันเห่อไปอันที่สี่เป็นผู้แสวงบุญในเขตของพระพุทธศาสนาไม่แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาอะไรคือบุญในเขตพระพุทธศาสนาทานศีลภาวนาเรามาวันนี้ที่นุ่งขาวห่มขาวนี้เราจักมาแสวงบุญในเขตพระพุทธศาสนาคือทานศีลแล้วก็ภาวนาท่านอาจจะคิดว่าตนเองไม่ได้ทานที่มานั่งนุ่งขาวห่มขาวคงมีแต่เพียงศีลคงมีแต่เพียงภาวนาความจริงนั้นการทำเช่นนี้ได้ต้องถือว่าเป็นผู้ให้ทานอย่างสูงมากคนอื่นทำไม่ได้คนที่ทำกองกฐินทอดปีละกองละกองบางคนไม่สามารถมาอยู่อย่างนี้ได้ถึง5วัน6วันเพราะการทอดกฐินสักกองหนึ่งมีเงินก็สามารถทอดได้ทอดผ้าป่าสักกองหนึ่งมีเงินก็สามารถทอดได้แต่การมานั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตนี้4วัน5วันนี้มีเงินก็ไม่สามารถทำได้ถ้าหากท่านไม่ทานลูกไม่ทานผัวไม่ทานเมียไม่ทานครอบครัวไว้ที่บ้านสักก่อนสัก5วันทานรายได้ทานกำไรทานการเวลาออกไปสักก่อนจึงจะมาอยู่อย่างนี้ได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ตลอดทั้งพ่อขาวแม่ขาวเนคขมจารีเนคขมจารีนีทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านได้ให้ทานแล้วมาจากบ้านผู้มีผัวก็ได้ขออนุญาตขอให้ผัวปลดปล่อยให้คอยไปเนี่ยเด้อจักหามือบอกลูกสั่งหลานให้แม่ไปซะเด้อพากันอยู่บ้านอยู่หื้อเด้อเบิ่งแง่งแม่บ่ได้อยู่ให้พ่อไปซะเด้อให้คอยไปซะเด้อให้ทานความอาลัยอาวรณ์ความผูกพันไว้เบื้องหลังมันไม่ใช่ธรรมดาอย่างนี้เราจะมองเห็นว่าการให้ทานที่สูงสุดคือให้ทานความสะดวกให้ทานความสบายให้ทานภาระอันหนักหน่วงที่แบกไว้ปลดปล่อยวางไว้สักก่อนลองดูหลังคนสิได้พ่อหามือสมุดอย่างท่านบ่ได้หอดนั่นก็สิลบมือสักก่อนเพราะว่าการทำอย่างนี้ยากกว่าการทอดกฐินยากกว่าการทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นการทำบุญที่สูงสุดในศาสนาเคยกินข้าววันละกี่หนบางคนก่อนจะนอนก็กินดูโทรทัศน์จบแล้วก็กินแล้วก็เข้าไปนอนตื่นมาก็หากินอยากร้อนกินร้อนอยากเย็นกินเย็นแต่มาวันนี้ต้องทานทานตู้เย็นไว้ที่บ้านทานโทรทัศน์ไว้ที่บ้านจะต้องมากินข้าววันละครั้งเดียวแซ่บบ่แซ่บก็สิได้กิน แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องป่องปายชาวบ้านโคกเลาะเพิ่นสิอีดูตนสาดเพิ่นสิให้กินหยังก็กินตำหมักฮุ้งจักคกหนึ่งบ่ว่าเผ็ดว่าเค็มก็สิได้กินเฮาสมัครใจเฮาให้ท่านคว่ำสะดวกสบายให้ท่านคว่ำแสบคว่ำนัวทุกอย่างไว้บ้านนอกจากนั้นเราก็มารักษาศีลเคยรักษาศีล5อยู่บ้านขาดบ้างตกบ้างบ่เต็มแต่บัดนี้มารักษาศีล8บ่มัน8สมัยเก่าพุ่นเนาะพ่อใหญ่จนหอดอุจจาถือศีล8ศีล9เลยจะต้องรักษากันอย่างมั่นคงบ่แม่นรักษาคืออยู่วัดที่เฮาเคยรักษาอยู่บ้านได้บ่อยู่วัดมือดึงกับคืนนั่งไปหอดก็ไปนั่งหัวจุ่มกันเว้าเพื่อนลูกเพื่อนล้านเพื่อนบ้านเพื่อนเมืองลูกไผ่ลูกเคยเรื่องใดเรื่องเสียมีอียังปันกันอยู่กันกินผู้ใบอ้วนๆมาอ่อนๆเอาไปเหลกปันกันเขียวมื่นเศร้ากะถือกระตาหมากตับสาบตับสาบเมื่อหอดบ้านดีบูดีหายฝุ่งหายฝ้ายหายโลกหายล้านกูไปคืนเดียวกับบ่เบิ่งอันนั่นบ่เบิ่งอันนี้ว่าไปเลยบัดแต่มาวันนี้เราจะรักษาศีลอย่างมั่นคงนอกจากนั้นยังจะต้องมาภาวนามาอบรมจิตอบรมใจยืนเศร้าอยู่บ้านเฮาเคยตื่นย่ำใดพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอาแต่ใจมันอยากตื่นพอเมื่อแล้วตื่นแล้วกับบ่ลุกแม่นแท้มันหนาวแน่พอหอมหอมหวานดีปานนึงขันตื่นขึ้นมาก็คั่วใส่ข้าวหมากคั่วขาคั่วขาตำจุกจุกจิกจิกพอได้มอมหย่ำแล้วก็อมนอนต่อแต่ว่ามื้ออื่นนี่บ่แม่นจังซั่นเด้ครับบ่อยากลุกก็สิได้ลุกบ่อยากไปก็สิได้ไปครูบาอาจารย์เพิ่นสิพาทรมานอย่าอีดูตนศาสตร์เจ้าของไรเดอร์มืออื่นสมน้ำหนาไว้สันสมน้ำหนากิเลสกูเด้ไว้สันเด้อย่าว่าโอ้ยอีดูตนศาสตร์กูเด้อยู่บ้านอยู่เฮือนสมาอยู่สบายเป็นอย่างน้อยจังมาถกมาหยาบตื่นแต่เด็กลุกแต่เสามันนั่งเงาห่วมห่วมกันอยู่ใต้ห่มหมักม่วงในเมื่อสะบ่มืออื่นนี่ยะสุหาจังสันเด้อตั้งท่าคักๆพอใหญ่ไม่ใหญ่ตกกระเทินว่าได้กวนน้องหนามกระกวนสาให้มันคุณขั้นหักกวนคุณแล้วซิ่วกุ่งหักสิงอมบ่ทันคุณอันนำมือสองมือบ่ทันคุณผู้ลงคนตังทาไปแล้วได้ไงมาลองเบิ่งพ่อสันลองเบิ่งซื่อพ่ออยู่ไหนชื่อกันพ่ออยู่ละเมื่อเลยแต่เสร็จแล้วเดินยาไปลองมันเลยเอามันก็ขักเบิ่งตกกระเทินว่าได้ลงไล่เล่นกระเล่นสาให้มันม้วนเพิ่นว่าตกกระเทินว่าได้กวนน้องหนามกระกวนสาให้มันคุณขั้นหักกวนคุณแล้วซิ่วกุ่งหักสิงอมตกกระเทินว่าได้ลงอย่าถอยหลังให้เขาห่มแนงทอตายหน้าผีเขาสิหย่องเจ้าอาหารตกกระเทินว่าได้ลงเฮือนแล้วมาบวชชีพภาพนำเพิ่นก็เอาให้มันครบถ้วนกระบวนแล้วจังคอยเมื่อไม่ใหญ่พอใหญ่อดเอากวนซะก่อนมันบ่ทันคุณนี่คันเมื่อมื้ออื่นนี่มื้อฮือก็บ่คุณคัน3มื้อไปแล้วคุณมื้อนึงไปฮอด3มื้อนี่ขอเว้าให้ผู้มาใหม่ซะก่อนผู้มาเก่าเนี่ยเพิ่นสิฮู้จักดีปานหยังอยู่ดอกซุ่มได้เคยไปเคยมาเนี่ยโอ้ยอ่อนซ่อนหลายซุ่มนี่เตรียมตัวเอากำไรไปเรื่อยซุ่มมาใหม่นี่ที่มาลองซิมเบิ่งนี่นะมาแจ๊ะเบิ่งคันแม่นอันนี้กินก็ได้บ่แม่นได้สดเป็นคำได้แล้วลองแจ๊ะเบิ่งจังน้อยอย่าแจ๊ะเถาะเอาให้มันเต็มท้องซะเบือบานไปหลอดจังได้ก็ได้วันแรกไปถึงวันที่3มื้ออื่นนี่ล่ะตั้งแต่มื้ออื่นเศร้าเป็นต้นไปมันสิอุกอังเอาบังแก่แกงยันปานตกนรกทั้งเป็นคันแม่นได้ผัวใหม่ก็คือว่าเป็นลูกไผ่ใหม่ นั่งจังได้เอ๊กับบอดีหยาดพ่อปูเมียาวาบอดีหักงอกเงี้ยเงี้ยละลูกไปหันจับฝ้อยกวดนี่เนียนอันนั่นปั๊บอันนี้ไปนั่งไปหยาดเพิ่นว่าให้ทุกข์ใจอยู่ตลอดอยู่ไรน้ำพัวอดเอาดนไปแล้วก็ลึงดอกเป็นลูกไข่เก่าแล้วก็ลึงบ่หยาดหญ้าบาดนี่มืออื่นมือหื้อมือหนึ่งนี่เป็นเคยใหม่ไผ่ใหม่เคยพระพุทธเจ้าไผ่พระพุทธเจ้านั่งบนได้กับบ่อขังลูกอังสังขยาดินดันอยากเมื่อซ้ำกันกับงอกควยสนเข้าใหม่บ่หั่นเรื่องเสือกเรื่องปอคันเว้าพื้นมาเข้ากับบ่หั่นได้ไหนบ่หั่นพอได้นึ่งมืออื่นมือหื้อเนี่ยคันไปนึ่งก็มีสุขเอาให้มันในสักวันได้ในสามมือไปแล้วบาทเนี่ยเพิ่นสิอ่อนซ่อนเจ้าของโอ้ยคือสิแล้วไว้เถอะบาทในเรือสองมือมันมวนอยู่เด้เห็นนี่นี่มันมวนอยู่เด้มันบ่ทันมวนตั้งแต่เฮ็ดบ่เป็นน่ะนะเบิ่งเป็นหยังล่ะเฮาไปเห็นเขาเตะฟุตบอลจักสิมวนฌานกีฬากีฬาคือการเล่นในการเพ่งมหัดเล่นเล่นบ่ทันได้เป็นสิบ่ม่วนคันเป็นแล้วสิม่วนม่วนผู้เฒ่าซุ่มเพิ่นม่วนแล้วบ่ว่าไสได้ยินข่าวไปโหลดที่มานี่ซุ่มเพิ่นม่วนแล้วมาไกลๆมาจากบ้านแพงมาจากท่าอูเทนพุ่นาบ้านแพงมันแต่แม่นของใกล้ข้าอูเทนสี่สงครามนครพนมพันมามาเอ็ดอย่างเพิ่นม่วนเว้าภาษาย่อว่าม่วนเอ็ดอยู่บ้านมันบ่ม่วนแต่ยังมันจึงบ่ม่วนอยู่บ้านมีขี้ข้านคันตื่นมาแล้วก็ข้าวเดียวนั่งจังหน่อยนอนนะคันเมื่อจะพี่โมข้าม่วนแล้วขี้ข้านเดี๋ยวบางโมก็เงางกเงางากเดี๋ยวห้องก็พ่ออยู่จ้ะพี่น้องทั้งหลายอาตมาดีใจดีใจหลายที่ได้มาอบมารมมาพบพี่น้องที่บ้านโคกเลาะตรงเนี้ยเคยมาเทศวัดนู่นตั้งแต่5ปีก่อนแล้วก็แล้วไปปีนี้ได้ย้อนกลับคืนมาใหม่ดูสถานที่มันเหมาะมันสมมันสงบมันระงับดีใจมากที่พี่น้องมีความสนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมนี้จะมีจำนวนน้อยเป็นอย่างจังหวะดีใจดีใจแท้พระพุทธเจ้าวันนี้ลองให้ศีลก็ให้ศีลแบบพระพุทธเจ้าแบบโบราณบ่พาเว้าว่าสิได้กันบ่ว่าซั่นก็ยังเอากันหยาบหยาบเถียงกันซ้ำนะได้เบิดสุคนอย่างนี้จะไม่ให้ดีใจได้อย่างไรศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเขาได้หมดศีลของเขาบัญญัติสิบประการอะไรต่ออะไรเขาไม่ให้พระเขาภาวาในสมัยพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันคนไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศจบแล้วเขาเหลื่อมใสแล้วเขาว่าให้พระพุทธเจ้าภาวาเด้เขาสิบอกเอาเองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตาติจนจบจบเสร็จแล้วเขาก็จะสมาทานศีล5จบแล้วเขาก็ประนมมือเดินเวียนพระพุทธเจ้า3รอบกราบ3หนแล้วจึงจากไปเขาบอกเอาเองเขาเข้าใจแล้วแท้ห้องนี้ได้อยู่กับให้พระเว้ากินเป็นกะให้ป้อนต่อไปบ่แม่นแต่สิป้อนย่ำซะก่อนทำนาจังสิได้ป้อนเมื่อนี้ให้กินเองมึงก็ยังได้เด้พากันเว้าอยู่โคบขอบอยู่พี่น้องบ้านใต้ไฟเนื้อพวกเรามาที่นี่ส่วนมากจะเป็นคนแก่คนสูงอายุจะต้องขอโทษสิต้องขอขมาขอโทษขออภัยแม่ใหญ่พ่อใหญ่ทั้งหลายไว้ก่อนล่วงหน้าอย่าเขียดอย่าคมอย่าเข้าใจว่าลูกหลานนี่พามาถูกมาหยากเด้อมื้ออื่นสิพาตื่นแต่ตี2พุ่นเด้ได้ยินเสียงระฆังแม่งๆๆๆขึ้นคันขี้ข้านด่าเอาเด้อ
1: ด่าเจ้าของอย่าให้ผู้อื่นด่าต่อเจ้ามาบวชสิพร่ำเนี่ยมาบวชนอนบ่ว่าซั่นเด้อคันสิมาบวชสัมมานอนอยู่นี่สิมาบวชยากหยังนอนอยู่เฮือนแห้งแซ่ว่าซั่นบ่มีผู้ใดมาตีระฆังเอิ้นคันมันบ่ขี้ขานบัดได้ยินเสียงระฆังเพิ่นตีลูกขึ้นน่ะยกมือใส่หัวสาธุจะแม่นเพิ่นดีนอนลับๆอยู่ก็ตื่นผู้ขาให้ลุกมาทำคุณงามความดีเนาะเฮาตื่นซำนี้ผู้เพิ่นไปตีระฆังเพิ่นต้องตื่นก่อนเฮาพระทรงองค์เจ้ามาแล้วก็จะพานั่งสมาธินั่งสมาธิเฮ็ดจังได๋บัดอันนี้เอาไว้น้ำหลังสิเว้าเพิ่นฟังแล้วจังจบนั่งสมาธินี่บ่แม่นยากดอกถ้าเฮายากกว่านี้ยากเฮ็ดให้ยากเฮ็ดหน้ายากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอาตมาไปเบิ่งเขาฟ้อนแห่กันหลอนยากกว่าเฮามานั่งอยู่ซื่อๆนี่เป็นตะเมื่อยกว่าเฮามานั่งอยู่ซื่อๆนี่แดดเต็มฝ่าเบิ่งเขาเจ้าสูบเซาเป่าลมโอ้ยบ่จักดีจักเด่งจักเดาจักดองสารพัดโอ้เหงื่อไหลไข้หน่อยฝุ่นตลบกบตลาดเป็นตะเมื่อยนี่เหลือบ่แม่นได้สิว่าเป็นตาซื่อๆบุญแล้วย่านเขาเจ้าได้ฉีดยาอยู่ซุมมื้อนี้มันปวดหลังปวดแอวมันเจ็บสารพัดตากแดดตากไม้ถ้าเฮาบ่ได้ตากหยังดอกตื่นมามานั่งซื่อๆนั่งจอบเบิ่งเจ้าของแต่ก่อนบ่ได้อยู่น้ำเจ้าของจักเถื่อบาดนี้สิมาอยู่น้ำเจ้าของมีบัดหมู่ในหลายปันใดจะมีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยก็ตามก็สั่นอยู่ผู้เดียวอยู่บริบาลกันนี่คนบ้านเพิ่นว่าจอแจห้องเหี่ยวโพแตกโพบอกแหวกวุ่นเย็นสมิ่งมิดดีดูดาวดังทั้งหัวคนละผู้ผุ่นกระสู่ผีกระสู่คือไม่งาบ่มีแปลว่าแนวใดจอแจห้องเหี่ยวโพแตกโพคนไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมจิตใจไม่มีสมาธิสองสามคนปานลอยคนจอแจจอแจจอแจคนขี้เหล่าวอกแวกปุ่นเย็นสมิ่งมิดดีคนมีสมาธิคนได้รับการอบรมบ่มนิสัยฝึกจิตฝึกใจมีเป็นแสนเป็นหมื่นมิดจิลีบอกแหวกวุ่นเย็นสมิ่งมิดดีมิดบ้านเฮาก็มิดจิลีบ่ปากบ่ตีนใช่ดูดาวดั่งทั้งหัวคนละผู้ผุ่นกระสู่ผีกระสู่คือไม่งามบ่มีหมายก็ว่าคือเฮานั่งแล้วเลี้ยวเบิ่งดาวอยู่ทั้งหัวผู้ละหน่วยละหน่วยละหน่วยหมายความถึงเพ่งจิตลงไปเพ่งสติลงไปดูจิตดูใจใจไผใจมันจอบเบิ่งซ่อมเบิ่งเจ้าของมันคิดอีหยังแน่เบิ่งมันนั่งหันเจอเขาหันเจอออกงับเงียบงับเงียบเบิ่งคักๆบ่อ้าวกูบ่ได้หันตัวนี้มันเป็นเองมันตัวนี้อันเว้าอยู่นี่มันก็เอาอยู่งับเงียบงับเงียบคือนั่งฟังกันอยู่นี่ก็ได้เบิ่งไปนําคันเบิ่งเขาเลิกๆมันจังสิฮู้ได้ว่าเอ้ามันบ่แม่นเฮาตัวนั่งหันใจนี่มันหันเองมันคันแม่นว่าเฮาไปตั้งใจหันตายไปละคนลืมเก่งๆลืมหันแต่อันนี้ลืมหรือบ่ลืมก็อย่ามันเข้ามันออกงับแง่มาแง่นอนหลับแล้วมันก็เข้ามันก็ออกเองมันบาดเถื่อมันบ่จะเข้าจะออกเฮ็ดจังได๋มานี่ตายก็บ่แม่นเฮาสิไปบังคับมันได้มันก็สิตายเองมันการนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าใจออกพระพุทธเจ้าเรียกว่าอานาปานสติสตินั่นเป็นภาษาบาลีภาษาไทยเพิ่นว่าระลึกได้ภาษาบ้านเฮาว่าฮู้เมื่อฮู้เมื่อความหูเมื่อขี้ก็บอกภาษาผู้ไทยมั้ยนั่งหูเมื่อเจ้าของหันเจ้าเข้าหูเมื่อเจ้าของหันเจ้าออกหูเมื่อมันอย่างสั่นเอาความหูนี่ไปต่อเอาความหูถ้าเฮาอยู่นี่บ่มีความหูหลายเฮาจังเป็นจังซี่ จังพากันทุกข์จังพากันอยากจังพากันเกิดกันแก่กันเจ็บกันตายอวิชชาแปลว่าไม่รู้เราจะทำวิชชาคือความรู้ให้เกิดขึ้นเหตุอย่างไรไม่ยังสิหูเอาหูน้อยๆนี่ไปต่อเอาหูอื่นมาหลายๆหูล่มหันใจเข้าหูล่มหันใจออกหน้าที่หนึ่งหันใจเข้าหันใจออก30เถื่อ30เถื่อชั่วโมงหนึ่งหายใจเข้าใจออกอย่างน้อย 1,800 ครั้งเฮาสิหูเมื่อขิ้งเจ้าของ1,800 เถื่อเอามันร่วมกันขันมันเป็นตนเป็นโตใส่กับตานี่ได้หาบความหูอันนี้ได้หาบหามือนี่ฮะมันได้ใส่รถสิบล้อมันเมื่อสมมุติว่ามันเป็นตนเป็นโตแต่ว่ามันไม่เป็นตนเป็นโตดอกเข้ามาหูจักเจ้าของมาหูเมื่อเจ้าของตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งเว้อมันปวดแข้งปวดขาเหตุจังใดบัดอย่าไปเครียดให้มันมันเป็นเฮาปวดมันพุ่นน่ะปวดมันจะปวดเองมันคันบอกได้ใส่ฟังก็อยู่ซื่อๆแน่ว่าจังซั่นตั่วอย่ามาหาปวดจักหลอกแกกแหลกหลายว่าซั่นมันปวดเองมันให้เรารู้ว่าอันนี้คือเวทนาหู้เมื่อคว่ำภาษาภาคอีสานว่าหู้เมื่อคว่ำภาษาบาลีว่าเวทนานุปัสสนาตามรู้จักความรู้สึกพอภาษาบาลเฮาว่าหูเมื่อคว่ำมันเจ็บเองมันปวดเองกระพริกไปบ่บาปดอกบ่แม่นว่านั่งสมาธิแล้วพริกบ่ได้ได้บาปพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ว่าแนวนั้นรู้มันซะก่อนแล้วก็ค่อยๆพริกไปแต่ว่าหัดอดทนแน่ดนเขาดนเขามันก็สิเก่งอาตมานี่ขาหักสองข้างนั่งโดนโดนก็ได้อยู่แต่ก่อนก็นั่งบ่ได้พอหานาที10นาทีได้หัดเอาหัดไปหัดมามันก็ลึ่งดอกหัดแนวใดๆแนวนั้นตั้งแต่ดังงัวดังค้วยมันตันๆเอาไม้แหลมๆไปแท่งจนสอดเอิ้นว่าสนเข้าผูกไว้โอ้ยมันสิเจ็บสิปวดปานใดจูงไปมันก็ยางน้ำก่นดอดๆแล้วมันเจ็บดังมันนอกดนเข่าหลายเข่ามันลึ่งบาดนี่เอิ้นว่าดังแข็งดึงทกเงินบ่ย่านเลยบางตัวมันก็ลึ่งได้คือกันขนาดสิ่งที่เป็นบาดเป็นแผลต่อความเจ็บความปวดถ้าเราจะฝึกหัดอดทนงัวควายนั้นเขาไม่อดทนแต่มันจำเป็นจำใจเข้าสนอยู่บ่ยาบ่เศร้าบ่แล้วลึ่งอันเฮานั่งนี่ก็ลึ่งเป็นคือกันเด้มันปวดก็โอ๊ดเบิ่งไว้ซะก่อนเดินเติบโหเมื่อขี้งโหเมื่อคว่ำบ่มันเจ็บมันปวดหลายแล้วก็ค่อยๆพลิกได้สักชั่วโมงนึงครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิพายืนบ่แม่นพานั่งคมเห็งเต็งเต็กไปจนห่อนมื้ออื่นเซาพุ่นดอกยืนก็บ่ได้ยืนหาบยืนค่อนอีหยังดอกยืนแต่โตอยู่ไก่ต้นใหม่ก็จ้องต้นใหม่ขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถยืดเส้นยืดสายหันใจเงาๆการเทศจังสี่เป็นการจอบสังห้อมซ่อมเบิ่งเบิ่งเจ้าของเฮาบ่ฮู้จักเจ้าของส่วนมากไปเที่ยวฮู้จักผู้นั่นไปฮู้จักผู้นี่ผู้นั่นก็บ่ดีผู้นี่ก็บ่ดีผู้นั่นก็บ่งามเจ้าของสิดีผู้เดียวเฮาจอบเบิ่งใจเจ้าของนั่งอยู่น้ำกันเบิดมือนี่ก็สำนังผู้เดียวบ่ได้เว้าเรียกว่านั่งอยู่กับตนเองปี1365วันในจำนวน365วันนั้นเราได้ใช้ชีวิตสิ้นเปลืองไปกับกิเลสตัณหามันลากมันจูงมันอยากเฮ็ดจังใดอยากเว้าจังใดอยากกินจังใดอยากไปอย่างมันอะไรเฮาเฮ็ดน้ำมันเบิดบาดนี่หาหมื่นเนี่ยเฮาสิบ่เฮ็ดน้ำมันเฮาสิจอบเบิ่งเจ้าของผู้สิแลนไปน้ำกิเลสตัณหาตั้งใจศึกษาอ่านใจตนเองผูกใจตนเองให้มันอยู่แล้วจึงอ่านใจตนเองออกจึงจะบอกใจตนเองได้จึงจะใช้ใจตนเองให้ไปตาม คำสั่งของตนเองได้ผูกใจอยู่ดูใจออกบอกใจใดใส่ใจเป็นเฮาบ่เคยอ่านใจเจ้าของจักเถื่อไปหานั่งอ่านใจผู้นั้นอ่านใจผู้ค่อยบ่ฮู้จักใจเจ้าว่าซั่นข่อยบ่ฮู้จักใจผู้นั้นบ่ฮู้จักใจผู้นี้เศร้าสักมหัดฮู้จักใจเจ้าของจักหามึงใจเฮาอยู่นําเฮามันคิดอีหยังก็มาฮู้จักใจอ่านมันเมื่ออ่านนานๆเข้าก็จะอ่านใจออกใจก็จะหลอกเราไม่ได้เราจะเป็นนายในจิตภาษาบาลีว่าสยังวะสีมีอำนาจในตัวมีอำนาจในจิตควบคุมจิตใจตนเองได้ห้ามือนี่อาจสิเก่งผู้ลำคนบุญหลายเด้สังเกตเบิ่งผู้น้อยผู้น้อยมาบวชน้ำแม่มาบวชน้ำเอื้อยมาฝึกหัดน้ำพ่อน้ำแม่จังสี่ต้องถือว่ามีบุญมีบุญแต่ศาสตร์ก่อนสั่งสมอบรมมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีอุปนิสัยบุคคลผู้พร้อมด้วยบารมีธรรมเปรียบเสมือนบัวอยู่ในน้ำเวลาน้ำงวดแห้งไปแผ่นดินแยกแตกระแหงชาวบ้านเขาไปขุดเอารากบัวขุดเอาเง่าบัวเอามาต้มเอามาประกอบอาหารบัวนั้นก็เหมือนมันตายไปใบก็ไม่มีแม้แต่รากเขาก็ขุดเอามันเหลือเพียงนิดหน่อยอยู่ในดินนั้นพอฝนตกมามีน้ำสองสามสี่วันบัวนั้นก็มีใบเกิดมาฉันใดบุคคลผู้มากด้วยบุญญาบารมีที่สั่งสมเอาไว้ในอดีตชาติแม้จะอยู่ท่ามกลางคนพาลแม้จะอยู่ท่ามกลางคนชั่วเขาเพียงได้ยินเขาเพียงได้ฟังสิ่งที่เป็นกุศลจิตใจเขาจะแบ่งบานรับบุญรับกุศลนั้นทันทีเฮาสิสังเกตเห็นลังคนเป็นสาวเป็นนางลำคนเป็นเบาเป็นแผ้วย่ำนี่ย่ำมวลย่ำนี่ย่ำบุญภาเวทย่ำนี่ย่ำไปเบิ่งหนังเบิ่งหมอลำเป็นหยังสมมุนั่นเล็กๆหน่อยๆสมมุนั่นจังบ่ไปเอาบุญน้ำโมจังมหานังสมาธิน้ำปูเถาฝึกฝนอบรมตนสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าเกิดมาจากบุญจากกุศลที่สั่งสมเอาไว้คนเฮาตายไปแล้วคือกันกระหมักใหม่เพิ่นว่าเอาหวานไปน้ำตั้งแต่แม่ตั้งแต่ศาสตร์ก่อนเอาสมไปน้ำตั้งแต่ศาสตร์ก่อนไปเกิดกับหวานคือเก่าสมคือเก่าที่ได้สั่งสมเอาไว้ในสมัยพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเดินทางจากนครสาวัตถีไปที่เมืองอารวีระยะทางไม่ใช่น้อยระยะทางตั้ง30โยชน์30โยชน์นี่ไม่ใช่น้อยตกไปตั้ง400กว่ากิโล480กิโลพระพุทธเจ้าท่านเดินทางไป480กิโลไปเทศไปอบรมชาวเมืองอาราวีนั้นไปโปรดผู้หญิงคนเดียวเป็นสาวน้อยอายุ15 16ปีแต่ว่าคนทั้งหลายก็มาเต็มอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้เป็นที่อยู่ของอารวะกยักษ์ที่เมืองอารวีพระพุทธเจ้าท่านไปถึงตรงนั้นประชาชนพากันหลั่งไหลมาทำบุญสุนทรทานมาฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่แสดงธรรมในขณะนั้นท่านนั่งรอชาวบ้านก็ปรารถนาจะฟังธรรมเมื่อถวายอาหารท่านฉันเสร็จแล้วท่านจะต้องเทศหรือมิฉะนั้นท่านจะต้องเทศก่อนอาหารในศาสนานี้ก่อนจะฉันหรือว่ารับทักขิณาทานอันใดอันหนึ่งถ้าไม่เทศให้ฟังซะก่อนก็จะเทศตอนหลังแต่วันนั้นชาวบ้านผิดหวังเมื่อพระพุทธเจ้าของเราฉันแล้วท่านก็ไม่แสดงธรรมชาวบ้านก็แปลกใจว่าเอ๊ตามปกติท่านจะต้องแสดงธรรม ่อนฉันหรือมิฉะนั้นท่านจะต้องแสดงธรรมหลังจากท่านฉันเสร็จปัจฉาภัตแต่วันนี้ก่อนฉันก็ไม่แสดงธรรมฉันเสร็จก็ไม่แสดงธรรมประชาชนนั่งเต็มรอคอยก็แปลกใจท่านก็มองคือมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ15หยกหยก16หย่อนหย่อนเป็นลูกสาวของนายช่างฟืมเปสการีทิตาภาษาบาลีว่าเปสการีเปสการีนี่แปลว่าช่างหุบจักสิแปลถึกหรือแปลผิดอาตมาว่าผู้ชายสิไปเฮ็ดหุบหรือว่ามันต้องเป็นสร้างฟืมแม้ไว้เนาะคันหุบนี่มันต้องเป็นไม่ออกฟืมด้วยมันตีพัวๆนะเนาะแต่ในพระไตรปิฎกบอกว่านายช่างหุบลูกสาวของนายช่างหุบอาตมาก็เถียงอยู่ในใจนี่มันต้องนายช่างฟืมแต่ว่าในอินเดียผู้ชายก็ตำหูกเด้นี่แต่ในแอฟริกาเดียวนี้อาตมาไปอยู่ที่เมืองที่โปรีที่แอฟริกาไปมีกลุ่มหนึ่งพวกแขกอาหรับตำหูกเลยโอ้ยซ้ำไม่ออกเลยบ่ได้ใกล้ตำไว้ไว้หูกเขาเจ้าก็เหงากว่าเฮาเนี่ยหูกเหงาเกือบสองว่าสองคนผมได้ตำทึบทึบทึบทึบมามันหูกแนวใดน้องเมื่อ3ปีก่อนนางคนนี้ยังเป็นเด็กเล็กๆพระพุทธเจ้าได้เดินทางมาปราบยักษ์อารวกยักษ์ที่เมืองอารวีแล้วอารวกยักษ์นี่แกถูกสาปเอาไว้ในต้นไม้สะเดาคันผู้ใดเขามาในนี่มึงกินโลดคันออกจากนี่แล้วกินบ่ได้ถูกสาปไว้เพราะนั้นเรามักจะเคยได้ยินต้นไม้บางต้นมีผีต้นไม่ใหญ่มีผีเพิ่นว่านะบางทีพวกยักษ์ยักษ์เนี่ยเฮาบ่เห็นต้นเห็นโตภาษาบาลีว่ายะชะติตัตระภาลิงกโรตีติยักขาผู้ใดหรือสิ่งใดที่คนทั้งหลายต้องบูชาอันนั้นน่ะคือยักษ์ต้นไม้ใดคนย่านเป็นเหตุเป็นไผ่เขาบูชายักษ์อยู่เนี่ยฮะยักษ์ตัวนั้นจะถูกสาปว่าผู้ใดมาในนี่จึงกินได้คันออกจากนี่ไม่มีสิทธิ์กินพระพุทธเจ้าก็จะไปปราบยักษ์ไปนี่ละให้มันกินแต่จะไปเทศให้มันฟังเสร็จแล้วท่านก็ไปเมืองอาราวีชาวบ้านชาวเมืองจัดสถานที่พักให้ท่านไม่เอาท่านบอกจะไปพักตรงนู้นใต้ต้นไม้นู่นชาวบ้านก็อ้อนวอนอย่าไปเลยอารวะกะยักษ์โหดร้ายมากท่านอย่าไปเลยใครห้ามก็ไม่ฟังท่านก็ไปยักษ์ตัวนี้ก็มาเลยไวบานเครียดให้บังแก่กันกันว่าเป็นอาหารกูแล้วมาถึงก็สมณะให้ออกมานี่ไว้ท่านพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกง่ายยังไงยันมันเครียดแห้งโพดหน้าเฮ็ดให้มันสบายใจกันย่างย่องย่องออกมาเฮ็ดให้มันเก่งได้หนาแน่ความจริงบริวารยักษ์เขารู้เขาบอกหัวหน้ายักษ์ว่านั่นมหาสมณะท่านจะได้เบียดเบียนเลยมีอนุภาพมากมีเดชมากมีฤทธิ์มากมูมันก็ห้ามยิ่งถูกห้ามเท่าไหร่ยิ่งโกรธไผสิมาเก่งเกินห้องไปถึงก็ด่ากระโชกออกมานี่พระพุทธเจ้าโอ้ออกไปให้มันดีใจจักหน่อยให้มันได้หนาหมูมันสิว่ามันเก่งมันสิบ่เสียเปรียบท่านก็เดินย่องย่องออกมาความจริงพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าไปไหนบางทีก็เจอมารแต่ก็อย่าไปทะเลาะเขายอมให้เขาทำเสียเขาก็จะยุติไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะไม่เป็นทุกข์มากยกตัวอย่างเมื่อวานนี้อาตมามาบ้านโคกล็อกเนี่ยถามโยมสมนึกเจอก็ได้เข้ามาในบ้านมีคนมาตบรถเลยปังเลยเนี่ยรถคันเนี่ยเราก็เฉยให้เขาตบเถอะเขาจะได้สบายใจคือจะเป็นเด็กหน่อยผู้เบาคล้ายๆอารวะกยักษ์นี่แหละตีรถตุ่มรถเสร็จเอาละให้เล่าตีซะเล่าสิได้สบายใจรถมันก็บ่เจ็บบ่ปวดอีหยังดอกมันบ่ห้องบ่กูกว่าโอ้ยจังสันจังสิ ก็มาเลยใช่มู่เขาก็สิได้ย่องโอ้โหตัวเก่งหลายเติบไปไปยิงรถพระก็ได้ก็บ่เป็นหยังแล้วมันก็แล้วไปไม่มีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วไปเมื่อวานนี้ถ้าจะพูดตรงนี้กลัวโยมจะโกรธแทนอย่าไปโกรธเขาเลยให้อภัยลูกหลานของเรานี่แหละยักษ์ตัวนี้บอกพระพุทธเจ้าว่าออกมานี่พระพุทธเจ้าท่านก็เดินย่องย่องออกมากลับไปมันว่าท่านก็เดินเข้าไปลูกศิษย์บริวารยักษ์ก็โอ้เก่งขนาดเพิ่นนี่ก็ได้นาออกมาพระพุทธเจ้าท่านก็เดินออกมาง่ายว่าง่ายสอนง่ายนี่สมณะนี้ว่าง่ายสอนง่ายจริงเว้ยกลับไปว่าสันสามเถื่อเอิญเขาเอิญออกอยู่หันแล้วพระพุทธเจ้าว่าย่างออกมาหาพ่วงศีนังผัดกลับไปว่าท่านก็กลับไปพ่วงศีนังทั้งบุญออกมาว่าสันวนไปเวียนมาอยู่สามรอบรอบที่สี่ออกมาพระพุทธเจ้าบอกมาว่าเนี่ย เอาละให้มันเก่งสามเถื่อเท่านี้ละว่าสันก็เลยนั่งท่านจะทำอย่างไรก็ทำเถิดเราจะไม่ออกมาเราจะไม่เข้าไปยักษ์มันบอกว่าเราจะควักหัวใจของท่านออกมาขยี้เราจะจับขาท่านเวียงข้ามภูเขาข้ามแม่น้ำไปนู่นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าเรายังมองไม่เห็นผู้ใดในโลกนี้เทวโลกพรหมโลกมารโลกตรงไหนที่จะทำอย่างนั้นได้ถ้าท่านทำได้ก็จงทำยักษ์ตัวนี้ก็บันดาลเลยคือพวกมารให้ฝนตกลงมาฝนถ่านเพลิงฝนถ่านไฟนี่ตกลงมาใส่เพิ่นพวกเทวดาทั้งหลายหวาดกลัวมากอำนาจยักษ์ตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านนั่งเฉยนั่งสมาธิเฉยฝนนั้นตกลงมาเป็นถ่านไฟแต่มันไม่ได้เข้าใกล้เลยสักหน่อยต่อมาก็ตกลงมาอีกเป็นฝนเท่าฝนเท่าเดือดฝนขี้เท่าเดือดตกลงมาแต่ก็ไม่เข้ามาใกล้ถูกลมพัดหนีหมดต่อมาก็เป็นพายุพัดมาจนเหมือนจะโค่นแม้กระทั่งภูเขาชายจีวรของท่านก็ไม่หวั่นไหวทำยังไงก็ไม่เป็นอันตรายหลังจากนั้นมันก็มาถามปัญหาถามปัญหาทุกอย่างพระพุทธเจ้าตอบได้หมดสุดท้ายมันก็ก้มกราบนับถือพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญท่านเสด็จมาเมืองอารวีนี้เพื่อมาอนุเคราะห์ข้าพระเจ้าโดยแท้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนยักษ์คำสั่งที่เราได้ตัดได้สอนไปนั้นถ้าท่านไม่เชื่อใจก็ลองไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูยักษ์ตัวนี้มันพนมมือขึ้นบอกว่าข้าพระเจ้าจักไม่ถามใครอีกแล้วจักต้องไปถามใครทำไมคำสั่งสอนของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนงายของที่คว่ำเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดพระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าจักเที่ยวไปจากบ้านนี้สู่บ้านโน้นจากนครสู่นครนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านอบน้อมพระธรรมอันดีงามประกาศธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาหลังจากนั้นยักษ์ตัวนี้เที่ยวไปเอิญบ้านนั่นบ้านนี้พี่น้องทั้งหลายเอ้ยสมณะผู้มีศีลมีธรรมพร้อมบริวารสู่เมืองอารวีผู้ใดเพียงแต่คิดถึงผู้ใดเพียงแต่ระลึกถึงก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเนาะเชิญท่านทั้งหลายไปตักตวงเอาบุญเอากุศลยักษ์ตัวนี้เที่ยวไปประกาศนางลูกสาวช่างฟืมช่างหูกนี้ก็มากับชาวบ้านมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องมรณานุสติเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่จะต้องใช้อยู่ตลอดทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนหนุ่มไม่ว่าคนแก่ไม่ว่าพระไม่ว่าชาวบ้านให้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจหายใจเข้าอาจจะตายก็ได้หายใจออกอาจจะตายก็ได้นั่งอาจจะตายนอนอาจจะตายยืนอยู่อาจจะตายทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อรอความตายนั่งถ่าตายนอนถ่าตายเดินถ่าตายกินถ่าตายบางคนนอนหลับๆอยู่ตายมันก็มาเอาหอดบ่ปุ๊กเอิ่นว่าไหลตาย พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันนี้นางลูกช่างโหกมานั่งอยู่ท้ายแถวฟังถูกส่วนคนอื่นฟังแล้วก็แล้วไปเหมือนพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่ในวันนี้ฟังให้ดีนะเรื่องตายเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานมรณานุสติระลึกถึงความตายเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นจบท่านก็กลับเมืองสาวัตถีจากนั้นมาอีก2ปีเข้าปีที่3นางคนนี้ก็อายุได้15ปีเต็มเข้า16เป็นสาวพระพุทธเจ้าวันนั้นท่านตื่นขึ้นมาตรวจดูโลกท่านก็เห็นอุปนิสัยของนางสาวน้อยคนนี้เราไปแสดงธรรมที่เมืองอาราวีเราโปรดได้เฉพาะอารวักกยักษ์และเปสการีธิดาลูกสาวนายช่างหูนอกจากนั้นฟังแล้วก็เลี้ยวไปไม่เข้าใจเลยบัดนี้อินทรีย์ของนางบารมีของนางได้แก่แล้วในธรรมเราจะต้องรีบไปเพื่ออนุเคราะห์นางพระพุทธเจ้าต้องเดินทางมา480กิโล30โยชน์โยชน์หนึ่งมี16กิโลเดินมาหลายวันนะตั้งเป็นเกือบเดือนมาถึงเมืองอาราวีผู้คนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาทำบุญทำทานนางคนนี้ได้ข่าวพระพุทธเจ้ามานึกในใจว่าบัดนี้บิดาของเรามาแล้วพ่อของเรามาแล้วพ่อของเราที่เลี้ยงเรามานั้นเป็นพ่อทางกายแต่พ่อทางจิตใจทางวิญญาณผู้ให้อมตะธรรมอมตะทางแก่เรานั้น

0: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ถือพุทธกันตายแต่เขาสงสัยว่าเอศาสนาผมเรียกผมเป็นแพทย์ปริญญาเอกหมาเขาเจ็บเขาป่วยเขาให้ผมฉีดยาให้มันตายทางศาสนาผมเขาถือว่าช่วยให้มันไปเกิดสวรรค์ไม่ต้องให้มันทรมานนานแล้วผมมาถือพุทธแล้วผมจะบาปไหมล่ะครับแล้วสิตอบอย่างไรโยมอาตมานั่งคิดจะตอบอย่างไรดีเนาะก็ได้ความคิดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนสมมติว่าคนนอนเจ็บคางโอ้ยโอ้ยอยู่ที่เตียงนอนโรงพยาบาลเขาจะค้อนตีหัวคุณพอใจไหมไม่พอใจครับเพราะอะไรผมยังไม่อยากตายหมาก็เหมือนกันแหละคุณฉีดยาให้มันตายมันก็บาปเหมือนกันเลิกๆตอนนั้นต่อไปจะไม่เอาขอถือศีล5ตลอดชีวิตเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยคนนี้เลื่อมใสมากนี่ยานนี้ยาน3นะนี่เขาเรียกปีติปัสสัทธิความสุขแล้วศรัทธาต่อไปก็ศรัทธาก็มีความสุขก็ผ่านแล้วนี่ต่อไปความเพียรโอ้ยบางคนขยันไม่ต้องเตือนไม่ต้องบอกเดินกลางค่ำกลางคืนทีนี้ถ้าขยันเกินไปก็ไม่ได้เงินอุปกิเลสเกิดแล้วมันขยันเกินเนี่ยมันโลภะได้โอกาสมันพุ่งไปนี่พองน้อยุบน้อกำหนดไม่ได้ก็นั่งน้อทุกน้อนั่งน้อน้อจะบังคับเอาไม่ได้เอ้าลุกขึ้นเดินเดินเดินไวๆสมาธิก็ไม่ได้ไม่ได้ปัจจุบันนี่มันระวังให้มากอย่างเนี้ยไม่ได้มันเกินกำหนดขยันไม่ใช่ไม่ได้เรื่องเขาไม่ให้เร่งตอนนี้ง่วงก็นอนมีท่านองค์หนึ่งเป็นพระเดี๋ยวนี้ยังอยู่กับธรรมธาตุนั่นแหละเมื่อเอ่ยชื่อจันทคุณเจ้าคณะวัดก็ทราบพอไปนั่งอยู่ดื่มโอเลี้ยงเข้าไปเอากาแฟเข้าไปจะให้ตาแข็งไม่ให้มันง่วงนอนเสร็จแล้วอัดบุหรี่กาพระจันทร์เข้าไปมันก็ตาแข็งที่นอนไม่หลับที่ที่เนี่ยนั่งไปกันนิมิตมาแล้วไปได้เสียงมากระซิบที่หูบ้างเดี๋ยวเห็นเป็นคนโน้นมาบ้างนั่งปั๊บมันไม่อยู่หรอกคนเนี้ยมันหนีหมดแล้วเพราะมันฟุ้งนี่ไม่ได้ปัจจุบันแล้วอย่างนี้อันตรายนั่งอยู่ดีๆเนี่ยโอ้ยนนท์ได้เผาในผินเอารถมาสนามหลวง32คันโยท่านนั่งอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในวิหารน้อยนี่แหละทำอะไรล่ะปิดประตูไหมปิดแล้วเห็นได้ยังไงล่ะเงียบเอาเราเปิดประตูจูงแขนออกไปสนามหลวงเงียบจะไม่พูดเลยเนี่ยเนี่ยนี่เขาเรียกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่แหละเวลามันเกิดเรียกว่าสติมันเกินแล้วก็ความเพียรก็กล้านี่สติเกินนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วไปสติเกินก็ไม่ได้เป็นอุปกิเลสไปนึกถึงอดีตไปนึกถึงอนาคตทิ้งปัจจุบันไปแล้วตามปกติเขาดีนี้ก็เป็นอันตรายข้อที่8ยานนี่ยานมาเกิดได้นะเมื่อถึงตรงนี้แล้วบางทีนึกพิจารณาพองเป็นรูปจุบเป็นรูปรูปเป็นนามนี่อนิจจังนี่ทุกขังนี่อนัตตาพองพองนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังตาเนาะใจก็คิดไปเรื่อยจริงเนาะพระพุทธเจ้าเทศไว้สุญญาโตโลกังโมคราชะดูก่อนโมกขลาดเอ๋ยเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสุญเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิคือความตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ตอนนั้นพญามัจจุราชจะไม่ตามทันจริงแล้วเธอน้องแม่วิภาควิจารนี่เป็นปริยัติผสมปฏิบัติไม่เอาเป็นอดีตกับอนาคตทิ้งปัจจุบันใช้ไม่ได้แต่ถ้าธรรมดานี่ดีแต่ถ้าเข้ากรรมฐานแล้วมันไม่สูงมันอยู่ในยาน3ดีกว่านี้ยังมีคนโดยมากจะมาติดอยู่ในยานนี้นี่ข้อที่8ข้อที่9อุเบกขาพอนั่งไปพับใจมันสงบเงียบเวทนาก็ไม่ค่อยควรพองยุบเบาลงบ่ลงหายไปเวลาใจเฉยนิ่งเวลาใจเข้าภวังค์สงบวุบลงไปอ้าวนั่งต่อไปอีกนี่นี่อุเบกขาเป็นอุปกิเลสแล้วนิกันติที่เนี่ยข้อที่10 แม้ได้ยินเขาว่าเขาเห็นอันนู้นเห็นอันนี้อยากจะเห็นกับเขาได้ยินเขาเล่าให้ฟังนั่งไปเห็นเทวดาก็อยากจะเห็นนั่งไปเห็นแสงสว่างก็อยากจะเห็นได้ยินเสียงกระซิบที่หูโอ้ยชอบใจพอใจคนอื่นไม่ได้ยินเราได้ยินเอาแล้วนี่ไปติดนี่เขาเรียกตัวกิเลสแท้ๆอุนิกันติเนี่ยเป็นเหตุให้สมาธิจางไม่ทันปัจจุบันจึงถือเป็นวิปัสสนูปกิเลสตรงนี้ยากญาณเนี่ยแก้ยากพอมันติดแล้วเนี่ยนี่แหละระหว่างเขตนี้สมถะเนี่ยนี่อารมณ์สมถะทั้งหมดที่เรามานี้ยังไม่เข้าวิปัสสนาทีนี้ต่อไปบางคนมีนิมิตนั่งปุ๊บไปเห็นเทวดาแล้วมีเจ็ดคนหนึ่งไปนั่งอยู่บ้านโยมอาตมาวันนั้นโยมให้ไปช่วยสอบหน่อยเขาแก้อารมณ์ไม่เป็นพอนั่งไปเห็นเทวดาเห็นเทวดาเป็นไงอาตมาก็ซักเทวดามันใส่แต่พวงอุบะว่างนั้นมันไม่ใส่เสื้อนะเทวดานางเทพธิดามันไม่ใส่เสื้อใส่แต่พวงอุบะนั่งไปเป็นไงเห็นแล้วประเดี๋ยวใส่พวงอุบะแล้วจะไปดูของดีเทวดาอ้าวหายไปแล้วเสียดายจังเลยหายไปแล้วแหมนี่เขาเรียกว่ายานหลอกใช่ไหมใจไปนึกไปเห็นรูปเทวดาเขาตั้งอยู่ตามที่ไหนใจก็วาดมโนภาพขึ้นมาก็เลยเข้าใจว่าเป็นเห็นเทวดาที่จริงจิตมันสร้างขึ้นมานี่เขาเรียกนิมิตแปลว่าเนรมิตขึ้นมาอ้าวหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านมานั่งกรรมฐานอาตมาเป็นไงหลวงพ่อวันนี้เห็นอะไรโอ้ยเห็นพระพุทธเจ้าเยอะจับมือถือแขนได้พูดกันได้คุยกันได้แหมนี่เกิดญาณนี้หลับตาแต่เห็นพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนพูดกันได้คุยกันได้นี่แหละเจริญสัมมาอรหังอ่ะดีแล้วหลวงพ่อให้หลวงพ่อกำหนดนี่เปลี่ยนนั้นอารมณ์สมถะจะเปลี่ยนวิปัสสนาต้องกำหนดเห็นหนอยกขึ้นมาสู่พระไตรลักษณ์เห็นหนอ8หนหายแสดงว่าสมาธิอ่อนอาจารย์ต้องทราบทำอย่างไรดีแล้วหลวงพ่อแต่ให้หลวงพ่อกำหนดนะ8หนหายวันนี้เพิ่มกำลังเพิ่ม2เพิ่มเดินจงกรม10นาทีหลวงพ่อครับวันแรกให้30นาทีเพิ่ม10นาทีเป็นเดิน40นั่ง40แก่อารมณ์ต่อบทเรียนให้เสร็จวันหลังไปสอบเป็นไงหลวงพ่อโอ้เห็นพระสงฆ์เยอะอยู่ที่ไหนล่ะท่านรัดอกใส่สังฆติแล้วไปนั่งอยู่ศาลาหลวงพ่ออยู่ที่ไหนผมก็อยู่ศาลากับท่านนี่กรรมฐานรั่วไปเยอะแต่เราไม่ว่ารั่วไปนี้จะเกิดเสียใจดีหลวงพ่อแต่เน้นตรงนี้นิดนึงให้หลวงพ่อกำหนดเห็นเนาะเกิดผลหายช้าไปสมาธิอ่อนสมถะนี่เขาไม่ได้เดินเขามีแต่นั่งพอเราให้เดินนึกว่าสมาธิพอไม่พอวันหลังเพิ่มอีก50เดิน50นั่ง50พอนั่งไปเป็นแรงพ่อโอ้ยธรรมกายมาแล้วได้เลยแล้วเขามาบ่อยๆดีหลวงพ่อแต่ให้หลวงพ่อกำหนดครับเห็นหนอพอเห็นหนอหนที่สามแต่ละขาดมุด

เหตุสมัตถะพอยกขึ้นมาสู่พระไตรลักษณ์กำหนดเห็นหนอเห็นหนอนี่ยกสู่วิปัสสนาหอยพบเข้าเขตญาณ4ชัด 50% นี่สันตติขาดนี่อนิจจังทุกขังตาชัด 50% เห็นอย่างนั้นนะนี่สำคัญตรงนี้ตั้งแต่นั้นเงียบเลยหลวงพ่อไม่พูดเลยเรื่องไอ้สมถะมันเป็นอะไรเงียบคล้ายๆแต่ก่อนนึกว่ามีเชือกเส้นเดียวนึกว่าถึงนิพพานแล้วธรรมกายน่ะมันดับได้นี่เหมือนเชือกสองเส้นวัดกันได้แล้วไม่พูดเลยปฏิบัติจนกระทั่งได้ฟังเทศน์ลำดับญาณพร้อมกับแม่ในหลวงท่านผู้นี้2498มาปฏิบัตินะนี่ญาณสามนะนี่บางคนเห็นนิมิตบางคนเห็นงูโอ้บางคนเห็นเสือบางคนเห็นจระเข้มีมหาแสวงเกตประโยคเจ้าอาวาสวัดศรีประวัติพอน่องไปน่องไปอุ้ยไอ้จระเข้อ้าปากนี่กลัวอุบาสิกาแนบต้องพาออกห้องกรรมฐานเนี่ยเนี่ยมหาแสวงเป็นปริญญาตอนนั้น5ประโยคเดี๋ยวนี้เขาได้7ประโยคเป็นพุ่มพานนี่มอมหลวงคุยเห็นงูพอนึกถึงงูโอ้ยงูใหญ่มันพาดในร้องสุดเสียงเลย2ปีที่แล้วเนี่ยอาตมาไปเทศหรือก่อนเข้าพรรษานี่ไปเทศที่วัดเมืองมางเทศระดับญาณอย่างนี้ลูกศิษย์พระครูปลัดทองพระคุยพัฒนาภิบาลเป็นโยมจีนเมื่อเป็นสาวเคยตีงูตาย2ตัวเวลามานั่งกรรมฐานเดี๋ยวนี้อายุ75ปีเป็นงูมาเลยร้องสุดเสียงพอนั่งไปงูมาด้วย2ตัวน่ะจะกัดร้องสุดเสียงเลยทำกรรมฐานไม่เคยได้ถ้าตายในขณะนั้นเป็นงูนะนั่นไม่เป็นงูก็ตกนรกกันแล้วนั่นขณะนั้นน่ะนี่เขาเรียกนิมิตเนี่ยเวลาคนจะตายก็ปรากฏอย่างนี้นี่ญาณ3นะถ้ากำหนดหายไวขึ้นญาณ4พอนอนแล้วถ้าหายวุบไปเลยเข้าญาณ4อ้าวจบแล้วนะญาณที่1ถึง3หมดแล้วโยมนี่เขตสมถะเนี่ยถึงตรงนี้แหละเรียกว่าวิสุทธิที่5ไปแล้วก็อธิบายทีหลังต่อไปจะอธิบายญาณ4นะนี่ตัววิปัสสนาเริ่มญาณ4 4 5 6 7 8 9ตลอดไปเป็นวิปัสสนานี่เขตสมถะหยุดแค่นี้ถ้าใครนั่งเห็นแค่นี้อยู่ในเขตสมถะที่นี่วิปัสสนาที่เนี่ยเรียกว่าญาณที่4อุทยัปปยานอุทยะเกิดขึ้นวยะดับไปเห็นความเกิดและดับของรูปและนามเป็นปัญญาขั้นที่4มีข้อสังเกต1เวลากำหนดนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าแสงสีต่างๆกำหนดเห็นน้องให้น้องหายไว3 6หนหายนี้เข้าเขตญาณ4อ่อนๆ2เวทนากำหนดเจ็บน้องเจ็บน้องก็หายไวนี่เข้าเขตญาณ4นิมิตก็หายไวเวทนาก็หายไวถ้ากำหนดพองน้องยุบน้องพองยุบมันเบาลงลงหายวบลงไปเลยนี่ดีขึ้นมากนี่เห็นอนิจจังชัดพองยุบเบาลงว่าพองยุบเบาลงนี่อนัตตาชัด 50% ถ้าพองยุบมันทีเข้าทีเข้าไวเข้าขาดวบลงไปนี่เห็นอนิจจังชัด 50% ถ้ากำหนดพองยุบแน่นเหมือนใจจะขาดแล้วขาดวบลงไปเห็นทุกขัง 50% นี่ญาณที่4ต้องเป็นอย่างนี้นะโยมกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองยุบมันไวเข้าหรือเบาลงกระตุกวบไปข้างหลังไปไวกลับไวหรือไปข้างๆก็มีนะนี่เป็นญาณที่4ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเนี่ยโยจะวัตสสตังทีเวอปตังอุทยัพพยังเอกหังทีตังสโยปัสสโตอุทยัพพยังผู้ใดเห็นรูปนามเกิดดับอย่างนี้ตายเสียวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นแต่มีชีวิตอยู่ได้ตั้งร้อยปีคนเกิดมาร้อยปีแต่ไม่เคยเห็นรูปนามเกิดดับไม่เคยเห็นอนิจจังทุกขังตาสู้คนที่เห็นแล้วตายวันนี้ไม่ได้พุทธเจ้าสรรเสริญขนาดนั้นนะนี่ญาณที่4แต่ญาณนี่แปลกนะสังเกตให้ดีมันมีลักษณะคล้ายกัน6ข้อ1ปีติเวลาถึงญาณที่3ปีติเกิดมันสะพองหุบไปข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เรื่องไปตอนไหนก็ไม่รู้ก่อนจะไปก็ไม่รู้2ปัจจัตถิเวลาจิตเจตสิกสงบสงบมันดิ่งลงลงสะพองหุบไปเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ญาณ3 3เวลาเกิดสมาธิดีลงลงสะพองหุบลงไปนี่ก็ญาณ3 4พอเกิดอุเบกขาใจลอยทิ้งพองทิ้งยุบเฉยเงียบสงบลงสงบแวบอันนี้อุเบกขาโมหะอยู่ในญาณ3ข้อที่5เวลาเกิดง่วงนอนกำหนดพองน้อยหนอซึมสลึมสลือคอตกลงตกลงสงบแวบตาใสแจ๋วขึ้นมาอันนี้ง่วงนอนนะ5อันนี้คล้ายกันกับสันตติขาดอันถ้าอันนี้ไม่ดีนะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาง่วงนอน5อย่างนี้ไม่ดีมาข้างหน้าไม่ไปข้างหลังแต่ที่ดี

ที่มันไปข้างหลังกำหนดพองหนอยุบหนอพองยุบมันจะเบาลงหรือถี่ลงกระตุกวบไปข้างหลังไปเองกลับเองนั่นเขาเรียกสันตติขาดอนิจจังทุกขังตาชัด 50% แล้วยังไม่ถึง100ถ้าถึงตรงนี้ดีมากเพราะนั้นโยมต้องตรวจดูนะใครถึงตรงนี้บ้างนี่เป็นญาณที่4แล้วเข้าเขตวิปัสสนาต่อไปเป็นญาณที่5พังคญาณนี่เห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวพังคะแปลว่าดับมีลักษณะเบามือนี่เบาซ้อนกันไม่รู้สึกว่าซ้อนกันเลยนั่งอยู่ศาลาไม่สนใจเรื่องศาลาเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบมีแต่ความตึงอยู่ที่พองที่ยุบพองยุบบางทีเบาบางทีร้อนบางทีเย็นบางทีหนาวเมื่อถึงตรงนี้แล้วแต่เขาจะเกิดถ้าพองเนาะสุดพองเขาชัดยุบเนาะสุดยุบเขาชัดขวาย่างเนาะไปเหยียบลงไปเหนียวเหนียวเหมือนอะไรติดเท้าเหมือนคนดึงว่าจะงี้ยุบเนาะสุดยุบมันชัดนี่เป็นญาณที่ห้าพังขยะมันมีแต่ปรมัตถ์ล้วนๆบาลีว่าปัญญาติงสมติกมิตวาสัพพาเวเยวะจิตตังจิตติจิตมันล่วงบัญญัติอยู่ในปรมัตถ์ล้วนๆจะรู้สึกเบาไม่เคยสนใจเรื่องอื่นอันนี้ญาณที่5ไม่นานไปไวขอให้ญาณ4เกิดถ้า4เกิดแล้วมันจะไป5 6 7 8โนดไปชัดเอา9หรือ10 11นั่นแหละขอให้ญาณ4มันชัดแป๊บเดียวมันไปได้ไม่ช้าพอญาณที่7นี่ญาณที่6นี่เสียวกลัวหน้ากลัวบางทีร้องไห้เมื่อถึงยานเนี่ยนึกถึงพี่ถึงน้องถึงใครเราเกิดสะอื้นสะอื้นใจกันมาเลยยานหกแต่โดยปกติเขากลัวหน้ากลัวไม่ใช่กลัวจริงๆแต่นึกหน้ากลัวแทนคนอื่นก็มีแต่บางทีนึกว่าถ้ามันเกิดจับอีนี่ก็หน้ากลัวดังนี้ก็มีแต่บางคนกลัวจริงๆจะร้องไห้ก็มีมีด็อกเตอร์ปุ่นนี่กลัวอยู่ในวิหารไม่ได้ต้องขอกลับไปกุฏิก่อนขนาดเป็นปริญญาหกประโยคแล้วมหาเรืองเดชอยู่คงนึงนั่งอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องลงมานั่งข้างล่างกลัวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็กลับไปต่อได้อันนี้เกิดขึ้นไม่นานถ้าอาจารย์แก้มันก็ไวขึ้นถ้าไม่แก้บางทีทรงอยู่นานนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกญาณที่6พยายามเห็นรูปนามเป็นของหน้ากลัวบางคนนึกหน้ากลัวเฉยต่อไปเป็นญาณที่7อาทินวญาณเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปเวทนาหมายความว่านั่งไปเนี่ยมันเกิดดับก็มีอยู่ใจเราจะนึกว่าโอ้ยรูปนามนี่มันไม่อะไรดีเนาะเวทนาไม่เคยเจ็บมันก็เจ็บฤทธิ์ที่ดวงหายมันก็กระเลิกขึ้นมาอีกเคยเป็นโรคอะไรหายก็คล้ายๆมันขึ้นมาอีกเนี่ยมาถึงญาณนี้ใจไม่พอดีแล้วใจก็กระวนกระวายกลัวจะเกิดโรคเรื้อรังขึ้นมากลัวจะโรคเก่าจะกำเริบขึ้นมาบ้างบางทีโรคใหม่มันก็มาบ้างเจ็บตาบ้างปวดขาบ้างสารพัดที่มันจะเกิดเวทนาทั้งหลายแหล่บางทีมันเกิดขึ้นมาเยอะแต่ถ้ากำหนดก็หายแต่คนลืมกำหนดเลยมากมันจึงหายช้าถ้าใครมีสติดีกำหนดตายเป็นตายคนนั่งกรรมฐานตายมีไหมในประเทศไทยเนี่ยถ้าใจข้าวับมันก็หายมันไม่ช้าแต่คนส่วนมากไม่สู้พอเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อยมีอยากจะแก้อยากจะเปลี่ยนนะจ๊ะจริงๆมันถึงยานของเขาต้องเป็นมันจะเร่งไปหายานเบื่อต่อไปก็เกิดยานที่8นิพพิทายานแปลว่าเบื่อหน่ายอาหารก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยใครเป็นคนรักมาหาก็ไม่อยากดูหน้าใครพูดนิดหนึ่งก็ขวางหูไม่ค่อยดีโกรธก็ง่ายนอนก็นอนน้อยอาหารน้อยนอนก็น้อยพูดก็พูดน้อยไม่ค่อยพูดมากอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากให้ใครมากวนใครที่เคยรักเคยชอบก็ไม่อยากเห็นหน้าบางทีอาจารย์ก็เกลียดไม่อยากเห็นพบหน้าอาจารย์มาถึงยานนี้แต่มันไม่เป็นนานหรอกแต่มันเป็นได้อาหารก็ฉันน้อยทานก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยมีแต่เบื่อมีแต่หงุดหงิดใจนี่ยานที่8หน้าตาบอกคุณไว้รับเหี่ยวแห้งเหมือนหญ้าในฤดูแล้งอับเฉาลงไปเหมือนอย่างนั้นเคยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่อยากแต่งปล่อยพลุงพลังสั่งเขานี่เขาเรียกยานเบื่อแต่ก่อนนึกว่าเป็นมนุษย์นี่ก็จะได้เป็นคนหญิงคนนายมียศถาบรรดาก็ดีแต่พอถึงไปนี่เป็นอะไรก็เท่ากันนั่นแหละไม่มีอะไรพิเศษแล้วแต่ก่อนนึกว่าอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วแต่ก่อนนึกอยากจะไปเกิดมือสวรรค์เทวดาไม่เอาแล้วเกิดเป็นเทวดาก็มีรูปมีนามเหมือนกันอย่างนี้แหละจิตก็น้อมไปนิพพานอยากจะไปนิพพานถึงนิพพานจะไวๆนี่ญาณที่8พอถึงญาณที่9ทีเนี่ยโอ้ยกระวนกระวายนั่งก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ค่อยดี5นาทีมานั่งก็ดีเดิน5นาทีนั่ง5นาทีไม่ไหวนอนก็ไม่ค่อยดีฟุ้งใจเขาเรียกมุนจิตุคันตามตัวนี่ไม่รู้อะไรตากัด
เหมือนมีหมามุ่ยเหมือนมือตำแยบางทีมีตัวเป็นเหมือนตัวบุ้งไต่เข้าไปในเสื้อก็มีแต่โดยมากรู้สึกว่ากระวนกระวายใจไม่ค่อยดีสมาธิไม่ดีแต่ก็ทำอยู่นะแต่นึกว่าไม่ดีแต่ที่จริงมันดีแต่ตัวก็ไม่ดีนะนั่ง5นาทีมาอยู่10นาทีมาอยู่เดินก็ไม่อยู่นอนก็ไม่อยู่ฟุ้งรำคาญหงุดหงิดไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแล้วนั่งไปทำไมมาปานนี้ก็ยังไม่ได้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วเราเนี่ยคงหมดบุญวาสนาบารมีแล้วกลับอยู่บ้านดูท้องดีกว่านี่มันเกิดขึ้นมานี่แหละคือตัวอวิชชาเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือปรุงแต่งจิตของเราให้เห็นว่ามันไม่ดีทั้งที่มันดีอยู่เพราะตัวไม่รู้เพราะกรรมฐานจึงต้องมีอาจารย์คอยสอบคอยแก้อารมณ์ให้อันนี้มันดีมีในน้อยองค์หนึ่งชื่อเน้นคำเขียนตัวเล็กๆมันนั่งถึงยานนี่โอ้ยอาจารย์ครับผมคันไม่รู้มันอะไรเอามุ้งไปตากมันก็ยังคันอยู่เอาจีวรไปฟอกมันก็ยังคันอยู่เอาเสื้อไปสลัดมันก็ยังคันอยู่เนี่ยอาจารย์นั่งหัวเราะอาจารย์อินทวังสาเนียนน้อยมันเล่าช็อตช็อตช็อตเลยอาจารย์ก็นั่งหัวเราะฟังไปฟังไปนี่ยานเก้าอาจารย์พอใจแต่เด็กมันนึกว่าไม่ดีอ่ะที่จริงมันดีนั่นน่ะยานที่เก้านั่นน่ะเอามีเด็กคนนึงเดี๋ยวนี้อายุ17ขวบแล้วไปแล้วมันนั่งไปนั่งไปมันพยานขี่ขาดวบบ่าย3โมงอาตมาสอบพอถึง3ทุ่มมันมาคอยดักร้องให้ผมไม่เอาเลยผมเบื่อผมจะกลับบ้านแน่เราต้องชี้บอกนี่ดีแล้วนะเธอนะจวนแล้วนี่แหละถึงยานเก้าเป็นอย่างนี้แหละมันก็ดีใจว่ามันถึงยานเก้ามันก็ไม่กลับมันปฏิบัติต่อมันก็ได้ผลดีนิยมอีกคนหนึ่งพอถึงยานเก้านี่แหละพอผัวหอมหมอนม้วนไว้เสร็จแล้วมาลาอาตมาเป็นนายโยมดิฉันจะกลับบ้านเจ้าข่าคงหมดบุญวาสนาบารมีแล้วแหละทำไปไม่ได้หรอกเป็นไงโยมนั้นเบื่อก็วนก็ไว้คุ้มอกคุ้มใจอยากหนีอยากเลิกไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรกลับไปอยู่บ้านกับลูกกับหลานดีกว่าเจ้าค่ะแหมอย่างนี้อาจารย์ต้องบอกแล้วนี่แหละโยมดีนะนี่ยาน9ยาน10เป็นอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกยานม้วนเสื่อม้วนอย่างนี้จริงๆนะโยมนะเออค่อยดีใจขึ้นมาคลี่เสื่อลงนั่งกรรมฐานต่อไปได้นี่เขาเรียกยานม้วนเสื่อเออยานที่9มุนจิตุกัมมัจจตายานจากออกจากนี้จากพ้นยานที่10นี่เข้มแข็งเนี่ยปฏิสังขารเก็บยานที่10เหมือนเข็มแทงเก็บแป๊บเข้าไปเหมือนอะไรอ่ะมันเข้าไปในขาเราโน่นน่ะอะไรเก็บแป๊บเข้าไปบางทีเหมือนหัวไม่จิตไปเมื่อกี้บางทีเหมือนเอาเข็มมาแทงเนี่ยเก็บในลึกๆโดยมากเป็นอย่างนั้นยาน10ประปากฏอย่างนี้นอกจากนั้นก็หนักบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวเนี่ยบางทีเหมือนเอาเลื่อยตัดท้องบางทีเหมือนตะปูตีบางทีก็หนักหนักซึมซึมไม่ค่อยอยากลุกไม่ค่อยอยากเดินแล้วนี่ลักษณะของยานที่10ยานนี้ก็ไม่นานนักเข้าเขตยานที่11ตอนนี้เพลินสบายไม่ง่วงเหงาเฮานอนนั่งก็ไม่ค่อยมีเวทนากวนจะให้อยู่นานก็นึกจะอยู่ได้แต่ได้เวลาก็ออกเหมือนกันกับเพื่อนแต่ในใจรู้สึกยังจะนั่งต่อได้อยู่นี่เป็นปสังขารุเปกขยานยานที่11ยานที่12อนุโลมยานอนุโลมตามยันต่ำหมายถึงว่ามันจะต้องรวมกำลังยัน4ยัน5 6 7 8 9 10 11กลับไปกลับมากลับไปมาก็อนุโลมสังเกตดูเถอะนั่งตอนเช้าก็เป็นอย่างหนึ่งตอนบ่ายเป็นอย่างหนึ่งตอนกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันนั่ง10ผลก็จะไม่เหมือนกันเหมือนนิดหน่อยนี่เป็นลักษณะของยานที่11สังขารุปิกขยานและบางทีอนุโลมตามยานสูงที่เนี่ยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4วิธีวาสีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เขาจะรวมกำลังตั้งแต่ยานนี้ยานที่12ยังไม่พร้อมกัน 99% แล้วรวมกำลังแล้วเพื่อจะประหัตประหารกิเลสแต่ยังไปไม่ได้เตือนแล้วนี่ยานนี้มีข้อสังเกตอย่างนี้คือ1เวลากำหนดพองน้อยหนอพองยุบมันจะเบาลงขาดวับจับได้ยานที่12จับได้นะยาน11จับไม่ได้ยานที่1ถึง4นี่ขาดแต่จับไม่ได้ว่ามันขาดลงไปตอนพองตอนยุบยานที่12จับได้เวลามันจะขาดพองยุบมันจะไวเข้าไวเข้าขาดวบลงไปอันนี้อนิจจังชัด 100% ขาดลงไปตอนพองตอนยุบทีนี้ถ้าพองยุบมันสะเบาลงมาลงขาดวบลงไปจับได้ชัดอันนี้อนัตตาชัด 50% และถ้าพองยุบมันแน่นอึดอัดเหมือนจะขาดวบลงไปจับได้อันนี้ทุกขังชัด 50% นี่มีข้อสังเกตจับได้ยานที่12อ่ะว่ามันขาดลงไปตอนไหนแต่อย่าเดานะล่ะเราหนอพองน้อยหนอมันวบลงไปพองหนอเอ๊เมื่อกี้มันต้องลงยุบแน่เพราะมันขึ้นพองอันนี้มันนึกเอานะอันนี้ใครก็นึกได้จะไปเอานี่ไม่แน่นะต้องให้แน่แน่จริงๆอย่าไปเข้าตัวเองมันจับได้ชัดๆ
นั่นแหละจึงจะดียานที่12ถ้าถึงยานที่2มันก็หมดแล้วนี่แหละเขาเรียกอนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำเริ่มตั้งแต่ยาน4ถึง11อนุโลมตามยานสูงปฏิปทานโพธิปักขิธรรม3ที่7เขาจะมาเข้ารวมกันเกือบ 99% แล้วพอถึงยานที่13โคตรปุญญานี่ยานที่1ถึงยานที่3นี่เป็นสมถะนี่เป็นเขตสมถะจินตามยปัญญายานที่4 5 6 7 8 9ถึง16เป็นภาวนามยปัญญายานที่1ถึง12เป็นโลกิยะยึดรูปกับนามคือขันธ์5เป็นลมยานที่13โคตรปุญญานงวงนิพพานไปลม1ขณะจิตตอน22ได้รู้ว่าขาดอะไร13ไม่รู้ทิ้งแล้วขาดความรู้สึกขันธ์5ดับหมดรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีเค้าเรียกขันธวิมุตติพ้นจากขันธ์ทั้ง5มีนิพพานเป็นอารมณ์งวงนิพพานเป็นอารมณ์1ขณะจิตนี่โคตรปุครอบงำโคตรของปุถุชนจะเข้าสู่โคตรปริยัติตั้งแต่1ถึง12นี่เป็นโคตรของปุถุชนพอย่างเข้านี่เป็นโคตรเป็นโคตรอริยะเขาเรียกโคตรตรปุญญานครอบอยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระต่อกันจะบอกเป็นโลกิยะก็ไม่ใช่จะบอกเป็นโลกุตระก็ไม่เชิงเหมือนโยมขาอยู่ในประตูบ้านขาหนึ่งอยู่นอกขาหนึ่งอยู่ในบอกว่าโยมนี่อยู่ในบ้านก็ไม่ถูกอยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงเพราะมันอยู่ในหลังตึงกลางอันนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยตึงกลางโลกิยะ1ถึง12เป็นโลกิยะ14 15เป็นโลกุตระมันอยู่ในตึงกลางนี่เนี่ยจึงได้ชื่อโคตรภูครอบอยู่ในระหว่างตึงกลางโลกิยะกับโลกุตระจึงเรียกว่าโคตรภูภูแปลว่าครอบงำโคตรของปุถุชนมันจะขึ้นสู่โคตรพระอริยะแต่ยังไม่เต็มที่นะแน่นวงนิพพานไปลม1ขณะจิตเท่านั้นต่อจากนี้ไปอีก1ขณะจิตนี่นี่ยานที่14ตรงลูกศรแดงๆนี่กิเลสขาดตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ขาดอริยสัจ4อันนี้เห็นตรงนี้เห็น 99% อันนี้ 99.9 พอ14นี่ 100%กิเลสขาด 100% ขาดตรงนี้เห็นอริยสัจ 400% ตรงนี้นะเนี่ยเมื่อเห็นตรงนี้ยานที่14ครั้งที่1กิเลสของเรามี12ตัวนี่โยมนี่12ตัวนี่กิเลสทุกคนมีเท่านี้12ตัวโลภะ8โทสะ2โมหะ2เมื่อถึงยานที่14ครั้งที่1กิเลส12ตัวเนี่ยโลภะ8นี่เห็นมั้ยถึงครั้งที่1นี่โลภะเดิมมี8เมื่อถึงครั้งที่1โลภะตาย4หรือ4เนี่ยถึงยานที่14ครั้งที่1นี่แหละโลภะของเรามันมี8มันจะต้องตายไป4เหลืออยู่4ตัวโทสะ2ไม่ตายโมหะ2นี่ตาย1คือวิจิกิจฉาตัวที่สงสัยว่าบาปมีมั้ยบุญมีมั้ยมรรคผลนิพพานมั้ยเดี๋ยวเค้าเรียกวิจิกิจฉาเนี่ยมาตายตรงนี้นะเนี่ยตายยานที่14ไอ้ส่วนทิฏฐิสักกายทิฏฐิเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ดีหรือศีลปัตตปรมาสก็ดีมาขาดตรงนี้องค์ธรรมก็คือโลภะกับมิจฉาทิฏฐิที่พอเขาเวียนว่ายไปเกิดตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้ปิดประตูบายแล้วไม่มีวันที่จะไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายได้ถ้าถึงจริงนะนี่ยานนี้ปิดประตูบายแล้วยานที่14ตรงนี้เพราะอะไรเพราะกิเลสขาดไป5โลภะตายไป4โมหะตายไป1ที่ดื้อที่สุดตายแล้วเหลือที่ไม่ดื้อนะ7ตัวแต่ไม่ไปนรกเพราะมีนิพพานรองรับเป็นหนเดิมกิเลสก็เหลืออยู่7นี่ต้องปฏิบัติผ่านยาน14ครั้งที่2แต่มาถึงโคตรภูเขาเรียกโวทานโคตรไม่ได้เรียกโคตรภูจะเป็นพระสกิทาคาเขาเรียกโวทานโคตรเป็นพระอนาคาเรียกว่าโวทานโคตรเป็นพระอรหันต์เรียกว่าโวทานโคตรแต่พอโสดาเขาเรียกโคตรภูญาณอย่างนี้ทีนี้พอถึงยานที่14ครั้งที่3ครั้งที่2นี่กิเลสที่เหลือเนี่ยโลภะ4โทสะ2โมหะ2รวมเป็น7ตัวนี้ไม่ตายเห็นนิพพานขั้นที่1ตายไป5เห็นนิพพานขั้นที่2ไม่ตายอ่อนกำลังเขาเรียกตนุกระทำให้เบาลงไปไม่มีพิษมีสงแล้วเมื่อถึงยานในที่14ขั้นที่3ถึงนิพพานขั้นที่3เห็นอริยสัจ4ขั้นที่3โลภะ4ก็ยังอยู่ไม่ตายโทสะ2มาตายน่ะตายตอนนี้อนาคามีนี่ตายแล้วโมหะ1ยังอยู่เหลือ4เหลือ5โลภะ4โมหะ1ต้องผ่านยาน14ขั้นที่4ถึงนิพพานขั้งที่4เห็นอริยสัจ4ขั้งที่4โลภะ4ตายโทสะนี่ตายมาแล้วตั้งแต่อนาคามีโมหะ1อุทธัจจะมาตายตรงนี้เป็นว่ากิเลสของเรา12ตัวตายหมดแล้วตายหมดมันก็สบายแล้วเนี่ยพระอรหันต์ท่านฆ่า12ตัวนี้ตายก็เป็นพระอรหันต์แต่12ตัวนี้ไม่ตายเป็นไม่ได้พระโสดาก็เป็นไม่ได้แต่ปฏิบัติกี่หนก็เป็นไม่ได้อ้าวนี่จบไปแล้วนะ
ยาน16นี่พอถึง13นี่เงียบถึง12นี่จับได้ว่าขาดประตอนฟองสรุปถึง13นี่เงียบ1ขณะจิตถึง14เงียบ1ขณะจิตถึง15เงียบไป2ขณะจิตบ้าง3ขณะจิตบ้างถึง16ปฏิเวทขณะญาณเอ๊ะนี่เราเป็นอะไรไปย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีเหลือเขาเรียกปฏิเวทขณะญาณจบแล้วญาณ16จบไปแล้วนะต่อไปก็เป็นอริยสัจ4ไปเห็นตอนไหนอริยสัจ4นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพอกำหนดพองน้อนะเอาสมมุติอันนี้เป็นพองเลยพองน้อสมมุติอย่างนี้นะวินาทีแรกที่พองโยมเริ่มพองนี่ตัวเนี้ยเอาพองตรงนี้ก็ได้เริ่มพองวินาทีแรกนี่วินาทีจะถึงนะจิตจะถึงนิพพานเนี่ยมันมีวิถีจิตอย่างนี้นี่ชาวนะจิตเจ็ดขณะนี่มันทะบุคคลปัญญาอ่อนอันนี้ติดขบุคคลปัญญากล้าคนปัญญาอ่อนต้องชาวนะจิตโน้นผวังนันทพรผวังผวังผวังผวังนอนผวังขจรณะผวังไหวอันนั้นลงผวังมันขึ้นมาเลยเป็นผวังขจรณะผวังไหวแล้วก็ผวังตัดกระแสทะตัวนี้อุปเฉทะตัดกระแสผวังพอดวงมอนั่นมโนทวารจะถึงนิพพานต้องลงมโนทวารลงทางใจนะลงทางใจแล้วเขาเรียกมโนทวารลงทางใจแล้วเมื่อลงพับมันจะถึงแล้วทีเนี้ยชาวนะจิตดวงที่หนึ่งนี่เลขหนึ่งสองสามหกเจ็ดจิตชาวนะดวงเป็นบุญหรือบาปอยู่ในชาวนะนี้เราสร้างบุญหรือบาปอยู่นี้ใครจะโกรธจะฆ่าจะแกงอะไรกันเป็นบุญเป็นบาปอยู่ชาวนะจิตนี้ดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ถ้าดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติที่สองดวงที่สองสามสี่ห้าหกให้ผลในชาติต่อไปไม่มีหายสมมติทำบาปไปนี้เนี่ยเอาไม้เสียบหลังแมลงสาบลงไปแล้วชาตินี้มันให้ไม่ได้ไม่ทันชาวนะจิตของเรามันอ่อนตัวก็เล็กแต่ว่ามันจะให้โอกาสต่อไปได้มันไม่หมดอ่ะกรรมเวรอันนี้มันยังอยู่แต่ใครจะให้ผลนี่ชาวนะดวงที่2 3 4 5 6เป็นคนเจ็บไปตาเหมือนหมาเลยเนื้อถ้าดวงที่1นี่กล้าให้ชาตินี้เลยนี่ให้ก่อนเพื่อนเลยเลือดอาเจียนเป็นเลือดออกในลำคอน่ะเพราะอะไรพระองค์เล่าว่าชาติก่อนเป็นหมอยากลางบ้านเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมันมีรวยหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยสบายเอายาใส่มันเลือดคอออกแล้วเอายาใส่มันหายก็จะได้เงินเขาแกล้งเขาหมาเป็นพระเจ้าโลกกับคณิกาภาสเรื่องที่หนึ่งนี้มันให้ผลชาตินี้แต่ดวงต่อไปที่เจ็ดให้ผลต่อไปโน้นถ้าให้ผลชาตินี้ก็ให้กันเลยสมมติว่าไปทำชั่วเคยเจตนาแรงตัดสินใจฆ่าตายเลยไม่ต้องไปคิดเอาฆ่าดีแล้วไม่ดีถ้าฆ่าดีแล้วไม่ดีหรอกฆ่าตายอันนั้นอ่อนไปหน่อยให้ผลชาตินี้ไม่ได้แต่ถ้าตัดสินใจปุ๊บเอาเลยให้ผลไวทั้งบุญและบาปผมยอมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมผู้ชายคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดมาทางนี้เป็นครูใหญ่ได้นกหรือเอามาเอามาฉีดอันนั้นมันกัดลาดขนปีกมันเป็นครูใหญ่ด้วยนะแล้วก็ฉีดไม่ฉีดไฟใส่พอมันลุกปล่อยให้มันบินขึ้นฟ้าเลยมันก็ลุกมันก็ไหม้ตกลงมาตายเอาไปกินที่ด้วยนางพระชอบใจนี่โสมนัสแรงชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้เลยต่อมาถูกตะเกียงจะพายุมันระเบิดไหม้หมดทั้งตัวเลยนี่ชาวนะดวงที่หนึ่งกล้ามีพระองค์หนึ่งอยู่จางจังหวัดเตือนสิบเพนโยมเอาปลาย่างไปถวายสลากพัดฉันไม่หมดแต่เอาไว้ไม่ดีแมวมันไปกินตะกุยตะกุยโกรธหาว่ามาขโมยเอาเชือกผูกคอนมากัดลาดขีดไม่ขีดไฟใส่แมวมันร้องดิ้นตายนั่งหัวเราะสมน้ำหน้ามาขโมยกินปลาฉันแมวตายนี่ทำบาปไปขีดดวงที่หนึ่งสมนัดแรงด้วยชาตินี้แหละเดือนเดียวพระองค์นี้ก็ออกพรรษาเดือน11เพ็ญก็ตำดินไปเสียวเอาเครื่องตำนี่มันตำดินเอามาไปกระทบกันเข้าทางปลายเท่านี้เกิดไฟลุกโหมไหม้ตัวลั่นจั่นเหลือแต่ตัวลั่นจั่นโยมเอ้ยทรมานยิ่งกว่าแมวและดมแพทย์จากจังหวัดมหานายฉีดจุกยาแตกล้มเป็นตาน้อยหนาตายทรมานยิ่งกว่าชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้านี่แหละเพราะชนะโดนนั้นมันแรงมีผู้หญิงคนหนึ่งหัวใจชู้เขาลงรถพิมพ์ตัดของดีไอ้เจ็บให้ใจขึ้นมาจนลองเลยว่างทำไมผัวใจชื้นนักไอ้เฉลียวมันจะตัดหัวตื่นขึ้นจะฆ่าตายแทงทันทีเลยแทงตายปุ๊บกลับไปเข้าไปในคุกเอาหัวจุ่มน้ำตายมันต้องมีใครฆ่าเนี่ยให้ชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าแล้วมีคนหนึ่งเป็นนายอำเภอมีพระคุณลงไปแล้วไปนอนอยู่กลางป่าแล้วเขาไปเห็นเขาเมาเหล้ามากับตำรวจคนหนึ่งเอาเท้าไปเตะพระเตะกรดพระหาว่าพระจอมจัดมานอนอยู่ตรงไหนจัดไปหาเจ้าคณะอำเภอเขาไม่เท่าไรมาฝากผู้โรงเรียนดอนเมือง
ข้ามถนนไปถูกรถชนขาหักเอาเท้าไปเตะพระมันก็ขาหักเห็นไหมเนี่ยมันให้ผลชาตินี้ถ้าเราสังเกตบาปกรรมมีอยู่อีกคนหนึ่งอยู่โคราชเนี่ยไปเอาปืนยิงเห็นตายแล้วเสร็จแล้วก็แกงเห็นกินกับเหล้านี่ฆ่าสัตว์มาเอาเหล้ามากินผิดศีลของพ่อเอาเพื่อนมากินด้วยเสร็จแล้วพ่อเคยมาบ้านเชิญพ่อกินเหล้ากับแกงเห็นพ่อไม่เอาพ่อกินข้าวกับน้ำพริกโตถือมีดไล่แทงพ่อเห็นไหมเมามาแล้วไม่รู้อีโนอีเน่พ่อมันก็จะฆ่าได้พ่อก็วิ่งหนีตายลูกก็วิ่งตามถือมีดไปคนที่เมาก็เดินชัดเจนชัดเจนมีใครมันก็เป็นเดินสะดุดเข้ามีดเสียบท้องใส่หลายตายนะเห็นไหมชาตินี้ยังไม่ได้ฆ่าพ่อเจตนากล้าพับมันในผลชาตินี้เลยไม่ต้องชัดหน้าเนี่ยสำคัญตรงนี้ที่นี่พูดที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเวลาจะถึงนิพพานธรรมจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองเป็นอนุโลมสามเป็นอนุโลมสี่ควบไปโกห้ามักหกผลเจ็ดผลสองขณะนี่คนปัญญาอ่อนภาวนาเรียกบริกรรมบริกรรมมาภาวนาคือกำหนดตรงนี้พองน้อยกน้อยพองน้อยน้อยนี่เขาเรียกบริกรรมบริกรรมมาภาวนาเนี่ยพองน้อยยกน้อยพองน้อยปุ๊บไปเลยนี่เรียกว่าบริกรรมพอกำหนดพองน้อยมันขาดปุ๊บลงไปเลยนี่นี่เรียกว่าบริกรรมต่อไปก็เป็นอุปจารอนุโลมโคตรเป็นผู้เงียบมักแต่กิเลสขาดผลผลเงียบเลยผู้นี้เงียบเลยตัวนี้รู้อยู่เนี่ยบริกรรมยังภาวนาอยู่พองน้อยยกน้อยพองน้อยมันก็เงียบขาดไปตรงนี้เพราะตรงนี้ขาดไปเนี่ยอนุโลมเนี่ยเงียบแล้วตอนเงียบแต่ตอนนี้รู้ตอนนี้รู้ตอนนี้เฉียดเข้าไปยังรู้ยิ่งยิ่งแต่ตอนนี้รู้ว่าขาดเต็มพองนึกกันยุบตอนนี้เงียบขันห้าดับหมดถึงนิพพานตรงนี้นิดนึงพอถึงตรงนี้ถึงนิพพานแล้วแต่จนกิเลสขาดในชนะตรงนี้เนี่ยก็คือญาณที่14นี่แหละแต่ชนะเป็นดวงที่5และผลก็คือญาณที่15นี่2ขณะจิตคนนี้มันทับบุคคลปัญญาอ่อนหน่อยแต่ถ้าเป็นติขะบุคคลปัญญากล้านี่ปัญญากล้าติขะแข็งวิถีจิตก็เหมือนกันผวังผกังนะผวังผู้ปฏิเสธมโนลงมโนแล้วจะชำระจิตดวงที่หนึ่งไม่มีบริกรรมที่อะไรเนี่ยเนี่ยเอาอุปจารไปแทนดวงที่หนึ่งก็เป็นอุปจารที่สองเป็นมโนที่สามก็เป็นวูที่สี่มรรคอันนี้มันที่ห้ามรรคที่หกผลเจ็ดผลผลสามขณะอันนี้สามขณะจิตบาลีว่าเทวาตีนีว่าทำไมจึงสามเพราะปัญญากล้ากล้ายังไงนี่เวลาปฏิบัติตัวนี้พองน้อยยกน้อยพองน้อยยกน้อยจะลงพอวัดมันไปเลยวัดไปเลยไม่ได้ว่ายังไม่ได้ว่าพองเลยมันขาดก่อนแล้วสันดาปขาดก่อนแล้วแต่คนปัญญากล้ายังพองหนอยุบหนอพองหนอมันยังจะขาดแต่คนนี้ยังไม่ได้ว่าพองพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอถ้าจะว่าพองวัดมันขาดเลยมันจึงทิ้งบริกรรมใช่ไหมไม่ได้ว่าพองหนอไม่ได้ว่ามันวัดเข้าอุปจารจนมาเฉียดอุปจาระเข้าไปรอบใกล้ๆเตือนจะดับแต่ยังไม่ดับพออนุโลมนี่รู้ว่ามันดับไปจนพองแล้วตอนนี้โคตรเจอภูเงียบขาดหมดรูปก็ดับเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณ5ขันธ์ขาดหมดไม่มีเหลือสักขันธ์หนึ่งตอนนั้นน่ะขันธ์ทั้ง5ดับหมดแล้วนี่นิพพานเป็นขันธ์ทวิมุตติพ้นจากขันธ์ทั้ง5แล้วฉันทขาติอนัคขาโตบอกใครไม่ได้เมื่อถึงตรงนี้ขันธ์ฉันทชาติอนัคขาโตมนัสสาสุโยติยาเมื่อจิตถึงนิพพานบอกไม่ได้มันเป็นอะไรเหมือนอะไรบอกไม่ได้นั้นอุปมาเป็นอะไรก็ไม่ได้อุปมาก็เหมือนมืดกับสว่างก็บอกไม่ได้มรรคญาณในกิเลสขาดเงียบไปหนึ่งขณะจิตผลญาณผลญาณสามขณะจิตคนเนี้ยแล้วก็ผวังลงผวังปั๊บขึ้นมาแล้วปัจเจกเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรไปง่วงนอนหรือเปล่าพิจารณาแล้วถ้าคนมีปัญญาก็นี่กิเลสเราขาดไปเท่านั้นเหลืออยู่เท่านั้นยังอยู่เท่านั้นพิจารณากิเลสทีละละในเท่านั้นตัวเหลืออยู่เท่านั้นตัวนี่มรรคนั้นผลนิพพาน5อย่างพิจารณาเขาเรียกสัจเวทขณะญาณของพระโสดาบันมี5สัจเวทขณะญาณสกิทาคา5อนาคา5อรหันต์คือพระอรหันต์ไม่มีกิเลสที่เหลือพิจารณากิเลสทีละได้พิจารณากิเลสที่เหลืออยู่พิจารณามรรคพิจารณาผลยังนิพพานนิดเดียวมันหมดนี่เราไปลาไปจบหมดแล้วเสร็จแล้วนะนี่เรียกว่าวิถีจิตมรรควิถีที่นี่ว่าถึง อันนั้นหน่อยนึงอริยสัจ4มาเห็นชัดตรงญาณนี้ตรงญาณที่12นี่เรียกว่าอนุโลมญาณชัด 99% อันนี้ 99.9 อันนี้ร้อยนึงเป็นอย่างนี้เวลาจะเห็นเอานี่ผมไม่หลุดพองเอาหลุดพองน้อนะเนี่ยอันนั้นดูไกลไปหน่อยที่ตรงนี้ดีมันใกล้เนี่ยสมมติว่าหลุดพองพองน้ออริยสัจ4วินาทีแรกที่ท้องเริ่มพองนี้เขาเรียกสมุทัยเห
ทศปฏิบัติต้องเทศเหตุก่อนผลถ้าเทศปริยัติเขาเทศผลคือทุกข์ก่อนเทศทุกข์เพื่อจะได้สาวไปหาเหตุแต่เทศปฏิบัติเขาต้องเทศเหตุก่อนเนี่ยจากโลกไทยเกิดเหตุให้ทุกข์เกิดไม่เจอรูปกับนามพอรูปกับนามเริ่มเกิดเมื่อไรทุกข์เกิดแต่สมุทัยเกิดเมื่อนั้นท้องของเราเริ่มพองนี่เลยในบาลีปฏิสัมภิทามักว่าชาติสมุทยะสัจจังชาติได้เกิดความเกิดขึ้นของรูปและนามท้องนี่คือรูปชาตินามชาติมันเริ่มเกิดตรงนี้พองหนอนี่แหละพอเริ่มพองนี่เป็นตัวสมุทัยอริยสัจพองแล้วทนไม่ได้พองหนออาการที่พองมากเข้ามากเข้ามากเข้านี่เรียกว่าทุกขังชรามรณังทุกขสัจังชรามันตายไปมันเสื่อมไปมรณะตายไปเสื่อมไปตายไปตายไปตายไปตายไปคิดจิตขณะจิตมันก็วับดับลงไปนี่เขาเรียกทุกขังบาลีว่าชรามรณังทุกขสัจังความเสื่อมกับความตายเป็นไปทุกขสัจจะหรือพินนังติมิตรนังทั้งสมุทัยและทุกมันดับลงไปเป็นนิโรธสัจจะสติที่กำหนดรู้ดับลงไปสุดฟองหรือสุดยุบเป็นมรรคสัจจะมรรคอริยสัจเห็นอริยสัจสี่ไม่ใช่เห็นคนละทีนะพร้อมกันนั่งพอกำหนดพองหนอพับทั้งทุกสมุทัยในโลมะเขาพร้อมกันเหมือนจุดเทียนโยมอุทัยยุคเป็นสีมนจุดเทียนเมื่อกี้นี่เนี่ยมงไส้หมดไปสองที่พึ่งหมดไปสามแสงสว่างออกมาสี่มืดเขาจะต้องทำหน้าที่พร้อมกันอริยสัจสี่มันพอกำหนดพองหนอกำหนดทุกพับสมุทัยก็ละไปในตัวผู้ที่กำหนดก็คือมรรคผู้ที่ขาดก็คือนิโรธพร้อมกันเลยในบาลีว่าเอาปุพังไม่ก่อนอจริยวังไม่หลังพองหนอยุบหนอพองหนอพบพร้อมกันเล็บไปเลยไม่ใช่ช้าดูพระอานนท์ที่พระอานนท์เนี่ยยกขาขึ้นจากเตียงเนี่ยจะนอนใช่ไหมล่ะเดินมาทั้งวันทั้งคืนมาได้มรรคผลนิพพานเหนื่อยแล้วนอนพักซะก่อนเถอะพอยกเท้าขึ้นก็ยกหนอยกหนอนอนหนอนอนหนอหัวยังไม่ถึงหวานวับเป็นพระอรหันต์แล้วท่านกิเลสขาดไปฉะนั้นนิดเดียวเลยจะขาดอ่ะแค่เดียวเท่านั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองนิพพานไม่ใช่บ้านนิพพานไม่ใช่เมืองนิพพานหมายถึงกิเลสขาดราคะขโยโทสะขโยโมหะขโยตินิพพานังวิจิวิจติกิเลสมันขาดตรงไหนตรงนั้นคือนิพพานกำหนดทางตาก็ขาดทางตาได้ทางหูก็ได้นั่งหนอถูกหนอถูกหนอมันก็ขาดพุทธไปได้กิเลสก็ขาดได้ถึงได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นดูพระสิพระที่ภาษาลิบุตรนะโลกศิษย์ของท่านบวชรูปร่างงามเป็นช่างตีทองพอสรุปก็ให้อสุภกรรมฐานกำหนดอะไรไม่เป็นสมาธิตีเดือนไม่ได้ผลเลยไปหาอาจารย์อาจารย์ให้อีกไม่ได้ผลอีกพาไปเข้าพระพุทธเจ้าอ๋อเคยเป็นช่างตีทอง500ชาติองค์เนี้ยสารีบุตรเอ๋ยวันนี้ลูกศิษย์เธอตอนบ่ายจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็เอานี่เอาดอกบัวนะเธอนะดอกบัวนี่ใส่สีแดงๆเธอไปตักไปกองทรายให้รับนะได้ดอกบัวก็ดีใจก็ไปตักไว้กองทรายให้วัดนั่งเพ่งดอกบัวแดงสีแดงโลหิตกังโลหิตกังสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงวิตกยกจิตขึ้นสู่สีแดงได้บรรลุปฐมฌานก่อนพอได้ฌานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเรียกหัดเข้าฌานบ่อยเข้าบ่อยเข้าเข้าฌานทำนานแล้วพระพุทธเจ้าลองดูที่จะสามารถพึ่งตัวเองไหมพึ่งไม่ได้ต่อไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ฉายแล้วสมีรับเห็นลืมตาขึ้นดอกบัวเอ๊ะในดอกบัวเนี่ยมันสวยแต่เดี๋ยวนี้มันเหี่ยวยอดมันเหี่ยวนี่นี่ดอกบัวนี่ไม่มีชีวิตมันก็แก่เป็นน้องเราก็แก่เป็นเหมือนกันนี่น้องอ้าวเด็กมันเล่นนะมันเก็บดอกบัวมาวางไว้บนตะลิ่งดูมันเหี่ยวแล้วมันตากแดดนั่นมันยังงามดอกบัวบนตะลิ่งนี่มันเหี่ยวแล้วนี่ไม่มีชีวิตมันก็แก่ก็เก็บเป็นตะทรายไปนี่น้องเราก็เหมือนกันนี่แหละพระเจ้าได้การทักก็ช่วยเลยฉันใดร่างกายเธอก็ฉันนั้นแวบเข้ามาถึงร่างกายกำหนดวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่ไม่ช้าไม่นานถ้าจะสำเร็จมันจะเป็นวันเป็นคืนหรอกแป๊บเดียวก็ไปได้แล้วนี่จบแล้วนะญาณ16จบแล้วอริยสัจ4จบแล้วทีนี้กิเลสทละทีเหลือก็บอกเสร็จหมดแล้วทีนี้เหลืออะไรล่ะวิสุทธิเกตเทียบให้เห็นเพราะถ้าเทียบย่อเทียบวิสุทธิว่าภาษาลิบุตรปุณณมันตาลิบุตรเถียงกันว่าถามปัญหากันจะถึงนิพพานเหมือนขี่รถ7คันลงคันนี้ขึ้นคันนั้นคันนั้นคันนั้นจะว่าถึงเพราะคันไหนก็ไม่ได้มันต้องอาศัยทั้ง7คันนั่นแหละเหมือนกันกับวิสุทธิ7มีศีลวิสุทธิเวลาโยมมาเดินกลมขวาอย่างหนอซ้ายหนอขวาหนอศีลโยมมีแล้ว
เว้นแต่ฆ่าไก่ตายมาก็ไม่เป็นอะไรเว้นแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนั้นห้าม1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำร้ายพระพุทธเจ้า5ยังทรงให้แตกกันอันนี้ทำไมสำเร็จแต่โทษนอกนั้นสำเร็จได้มาได้ห้ามพอเริ่มเดินศีลวิสุทธิดูที่ผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าผัวตายผักผลหัวก็ยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานอีกคนหนึ่งเป็นโจรนายพิจฆาตตัดคอคนทีละ500 500เป็นนายพิจฆาตอยู่ตั้ง55ปีก็ยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานองค์ปริมาณฆ่าคนตายต่อร้อยต่อเจ้าคนยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานอันนี้เขาไม่ห้ามพอเริ่มเดินมาคนติดศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์แล้วเนื้อใจของเราอยู่กับพองกับยึดหรือจะขอย่างใช้ย่างเป็นจิตวิสุทธิคือสมถะพอกำหนดพองน้อยหนอเห็นรูปนามได้แก่ญาณที่หนึ่งวิสุทธิที่สามในระดับทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอันบริสุทธิ์เมื่อมีแต่รูปนามก็ได้แก่ญาณที่หนึ่งนี่วิสุทธิข้อสามได้แก่ญาณที่หนึ่งวิสุทธิข้อที่สี่กังขาวิจารณ์คำเป็นความสงสัยในคำว่ารูปนามก็คือญาณที่สองปัจจยะปริสังญาณเมืองศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์สองจิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์สามทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิกังขาวิตรังวิสุทธิคำพ้นคงสงสัยคือญาณที่สองนี่มัคคามัคคะญาณทัศน์วิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิเห็นว่าอันนี้ทางผิดอันนี้ทางถูกละทางผิดยึดทางถูกได้แก่ญาณสามอย่างแก่เห็นอุปกิเลสเห็นเทวดาเห็นภูเขาเห็นพระอรหันต์เห็นอะไรไม่ดูกำหนดเห็นหนอให้หายนี่เขาเรียกว่าละทางผิดแล้วพับมันก็ขึ้นทางถูกต่อไปเลยถ้าใครไปจิตอยู่เห็นเทวดาก็อยากดูเห็นพระอรหันต์ก็อยากดูเห็นพระพุทธเจ้าก็อยากดูเห็นเสือเห็นอะไรอยากดูนั่นเรียกว่าอมักหลงทางถ้าคนไม่หลงกำหนดพับมันไปเลยไปได้เลยนี่เรียกมักขามักขะนี่สุดที่ข้อที่ห้าเลยเจริญที่สามอย่างแก่เข้าเศษจันทร์วิสุทธิข้อที่6ปฏิปทาญาณทัศน์วิสุทธิมีความรู้เห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับได้แก่ญาณที่นี่ญาณที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่11ที่12 9ญาณเป็นวิสุทธิที่6เทียบย่อเทียบญาณที่4วิสุทธิที่6เทียบญาณที่5ที่6ที่7ที่8ก็คือวิสุทธิ6เทียบญาณที่9 10 11 12ก็คือวิสุทธิที่6เทียบย่อนี่เทียบพิสดารอันนี้อันเดียวกันนะวิสุทธิที่7นี่ญาณทัศน์วิสุทธิมีความรู้เห็นอันบริสุทธิ์ได้แก่โสดาปัตติมรรคสกิทาคามอนาคามรรคอรหัตตมรรคมรรคเรียกว่าญาณทัศน์วิสุทธิเป็นโลกุตตระวิสุทธิ1ถึง6เป็นโลกิยะวิสุทธิที่7เป็นโลกุตตระจบแล้วอ้าวกิเลสทีละทีอ่ะกิเลสทีละที่เหลือบอกแล้วทีนี้เราจะอะไรตัดสินโยมกับตัวตัวเองใครผ่านมาถึงญาณไหนอันไหนพิจารณาดูซิถ้ามันถูกตามนี้ก็ตัดสินตัวได้เลยว่าบัดนี้เราสำเร็จแล้วไม่มีใครตัดสินให้ตัดสินตัวของเราเองนะที่นี่เมื่อได้ผลจริงปฏิบัติได้จริงแล้วแน่แล้วเราก็นึกว่าเราจริงแล้วอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะได้สำเร็จจริงๆในบาลีมหาปริภาสูตรพระตรีตรขึ้นที่สุดพระพุทธเจ้าคนนั่นตายอามันก็ทูลถามบ่อยจะเกิดขั้นไหนก็จะขาดเกิดที่ไหนได้ขั้นไหนพระพุทธเจ้าเห็นว่าต่อไปนี่มันจะต้องมีปัญหากินได้เทศเลยเขาเรียกธรรมาทศวางกระจกคือพระธรรมไว้ให้เลยให้ตัดสินตัวเองมีคุณสมบัติที่จะพิสูจน์อย่างนี้สมมติว่าโยมปฏิบัติที่นี้ใครจะนั่งได้24ชั่วโมงกับตาม4ชั่วโมงกับตามสมควรว่าเราได้สำเร็จแล้วจริงหรือไม่จริงเอาอะไรตัดสินเอาองค์พระคุณ4ประการหนึ่งพุทธเทวิตจัตตสาธินะสมนาคโตมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวใครจะบอกพระพุทธเจ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเทศสอนไม่ถูกเท่านั้นไปนิพพานไปสายนี้มาได้ใครจะอะไรไม่สนเพราะเขารู้ว่าแน่แล้วอุปมาตัวอย่างท่านพูดถึงเรื่องวิสาขอุบาสกเป็นผู้ชายไปฟังเทศปฏิบัติกรรมฐานสำเร็จเป็นพระโสดาบันก็กลับไปบ้านท่านกลับไปบ้านได้หน่อยหนึ่งเข้าอยู่ในห้องเสียงเคาะประตูโยมออกมานี่ออกมาดูเปิดประตูเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนมารโน้นอยู่ในชั้นสวรรค์นั้นแปลงเพศมาเป็นพระพุทธเจ้ามาทดลองดูซิคนนั้นมันจะจริงไหมเออเมื่อกี้นี่นะที่ตถาคตเทศถึงว่าขันธ์5มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นอนัตตาอสุภะไม่สวยงามผิดนะแก้ไหมนะขันธ์5มันเป็นนิจจังมันเที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์
อัตตาเป็นตัวเป็นตนสุภะเป็นของงามนะท่านเป็นใครวะมาเลยเฮ้ยอย่าทักกันนะนั่นเองเปิดหนีเลยเนี่ยไม่เชื่อขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแปลงเพศมาเหมือนทุกกระเบียดนี้แต่พอผิดพับไม่เอาแล้วอันมั่นนั่นเรียกว่าอจรศรัทธาไม่มีงั้นเงี้ยนกันแสนถ้าถึงจริงนะเรื่องใจในพระพุทธเจ้าไม่มีวันไว้ใครจะบอกพระพุทธเจ้าเทศไม่เทศผิดคำสอนผิดก็ไม่เชื่อเลยแม้สักนิดเดียวไม่มีใครปั่นหัวได้เลยข้อที่สองทำเมอเวทจับภาษาเทนะสมาคโตเรื่องใจในพระธรรมไม่หวั่นไหวไม่เคยได้สร้างพระไตรปิฎกเลยดีใจไม่เคยนั้นปฏิบัติแล้วมันดีอกดีใจภูมิใจสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมวิจารเทศไปจริงถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ถึงอย่างนี้จริงจริงใครจะบอกวิธีปฏิบัติไม่ผิดไม่เชื่อแล้วเพราะเขาปฏิบัติได้ผลมาแล้วดีมาแล้วใครจะมาไม่ถูกไม่เชื่อให้เลิกไม่เลิกนะจะมาให้ติขินมินทาไม่ได้ดูสุปปุทธสถิเป็นโลกเลื่อนต้นตัวสังคมเขาลังเกียจแอบฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่ข้างฝาเข้ามันไม่ได้โรคติดต่อแต่ถ้าเสียงพระพุทธเจ้านี่คนอยู่ไกลที่ไหนก็ช่างสนใจฟังได้ยินเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเทศก็กำหนดตามเทศจบเป็นพระโสดาบันแม่อยากจะเข้าไปกราบคุณแล้วก็วิ่งมาข้าพระองค์เป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าข้าแต่ไปไม่ได้หลังผมเขาหลังเกียรติที่จะคนเยอะแยะเท่านั้นให้คนนี้ซะก่อนมีได้โอกาสแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระอินทร์มาก่อนแล้วลงมาทับแปลงเพศเป็นคนใหม่นี่เธอเป็นอย่างนี้นะให้เธอไปดูถูกว่าพระพุทธเจ้าสิข้าพระเจ้าไม่ต้องการพระพุทธธรรมสงฆ์ฉันพอแล้วไม่เอาแล้วพระพุทธธรรมสงฆ์พูดเท่านี้ฉันจะให้เงินเธอจะเอาเท่าไหร่บอกท่านเป็นใครนะฉันเป็นพระอินทร์เป็นเทวดาอเตหิเทวดาเทวดาอย่างนี้ไปใกล้ๆฉันไม่จนฉันไม่เตือนไล่เลยเธอถ้าเปิดไปหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าค่ะคนที่มีใจถึงธรรมนี่นะแม้จะเจนแสนเจนข้าพระองค์ทดลองดูจะให้ดูถูกพระรัตนตรัยเอาเงินกี่ล้านจะไม่ยอมเลยนะพระพุทธเจ้าอามะมหาบพิตรถูกต้องมะปุตโตลูกของอัตมาภาพอย่างมหาบพิตรติดต่อให้อีกร้อยองค์พันองค์ไม่สามารถจะให้ลูกอัตมาภาพบรรลัยได้คนเข้ากรรมฐานพระเจ้าเรียกมะปุตโตทั้งนั้นลูกของข้าพเจ้าลูกของข้าพเจ้าทั้งนั้นแหละไม่สามารถบรรลัยได้ดอกนี้ไม่จนนะบพิตรลูกของอัตภาพไม่จนเลยเพราะอะไรเพราะมีอริยทรัพย์ภายในเจ็บพระเจ้าจึงได้เทศอริยทรัพย์เจ็บอย่างไรสัทธาธนังสีลธนังฮิริโอตติยังธนังสุตตะธนังจัจจาโคจักปัญญาเวสตมังธนังยัตถะเอตาธนาอธิอิทธิยาปิสัทธาอัคคลิปโคติอังอาหุอโมคังกัตติยิตังแปลว่าบุคคลใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามถ้ามีอริยทรัพย์เจ็ดคือหนึ่งอริยทรัพย์คือสัทธาสองอริยทรัพย์คือศีลสามอริยทรัพย์คือฮิริสี่อริยทรัพย์คืออุตตะห้าอริยทรัพย์คือสุตตะฟังเทศฟังธรรมหกอริยทรัพย์คือจาคะเจ็ดอริยทรัพย์คือปัญญาถูกหญิงคนนั้นเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามอัตลิโทติตังอาโหเรากล่าวว่าเป็นคนไม่จนอโมคังจะชีวิตตังชีวิตเขาไม่กล่าวเต็มไปด้วยประโยชน์นี่พระเจ้าจึงได้เทศอริยทรัพย์เจ็ดประการก็เพราะกับเราคนนี้ในเรื่องใสในธรรมไม่มีวันไหวทีนี้อีกข้อที่สามเรื่องใสในพระสงฆ์สงฆ์นี่เขาเขียนไปขอเสียงตรงงูตัวคอระฆังสงตัวนี้มาจากสังกิเลสสังกิเลสกิเลสจิตฮะฮะตัวนี้แปลว่าฆ่าสังกิเลสหนตีติสังโฆคือว่าสงเพราะฆ่าสังกิเลสจิตโลภะมานะทิฏฐิเป็นต้นตัณหาโลภะโทสะโมหะนั่นแหละสังกิเลสจิตตัวจึงได้ชื่อว่าสงมีสามหนึ่งสมมติสงพระจากลูกของโยมมาบวชในโบสถ์อย่างนี้ตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปรวมกันเรียกว่าสมมติสงโอ้ที่เจริญวิปัสสนาเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นเนรก็ตามเขาเรียกกัลมัฏฐสงฆ์โอ้ที่เจริญวิปัสสนาได้ผลแล้วเป็นใครก็ตามเขาเรียกอริยสงฆ์พระโสดาบันขึ้นมาวิสักขาเรียกว่าเป็นพระอริยะพระอริยคนสี่จำพวกโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิทาผลอนาคามักอนาคามผลอรหัตตมักอรหัตผลนั่นแหละเขาเรียกพระอริยะหมายเอานั่นคือสงฆ์มีสมมติสงฆ์ปรมัตถสงฆ์อริยสงฆ์นั่นเรื่องสายในสงฆ์หมายเอาทั้งหมดนั่นแหละแต่จริงๆหมายเอาอริยสงฆ์แต่เรารวมด้วยในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติคือว่าสงฆ์เรากราบเราไหว้แต่เท่านั้นนั่นเรื่องสายว่าถ้าสงฆ์ปฏิบัติอย่างนี้ถึงอย่างนี้อุทุกปฏิปันโนปฏิบัติตรงอย่างนี้
คือปฏิปันโนปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าเทศแล้วแล้วเลื่อมใสไม่ถูกพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละเรียกว่าคุณสมบัติข้อที่3คืออริยคันติหิสิโหสมาคโตโยมของบ้านของเรือนศีลมันจะมิดไม่ยอมละเมิดศีลในนี้ไม่ใช่แก้มันเป็นเองในจิตใจไม่อยากจะล่วงละเมิดแล้วไม่ต้องสมาทานศีล5มันก็มีตลอดถ้าอย่างนี้ละแน่อันนี้ละแน่มีพระใหม่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นพระสดปฏิบัติทานยานเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะต้องเอาแต่ละชิ้นอะไรมีไหมไม่มีถ้าต้องอยู่ไม่เป็นไม่สำเร็จสำเร็จได้ไหมก็เพราะศีลมันมั่นเป็นมิตรเลยปุ่นไม่มียอมละเมิดแม้ชีวิตก็ยอมสละได้อย่างเจ้าสักยะเนี่ยตอนเขาจะตัดคอน่ะวิภูณพระจะตัดคอหาวัตถุขูดเนี่ยใครเป็นเจ้าสักยะที่สักยะตัดคอทิ้งมัดเลยตัวศีลจะขาดเอาหญ้าคาบอย่างนี้เจ้าสักยะหรือเปล่าหญ้าคาบหญ้าเท่านั้นแหละเขาก็ไม่ฆ่าหรอกเนี่ยไม่ต้องบอกว่าย่าเนี่ยหรือวิธีการอย่างนี้ขโมยลักควายไปพระท่านยืนอยู่ในท่านเห็นนี่ท่านแอบมายืนอยู่ตรงนี้เสียเวลายืนอยู่ตรงนี้ท่านเห็นเวลามาออกจากนั้นมาอยู่นี่ไม่เห็นไม่พบพระเจ้าท่านอยู่ตรงนี้เห็นขโมยลักควายไปในหมอกไม่เห็นนี่ไม่ใช่โกหกเวลายืนอยู่นี่เห็นแต่ท่านมายืนอยู่ที่นี่แล้วไม่เห็นอ่ะหรือเหมือนเดิมเลยพระนี่มาเรียลายบ่อยๆหรือใครมาขอบ่อยๆโยมจะไม่ให้โยมบอกว่าไม่มีไม่ได้ปฏิเสธโยมไม่บอกว่าฉันไม่มีเงินบอกว่าไม่มีศรัทธาจะบอกไม่มีเท่านั้นไม่ต้องให้เนี่ยมันก็ไม่เป็นโกหกไม่เป็นบาปจะเจ็บเพียงแค่นี้เพียงจะมีศีลขาดแล้วก็ไม่ได้นั้นต้องดูให้แน่ถ้าอย่างนี้แน่สมมติโยมนั่งไปยุงมันกัดมันคันเอามือลูบไปยุงตายศีลขาดไหมยังไม่ขาดจะถือแค่นี้ว่าฆ่าสัตว์ยังไม่ได้ถ้าอย่างนี้แน่เนี่ยเอ้ายุงกัดมือโยมเนี่ยโอ้เนี่ยมันกัดมือมันดูดเลือดเลยมึงตาโมยุงมันจะมีชีวิตของโยมก็รู้มันมีชีวิตมันจึงดูดมือโยมสามคิดจะฆ่านี่วัฏกจิตังสี่นี่เยื่อมือขึ้นจะตีมันใช่ไหมทำเบาๆถ้าทำไวมันจะบินหนีเนี่ยนี่วัฏกจิตังถ้าตีปุ๊บเจ็บเลยถ้ายังไม่ขาดแน่เห็นขาดมันต้องมีองค์อย่างนี้มันจะดูมันก็จะขาดต้องดูให้แน่มีศีลมั่นเป็นมิตรเห็นผิดมิตรหน่อยจะเห็นว่าขาดมันใช่มีนางผู้หญิงคนหนึ่งภรรยาของในพันกุกุจามิตรน่ะเป็นพระโสดาบันตั้งแต่27ขวบแล้วมาโตเป็นสาวอยู่บนกลางสาทรผู้ชายคนหนึ่งขายเนื้อเอาเกวียนเอาอะไรใส่เนื้อมาขายหอบผ้าวิ่งตามเขาไปเลยยังนี่เป็นกามเมไหมไม่เป็นวิ่งตามผู้ชายไม่ใช่ลูกไม่ใช่ผัวของคนเดิมแล้วจะไม่มีแฟนวิ่งตามเขาไปก็ไปอยู่ด้วยกันผู้ชายอย่ามานะไปรับพ่อแม่จะหาว่าสุดข้าอาจารย์บอกท่านมีหน้าที่ขับเกวียนขับไปมันก็เดินตามไปก็ไปอยู่ด้วยกันมาลูกตอนมันอยู่สวรรค์เนี่ยนี่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาแล้วคนนั้นน่ะในชาติก่อนลูกก็เคยมีลูกมาแล้วเหมือนอยู่สวรรค์โน้นพอพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันลูกเป็นสวรรค์ลูกสะใภ้ทั้งหมดก็มาเกิดด้วยกันหมดเลย14คน15กับแม่16กับพ่อแม่สมเด็จโสดาปฏิบัติวิปัสสนาแล้ววันนั้นพระพุทธเจ้าเห็นบารมีพวกนี้จะได้สำเร็จพอผัวไปดักสัตว์ไปฆ่าสัตว์เอาบ่วงไปดักกัดไว้พ้นเจ้าไปเหยียบรอยไว้ใกล้ๆพอไปเช้าๆไปดูที่ดักไว้ทุกทีเขาได้เป็นพวงเลยได้มาเยอะวันนั้นไม่ได้สักตัวหนึ่งเห็นแต่รอยคนเอ้ยใครมันมาขโมยเนื้อเราเนาะหลังคนนี่แน่ตามไปเห็นมันเป็นเจ้านั่งสมาธิจนไม่จะยิงเลยอ่ะเตรียมหน้าไม้จะยิงใส่น้องจะยิงยิงไม่ลงเลยแข็งทื่อนั่นแต่เดี๋ยวก็เลิกไปตามก็จะยิงเลยไม่ใจทื่อหมดเลยลูกเคยลูกก็จะตามแม่ทีเนี้ยเห็นนานสุดตั้งเกิดไปดูตายพ่อฉันพ่อฉันจะมาฆ่าพ่อฉันเลยมืออ่อนลงไปหมดให้อารมณ์ได้เทศฟังสำเร็จหมดทั้ง16คนนั่นแหละแม่สำเร็จก่อนแล้วนี่นี่แหละถ้าเราจะนึกเอาง่ายๆว่ามันเป็นผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ได้นางคนนี้น่ะหัวไปฆ่าสัตว์เอาหอกเอาดาบเอาหอกข้าวหอกน้ำให้หัวไปฆ่าสัตว์ไปชิดมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพระก็ว่าพระพุทธเจ้ากับนางนี้สำเร็จโสดาทำไมโสดาจึงยินดีฆ่าสัตว์ดีเล่าทำไมยินดีจะเอาหอกกระดาษให้หัวเหรอก็เถียงกันก็ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าข้านางคนนี้สำเร็จพ่อสำเร็จโสดาแต่ทำไมเอาปืนเอาอะไรให้หัวหรือไม่เคยส่งเถอะไม่หัวฆ่าสัตว์หรือพระพุทธเจ้าฆ่าพระเจ้าแบมือไปเลยแบพระหัตถ์ใส่ตาเนมหิกเกวะโนนัตตะอริยปานินาวิสังคิโตตาเมไม่มีแผลเอายาพิษใส่ซึมไปได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข้าฉันใดแต่ฉันนั้นจิตเขาไม่มี
ที่โยมผัวไปฆ่าเขาเอาให้หมดสิทธิ์แล้วผัวจะไปทำเรื่องของผัวถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็ห่วงลูกของเขาโน่นแน่เราจะถือง่ายง่ายแบบเป็นไม่ทำผิดนิดนึงก็จะไปโทษทั้งหมดไม่ได้ต้องดูให้ละเอียดเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้เป็นพระโสดาแล้วก็มีอยู่สี่ข้อสำหรับตัดสินตัวเองเลยเรื่องใสในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวสามเรื่องใสในพระธรรมไม่หวั่นไหวสามเรื่องใสในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวสี่มีศีลมั่นคงนิดไม่ต้องสมาทานตายแล้วเกิดอีกก็อยู่อย่างนี้ไปสอนประเทศอังกฤษมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นข้าราชการพอปฏิบัติกรรมฐานดีแล้วมันถามเลยเอ๊ะท่านอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าถ้าคนทุกคนปฏิบัติกรรมฐานดีแล้วไม่ต้องสมาทานศีลใช่ไหมเออใช่เธอเข้าใจถูกจริงจริงถ้าปฏิบัติดีแล้วเปล่าศีลในสมาทานเขาก็มีเขาไม่เลือกเราหมดนั่นแหละนั่นแหละวิธีข้อตัดสินตัวนี้เอาจบแล้วนะเหนื่อยแล้วนะโยมนะฝนตกจะเลิกแล้วละสมควรแก่การเวลาแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่โน้นได้เวลาประมาณ2โมงแล้วนะบัดนี้จะเลิกจะสมมติจะจบแล้วจะขอเตือนนะทีนี้ผู้ปฏิบัติไม่เตือนสตินะผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผ่านการปฏิบัติตัวสมควรแก่วาสนาบารมีของตนกันแล้วใครเทศนะโยมอาตมายังไม่เทศนะปากก็เทศขาก็ยังไม่ได้เทศนะใครเทศแล้วก็ได้กลับนะ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพะหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กระแสจิตมีจริงไหมคลื่นของจิตมีไหมถ้าใครกระแสจิตแรงๆนี่นะเพ่งไปที่ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นเหลียวหลังมาเป็นไปได้ไหมถ้าคิดถึงใครส่งกระแสแรงๆเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาเพราะนั้นนี่ไอ้กระแสจิตเนี่ยนะหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยถามว่ามันคอนแทคกันได้ไหมแต่จิตสำนึกเองดีบางทีมันคอนแทคกันไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกเนี่ยบางทีมันคอนแทคกันได้จิตมันเป็นพลังงานนะเพราะนั้นในการผูกอาฆาตพยาบาทกันนี่บางทีจิตใต้สำนึกมันสื่อกันนะการที่จะอโหสินี่คือใจของเราเนี่ยนะอโหสิจริงๆนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่คิดจะเอาคืนเห็นใจเขาเหมือนยกหนี้ให้แหละเมื่อเราไม่ไปทวงเขาเนี่ยนะมันก็ไม่กระตุ้นไม่เร่งร้องให้เขาต้องมาชำระยิ่งไปบอกเขาก็ไม่ต้องจะใช้การให้ที่ดีที่สุดถ้าเราให้วัตถุสิ่งของเราก็ต้องหาวัตถุสิ่งของมาให้เงินให้ทองให้วัตถุสิ่งของพอให้ไปแล้วนี่ของของเราก็พร่องลงหมดไปแต่การให้อย่างหนึ่งนะไม่ต้องไปหามาเลยให้แล้วเนี่ยผู้ให้ยินดีมากเลยให้วัตถุสิ่งของบางทีเขาซื้อของขวัญมาให้เราเนี่ยเราไม่ค่อยอยากได้หรอกไม่ตรงกับที่เราต้องการใช่ไหมแต่ให้อยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการถามว่าให้อะไรไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะให้ได้ตลอดเวลาเลยนะให้ความรักให้ความเข้าใจให้ความเห็นอกเห็นใจไม่ต้องลงทุนอะไรเลยให้ได้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องเตรียมการอะไรเลยให้อภัยให้ธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทำไมถึงบอกว่าให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมทานนี่ไม่ใช่ว่าพระให้ญาติโยมได้อย่างเดียวนะทุกคนสามารถให้ธรรมะเป็นทานได้หมดเลยให้คำแนะนำดีๆให้เขามีกำลังใจชี้ทางให้ให้คนที่จะทำผิดนี่นะเลิกทำผิดให้คนเนี่ยไม่มีทางออกได้เห็นทางออกนี่ให้ธรรมทานแล้วนะทำไมจึงว่าชนะการให้ทั้งปวงให้วัตถุสิ่งของเอาไปใช้ไม่ช้าไม่นานมันก็หมดแต่ให้คนที่เขาเห็นผิดกลับมาเห็นถูกเนี่ยนะโอ้ให้แสงสว่างกับชีวิตเลยนะให้คนมีทุกข์ได้หมดจากทุกข์นี่โอ้โหมันมีคุณอย่างมากเลยให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเห็นแก่ตัวจากการขี้อิจฉาจากการทำไม่ดีให้มาทำความดีดูเถอะความดีของเขาเนี่ยมันส่งผลออกไปกว้างไกลเลยทั้งต่อตัวเขาเองเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเมื่อเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดจิตใจเนี่ยนะผลการกระทำเขานี่ไปเกื้อกูลต่อคนอื่นอีกไปสร้างคนอื่นอีกเนี่ยธรรมทานจึงชนะการให้ทั้งปวงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้อื่นให้อภัยกันมันจะก็ได้แค่ตัวต่อตัวให้ความรักเนี่ยมันก็ได้ตัวต่อตัวให้ธรรมทานเนี่ยเมื่อเขารู้แล้วเหมือนนักศึกษามาเนี่ยนะคณะวิทยากรก็ให้ธรรมะเป็นทางเราก็มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแทนที่เราจะไปทำผิดพลาดหรือทำไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราก็เลิกทำและไม่เพียงแต่เท่านั้นความรู้ที่เราได้เนี่ยนะเราก็ยังไปสอนคนอื่นอีกไปบอกคนอื่นอีกเห็นไหมว่ามันส่งผลเป็นละรอกละรอกมีค่ายิ่งกว่าการให้วัตถุสิ่งของหลักการที่เราสอนเป็นหลักการของเคาน์เซลลิ่งเมื่อเรากลับไปทำงานถ้ายังอยู่ในฟิลนี้ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยนะงานของจิตแพทย์คืองานเคาน์เซลลิ่งแต่เคาน์เซลลิ่งแบบจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ลงลึกมันไม่สามารถแก้นิสัยได้แต่งานธรรมะเนี่ยนะเป็นงานที่ลงลึก
ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตเมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตได้เนี่ยนะพฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนจิตตัวเดียวเนี่ยนะมันเปลี่ยนได้ทั้งหมดเปลี่ยนจากความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูกเนี่ยนะมันเซฟคนแล้วเลยนะงั้นหรือทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่รู้ว่ามันผิดก็ยังหลงคิดว่ามันถูกทีนี้การมาอย่างนี้เนี่ยนะกระบวนการเนี่ยนะมันมีสามขั้นตอนที่เคยบอกไปแล้วเนี่ยหนึ่งมาเรียนรู้ก่อนพุทธองค์ตอนตรัสรู้อริยสัจ4เนี่ยนะมีญาณทัศนะเกิดขึ้น3ขั้นตอน1เรียกว่าสัจจญาณรู้ความเป็นจริงตัวรู้ความเป็นจริงเกิดขึ้นก่อนว่าพระพุทธเจ้าที่ออกบวชนี่เพื่อต้องการแสวงหาความดับทุกข์นะว่าโอ้อย่างนี้เรียกว่าทุกข์นะทุกข์ก็คือปัญหาไม่ใช่ทุกข์คือโจทย์ทุกข์คือโจทย์มันไม่ตรงแต่ทุกข์นี่ปัญหานี่ถามว่าตรงไหมตรงเป๊ะเลยปัญหาท่านไม่มีทุกข์ปัญหาทุกปัญหาถ้าไม่มีทุกทุกก็คือตัวปัญหาที่ทรงได้ตรัสรู้ว่าโอ้ไอ้อย่างนี้เรียกว่าทุกนะทุกจากร่างกายก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่ทุกทางร่างกายเราไม่มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจทุกทางจิตใจคืออะไรพลัดพรากจากของรักความโศกความร่ำไรรำพันความคับแค้นใจความทุกข์กายทุกข์ใจพลัดพรากจากของรัก

โอ้ทุกข์จากใจเนี่ยนะมันหลงไปยึดมันเกิดตัณหาตัณหาพาให้ทุกข์ตัณหาพรุ่งนี้จะพูดเรื่องตัณหาให้ฟังความอยากในเรื่องต่างๆนั่นแหละมันทำให้ทุกข์ขณะที่เราอยากมันยังไม่สมอยากเลยนี่มันทุกข์ไหมล่ะเออความอยากมันก็รุมเร้าจิตใจมันไม่อยู่ในลักษณะสมดุลหรือบาลานซ์ได้นะจิตใจเนี่ยนะมันกระตุ้นมันเร้าอยากให้แสวงหาอยากให้ได้นี่แหละตัวอยากเนี่ยมันก็เกิดทุกข์ทั้งอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งอยากได้ตำแหน่งหน้าที่อยากได้หน้าอยากได้ตาอยากมีอยากเป็นอยากให้สถานะต่างๆของเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเมื่ออยากในสิ่งไหนแล้วมันไม่ได้สมอยากได้มาแต่มันไม่ได้อย่างอยากมันก็เป็นทุกข์ที่มันอยากแล้วมันเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดว่าตัวฉันของฉันเมื่อมีตัวฉันนี่ฉันก็อยากได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเมื่อมีของฉันนี่ฉันก็อยากให้ของฉันนี่ทั้งตัวคนทั้งสิ่งของนี่เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นี่พระพุทธองค์ได้กำหนดรู้ว่าเออไอ้ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัวตัณหานั่นแหละแล้วก็รู้ต่อไปอีกว่าการที่จะทำให้มันหมดทุกข์ได้เนี่ยนะมันมีหนทางอยู่นะหนทางก็คือมรรคแหละถ้าทำหนทางอันนี้นี่ให้บริบูรณ์แล้วนี่นะมันจะหมดปัญหาเลยนะแก้ปัญหาได้เลยนะเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วนี่มันก็เป็นนิโรธนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่รู้อันนี้ขึ้นมาก่อนเรียกว่าสัจญาณรู้ความเป็นจริงเรามาเรียนเราก็มารู้หลักการรู้ความเป็นจริงความเป็นจริงของโลกความเป็นจริงของธรรมสิ่งที่เราหลงอยู่สิ่งที่เรายึดอยู่นี่เรารู้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทโธก็มีความรู้อีกอันหนึ่งผุดขึ้นมาท่านเรียกว่ากิจจญาณรู้หน้าที่ที่จะต้องทำทุกทั้งหลายปัญหาทั้งหลายมีหน้าที่ที่จะต้องหามันให้เจอหาความทุกข์ของเราให้เจอท่านจึงบอกว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องค้นคว้าลึกลงไปมันในใจของเรานี่มันยังมีอะไรเป็นเงื่อนเป็นปมเป็นทุกข์อยู่ปัญหาจริงๆของเรานี่มันมีแค่นี้หรือมีอีกตั้งเยอะแยะเลยแต่เราอำพรางเอาไว้คิดก็ไม่อยากจะคิดค้นก็ไม่อยากจะค้นที่บอกว่าเนี่ยในปัญหาของตัวเองกิเลสของตัวเองความบกพร่องตัวเองเห็นยากเพราะไม่คิดจะค้นเมื่อไม่คิดที่จะค้นมันก็ไม่รู้ปัญหาไม่รู้ทุกข์เพราะฉะนั้นนี่มันมีหน้าที่ที่จะต้องค้นหาพระองค์ก็เลยว่าทุกข์เนี่ยนะจะต้องกำหนดรู้ปัญหาเนี่ยกิเลสนี่จะต้องหามันให้เจอกำหนดรู้นี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำแล้วเรียกว่ากิจจญาณเหตุแห่งทุกข์สมุทัยนี่จะต้องละอย่าไปทำมันอีกทำอีกมันก็ต้องทุกข์นั่นแหละเพราะเราไปสร้างเงื่อนไขของทุกข์ยังอยากโน่นอยากนี่อยากนั่นเนี่ยมันเกินกว่าที่จะเอามาเพื่อยังชีพเนี่ยนะอยากได้ส่วนเกินนี่แหละมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อีกมรรคเนี่ยทางปฏิบัติโซลูชันของการแก้ปัญหาวิธีการเนี่ยไม่ทำสักทีนะเมื่อไม่ทำสักทีเนี่ยมันจะไปหมดปัญหาได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องทำมรรคเอามรรคไปปฏิบัติที่เราลิสต์ออกมาว่า priority ของมันเนี่ยนะว่าต้นเหตุของปัญหามีเยอะแยะเลยเราก็เห็นว่าลิสต์ออกมาดูสิเพราะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นลิสต์ออกมานี่รู้นะรู้แต่ไม่ทำสักทีนะรู้แต่ไม่แก้สักทีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ทำมรรคเนี่ยเมื่อไม่ทำมรรคแล้วเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ทำกิจที่จะแก้ปัญหาก็ไม่หมดไปหรอกเพราะฉะนั้นจะต้องเอามรรคไปทำ problem solving อย่างที่การบริหารฝรั่งว่านั่นแหละแต่ความจริงพุทธเจ้าว่ามาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแล้วไอ้วิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ไอ้ problem solving อะไรต่างๆanalytical method อะไรต่างๆนี่ที่ฝรั่งเขาเอามาเป็นตำรับตำราสอนอยู่

ธเจ้านี่ว่าในอริยสัจสี่แล้วเพราะฉะนั้นกิจหน้าที่เนี่ยมันจะต้องทำอันนี้ถ้าทำแก้ปัญหาหมดแต่ละนี่ปัญหานั้นก็ถูกโซนไปหมดเลยเมื่อหมดปัญหานี่มันจิตเข้าถึงนิโรธได้เพราะฉะนั้นญาณอย่างที่สองของพุทธองค์ก็รู้ว่าจะต้องทำกิจอะไรบ้างกำหนดรู้ทุกอย่างกำหนดรู้กิเลสของตัวเองทุกอย่างอย่าไปทำเหตุให้มันเกิดกิเลสอีกกิเลสที่มีอยู่จะต้องแก้ยังไงก็ต้องใช้แนวทางมรรคไปแก้แล้วจะต้องทำอันนี้เมื่อญาณที่สองเกิดขึ้นเนี่ยคือกิจจะญาณพุทโธบอกว่าทุกที่กำหนดรู้เมื่อทำกิจเสร็จแล้วก็ได้รู้แล้วเหตุแห่งทุกข์ที่จะต้องละสมุทัยนี่ละได้แล้วทำสำเร็จแล้วนะนิโรธที่จะต้องทำให้แจ้งทำให้หมดปัญหานี่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมรรคที่จะต้องเจริญที่จะเอาไปปฏิบัตินี่นะได้เอาปฏิบัติแล้วเจริญเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้ญาณที่สามเรียกว่ากัตตะญาณคือทำสำเร็จแล้วพวกเรามาเรียนรู้แค่หลักการวิธีการเหมือนมาเรียนรู้สัจจะความเป็นจริงส่วนไอ้ตัวที่สองเนี่ยนะกิจญาณพวกเราจะต้องเอาไปทำเองเนี่ยนะอันนี้จะต้องเอาไปทำนะถ้าทำได้แล้วเนี่ยนะมันจึงเป็นสำความสำเร็จหรือกัตตะญาณจึงมีสามขั้นตอนเรื่องราวที่จะต้องทำเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะถ้าเป็นงานทางโลกเนี่ยมันต้องทำงานที่มันอยู่นอกแต่งานทางธรรมเนี่ยมันทำข้างในทำข้างในก่อนเมื่อทำข้างในให้ดีแล้วถามว่าไปทำงานทางโลกนี่มันจะดีไหมทุกอย่างหมดจดหมดเลยถ้าทำอย่างไม่มีตัณหาเนี่ยถ้าทำอย่างมีปัญญาเนี่ยทำอย่างมีตัณหาเป็นไงทำแล้วมันอยากได้ผลตอบแทนน่ะอย่างน้อยๆผลตอบแทนนี่เป็นคำชมก็ดีนะเป็นความเข้าใจก็ดีนะมีการยอมรับเนี่ยอย่างที่ Hierarchy of Needs ของมัสโลว์พอชีวิตมีเซ็กเคียวแล้วเนี่ยก็อยู่รอดได้แล้วนี่ก็ต้องการความมั่นคงพอต้องการความมั่นคงแล้วก็ต้องการความรักการยอมรับก็คือคำชมนั่นแหละแต่ถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยนะจะชมหรือไม่ชมไม่มีปัญหาหรอกถ้าฉันทำเนี่ยฉันไม่ได้หวังคำชมนะฉันทำเพื่อฉันจะให้หรือจะให้อย่างให้ขาดไปเลยเหมือนดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างเหมือนน้ำให้ความชุ่มฉ่ำไม่เห็นทวงอะไรจากใครธรรมทานที่ให้ไปแล้วนี่ให้ขาดไปเลยไม่ได้หวังอะไรที่จะตอบแทนกลับมาเลยนี่แหละฉะนั้นนี่ถ้าทำใจของเราเนี่ยให้มันได้จะไปทำอะไรมันก็ดีหมดทำอะไรก็ดีทำด้วยความรักความเมตตาความเกื้อกูลความปรารถนาดีมีพรหมวิหารแต่ถ้าทั้งไงมันทำไม่ได้แล้วไปทำอะไรมันก็มีปัญหาอย่างน้อยก็มีปัญหากับตัวเองทำดีได้ดีมีที่ไหนเห็นไหมจะยังไปบอกว่าคนอื่นนี่ทำไม่ดีได้ดีมีถมไปเห็นไหมนี่ไงเพราะใจของเราเนี่ยมันยังไม่ขัดเกลามันยังไม่ฟอกในการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกคนนี่แก้ตัวเองแล้วนี่สังคมจะดีขึ้นเองแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญาคนที่จะเข้าใจได้คนที่จะประเกิดได้มันเหมือนนอร์มอนเคิร์ฟเป็นนอร์มอนเคิร์ฟไหมไอ้ฝั่งขวามือเนี่ยพื้นที่เนี่ยนะมันหน่อยเดียวครีมเนี่ยมันหน่อยเดียวแต่ไอ้ระฆังเนี่ยนะตรงกลางๆเนี่ยมันมากไอ้ส่วนท้ายนี่นะมันก็หน่อยนึงมันสุดตรงฝั่งซ้ายสุดตรงฝั่งขวาคนที่จะเข้าใจคนที่จะปฏิบัติได้มันมีหน่อยเดียวแบบสุดทางฝั่งขวาแต่คนนี่สนอกสนใจว่าจะนี่มั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางแต่คนปฏิเสธเลยไม่มีเลยมันก็เป็นฝั่งซ้ายนั่นแหละ
มันก็ทำนองนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่นะความศรัทธาก็ดีการปฏิบัติก็ดีมันต้องอาศัยพื้นฐานแต่เดิมมาใครมีของเดิมมานี่มันจะศรัทธานะแล้วจะพยายามที่จะเอาไปทำนะเพราะมันเคยทำมาแล้วแต่คนที่ขี้เกียจยังไงฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ไม่เชื่อนี่เพราะมันไม่มีต้นทุนมาเท่าไหร่คนที่ไม่มีต้นทุนมาเนี่ยสามารถทำได้ไหมได้แต่ชาตินี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะเราไม่ได้ทำเอาไว้เนี่ยชาตินี้ก็ต้องทำมากๆหน่อยแต่คนที่มีต้นทุนมาแล้วถ้าชาตินี้เนี่ยมันเต่ากับกระต่ายนั่นแหละชาตินี้เนี่ยเอาแต่ทอดคุยไม่ทำอีกอะไรต่างๆเองเนี่ยนะเต่าเนี่ยมันก็แสงได้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยนะมันเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะธรรมะเนี่ยนะเอาไปใช้ได้ในชีวิตตลอดชีวิตเลยโดยเฉพาะว่าเออเราก็รู้เนี่ยนะการจะกลับมาเกิดเป็นคนได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องฝึกนะฝึกถามว่าถ้าเราตายวันนี้เนี่ยเราจะห่วงอะไรไหมของเรานี่ประเพณีต่างๆที่มันครอบงำความคิดที่ผิดมีมากมายถ้าใครคิดถึงความตายเนี่ยเป็นเรื่องอัปมงคลโอ้พระองค์สรรเสริญให้การคิดถึงความตายอยู่เนืองๆคือการเจริญมรณานุสติพระองค์ถามพระที่นั่งอยู่ว่าเธอคิดถึงความตายยังไงมีองค์นึงก็บอกว่าหม่อมฉันคิดว่าเนี่ยนะมีชีวิตอยู่ได้วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยไม่แน่ว่าเนี่ยนะยังจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมนะอาจจะอยู่ได้แค่วันนี้วันเดียวก็ได้พรุ่งนี้ไม่แน่นอนเลยที่ตรงก็ว่าเขายังประมาทอยู่ถามอีกรูปหนึ่งว่าเธอคิดถึงความตายยังไงหม่อมฉันก็คิดว่าฉันข้าวคำนี้ทำต่อไปเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้อาจจะตายซะก่อนก็ได้เธอก็ยังประมาทอยู่ถามอีกรูปหนึ่งเธอคิดถึงความตายของฉันก็คิดว่าหายใจเข้ามันไม่หายใจออกเนี่ยนะก็ตายได้นะหายใจออกไปแล้วเนี่ยนะไม่หายใจเข้าเนี่ยมันก็ตายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความตายเนี่ยมันอยู่ทุกลมหายใจเลยพระองค์สรรเสริญเออนี่แหละไม่ประมาทถามว่าการคิดถึงความตายมันจะเป็นอัปมงคลที่ตรงไหนเราเรียนจิตวิทยาเนี่ยนะภาษาจิตวิทยาอะไรเนี่ยเชียร์ฟูลให้คิดแต่เรื่องดีๆเนี่ยมันไม่ได้คิดความเป็นจริงใช่ไหมการคิดถึงเรื่องดีๆกับการคิดความเป็นจริงเนี่ยอะไรมีประโยชน์กว่ากันเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงใช่ไหมล่ะเราไม่ได้อยู่ในโลกของความหวังน่ะความหวังว่าจะเจอสิ่งดีๆถ้าหากว่าอารมณ์คุณไม่ดีเนี่ยคุณก็เปลี่ยนอารมณ์คุณสิพุทธศาสนาสอนว่าทุกข์เนี่ยนะเป็นภัยใหญ่หลวงของโลกตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์เกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ดับไม่มีอะไรดับเพราะฉะนั้นทุกข์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกอนูคู่กับตัวเราฝรั่งมาศึกษาพุทธศาสนาตอนนี้ก็บอกพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายถ้าหากว่าคนเนี่ยนะคิดแต่เรื่องทุกข์จมปักอยู่กับเรื่องทุกข์นี่ชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงในทางตะวันตกเขาบอกว่าเปลี่ยนมุมมองสิไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยสามารถหาความสุขได้ในการดำเนินชีวิตได้ตั้งมากมายถ้าคุณมีความทุกข์อยู่คุณอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นสิคุณก็ไปคิดเรื่องอื่นคุณไปทำงานอดิเรกก็ได้คุณไปดูหนังก็ได้คุณไปฟังเพลงก็ได้คุณไปปลูกต้นไม้ก็ได้คุณไปพักผ่อนหย่อนใจนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในทางตะวันตกแก้ทุกข์โดยอะไรโดยเปลี่ยนอิริยาบถในทางพุทธศาสนาพูดไว้ชัดเจนเลยนะอิริยาบถบดบังความทุกข์ถามว่า
ไอ้การเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนฐานของจิตไม่คิดถึงเรื่องเศร้าหมองไม่คิดถึงอะไรเนี่ยนะมันแก้ทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไหมมันเพียงแต่เบี่ยงเบนปัญหาโดยที่ยังไม่ได้แก้ปัญหาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะเครียดเนี่ยคุณไปพักผ่อนตาอากาศสิเราก็ไปบนภูเขาไปชายทะเลพอไปเปลี่ยนบรรยากาศเป็นไงอู้ยโล่งอกโล่งใจสบายใจเลยแต่ไม่ใช้ไม่นานเนี่ยปัญหาต่างๆเป็นไงมันหายไปไหมตามไปมันตามไปที่ไหนมันตามไปที่ใจทุกมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ได้แก้ปัญหาตรงต้นเหตุของปัญหาแต่พุทธศาสนาพุทธองค์สอนให้แก้ปัญหาที่ตรงต้นเหตุเหตุตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยนี่แหละจะแก้ทุกข์ได้ก็ต้องละสมุทัยอย่าไปทำอีกนะแค่อย่าไปทำอีกเนี่ยนะอันใหม่มันไม่เกิดขึ้นแต่ถามว่าอันเก่าที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปไหมมันก็ยังไม่หายเมื่อมันยังไม่หายเนี่ยต้องทำให้มันหายก็ต้องเจริญมรรคสิทำจริงถ้าพูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นธรรมะที่ลึกไปลึกไปนะจะไปพูดเรื่องมรรคอริยสัจสี่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลึกไปเพราะฉะนั้นนี่พุทธองค์สอนครบถ้วนกระบวนการเลยสอนเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์วิธีดับทุกข์สอนเป็นโปรเซสเลยเป็นแพ็กเกจเลยท่านตะวันตกมีวิชาไหนที่สอนเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ไหมไม่มีจิตวิทยาสอนมีแต่เบี่ยงเบนปัญหาไม่ได้สอนขุดรากถอนโคนที่จะเอากิเลสออกเพราะฉะนั้นเองความลึกซึ้งของพุทธศาสนาเนี่ยจึงลึกซึ้งกว่าเพราะพระพุทธองค์เนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงแล้วแล้ววิธีการนี้ก็มีพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เป็นเครื่องรับรองอย่าไปคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระอรหันต์นะตราบใดที่ยังมีหลักธรรมคำสอนยังมีคนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแล้วก็บรรลุก็เข้าสู่นิโรธนิโรธก็คืออรหันต์นั่นเองที่ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เรามารู้เนี่ยมันยังไม่กระทบเข้าไปในจิตใจเพราะการเรียนรู้ธรรมะมันจะต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะฟังทีแรกอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจฟังอีกทีนึงจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นหนังสือที่ให้ลองเอาไปอ่านดูสิอ่านเที่ยวแรกเนี่ยนะบางอย่างก็ยังไม่เก็ตอ่านเที่ยวที่สองเนี่ยมันเริ่มเข้าไปในว่าได้ดีเทลขึ้นอ่านเที่ยวที่สามเนี่ยนะมันจะจับประเด็นได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันมาครั้งแรกจะไปหวังให้เข้าใจหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคนมีวาสนาบารมีมาทางนี้สั่งสมมามากจะยินได้ฟังปั๊บเข้าใจเลยนะอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ของแปลกฟังแรกๆอาจจะยังไม่เข้าใจถึงพอจะมีเห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นผลแต่อาจจะยังไม่เชื่ออาจจะยังไม่ศรัทธานี่ไม่ใช่ของแปลกอาจจะเอาไปทำยังไม่ได้ก็ไม่ใช่ของแปลกถามว่าถ้าเริ่มตั้งไข่มีใครเดินได้เลยมันก็ต้องกระตอกกระแตกกระตอกกระแตกเราคิดอะไรเนี่ยคิดได้สารพัดสารพันเลยแต่คิดหาอุบายธรรมมาสอนตัวเองฟืดจังเลยเนี่ยเพราะมันไม่คุ้นเคยกับการคิดแต่ถามว่าต้องวิเคราะห์สิ่งนู้นสิ่งนี้สิวิเคราะห์ได้ง่ายเลยเพราะจิตของเราคุ้นเคยกับการส่งออกจิตของเราไม่คุ้นเคยกับการที่จะโอปะนะยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองหาความผิดพลาดข้อบกพร่องตัวเองสิบางทีมันก็ได้แค่ผิวๆผุนเผินนั่นแหละเราไม่ลงลึกไปซ้ำไปเพราะมันไม่คุ้นเคยแต่ไม่เป็นไรหรอกทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนกับสูตรคูณเนี่ยนะมีใครท่องเที่ยวเดียวแล้วจำได้หมดกว่าจะได้แม่สองขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ใช้เวลาตั้งหลายวันนะ
แต่ละแม่แต่ละแม่เนี่ยใช้เวลาตั้งหลายวันนะจะให้แม่นเนี่ยจะไปทำเลขได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะแล้วเดี๋ยวนี้ถามว่ามันเหนื่อยยากนะไม่เหนื่อยยากเลยมันจำได้แม่นเอาไปใช้ได้เลยธรรมะก็เหมือนกันเหมือนสุดคุณนั่นแหละทำบ่อยๆทำก็จะเข้ามาอยู่ในใจพิจารณาสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงพอมันเจอความไม่เที่ยงจริงๆปั๊บเนี่ยนะโอ้ธรรมะเข้ามาอุปการะเลยจิตมันท่องว่าโอ้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันยอมรับเลยว่าไม่เที่ยงแทนที่จะโวยวายตีโพยตีพายหรือแทนที่จะมีความทุกข์เนี่ยมันวางได้เลยเพราะใจเนี่ยมันฝึกไว้ดีแล้วแต่ตอนเนี่ยยังไม่เห็นผลนี่เราก็คิดว่าโอ้แล้วมันจะได้อะไรมันจะได้อะไรฝึกแนวปัญญามันไม่เหมือนฝึกแนวสมาธิถ้าสอนให้ทำสมาธิสามวันแรกนี่อยากจะกลับบ้านเลยถ้าจิตมันดิ้นจะบังคับให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันดิ้นเพราะมันไม่คุ้นเคยจิตมันชอบคิดธรรมชาติของจิตเนี่ยชอบคิดชอบท่องเที่ยวแต่บังคับให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่อยู่หรอกทีนี้การที่จิตชอบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเนี่ยมันก็อ่อนล้ามันก็เหนื่อยยิ่งคิดอะไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยคุ้มแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมันล้าทีนี้ถ้าจิตมันได้พักก็คือหยุดคิดนั่นเองการบริหารจิตมันต่างกับการบริหารกายการบริหารกายเอ็กซ์ไซส์นี่จะต้องเคลื่อนไหวจะต้องออกแรงกล้ามเนื้อมันจะได้แข็งแรงมันจะได้คล่องแคล่วแต่การบริหารจิตเนี่ยนะถ้าจิตได้พักแล้วเนี่ยจิตจะมีกำลังเนี่ยจะทำสมาธิจะให้บังคับจิตนี่ให้มันอยู่นิ่งๆอย่าไปคิดโน่นคิดนี่เนี่ยมันจะดิ้นยิ่งไปบังคับมากมันก็จะอึดอัดไปข่มมันก็ยิ่งเครียดเพราะฉะนั้น3วันแรกเนี่ยมันอึดอัดมากเลยทำไม่ได้แต่พอเนี่ยนะฝึกมันวันที่4เนี่ยจิตมันจะเริ่มเชื่อมมันจะเริ่มเข้าสู่ความสงบได้ความสงบสัก10นาทีเนี่ยนะโอ้จิตมันก็จะเกิดความชุ่มฉ่ำเพราะมันได้พักมันจะมีปิติมันจะมีความสุขพอจิตมันได้พักมีความสงบแล้วเนี่ยนะจิตมันก็อ่อนโยนลงมันก็ละเอียดมันก็สำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษพอจิตมันซอฟมันละเอียดแล้วมันก็เปิดรับธรรมะเปิดรับสิ่งต่างๆสิ่งที่เราไม่เคยพบในชีวิตก็ได้พบคือความสุขสุขจากความสงบที่เรียกว่าสันติสุขเราก็เกิดความศรัทธาแต่ถามว่าแล้วมันได้อะไรต่อไปมันดีเฉพาะในคอร์สกลับไปทำงานเจอสิ่งที่กระทบยอมชัดก็เคยฝึกมาเนี่ยใช่ไหมเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดปิติมีศรัทธากลับไปเนี่ยนะอารมณ์อย่างนี้มันอยู่ได้สักกี่วัน2อาทิตย์เท่านั้นเริ่มจางลงจางลงอะไรมากระทบก็เหมือนเดิมการใช้ปัญญาเนี่ยการพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกิเลสของตัวเองเรื่องแก้ไขตัวเองเนี่ยการทำสมาธิมันเห็นผลเร็ว7วันก็เห็นผลแล้วศรัทธาแล้วแต่ว่ามันให้ผลในระยะสั้นแต่การฝึกปัญญาเนี่ยมันต้องต่อสู้กับกิเลสนะต้องฝืนกิเลสนะต้องคอยเข็นมันต้องคอยปราบมันคอยปรามมันที่มันจะออกมาเนี่ยนะเหนื่อยนะแต่ถ้าฝึกได้แล้วเป็นยังไงโอ้มีค่ามากเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตได้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจได้หลักแล้วเอาไปฝึกแล้วนี่เราจะไปทำเข้าสลิงได้ดีคนที่ควรเข้าสลิงคนแรกก็คือเข้าสลิงให้กับตัวเองนั่นแหละเอาปัญหาของตัวเองมาตีแผ่เห็นจุดอ่อนเห็นว่าจะต้องแก้ไขอะไรวิธีที่ดีที่สุดดูของจริงนั่นแหละดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิต
ั้งยินดีทั้งยินได้นั่นแหละดูว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันหายไปเร็วหรือช้าหรือมันยังเก็บอารมณ์เอาไว้อยู่ประเมินผลบ่อยๆพุทธองค์สอนอย่างนี้จริงๆว่าก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่จะคิดจะพูดจะทำเนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นคุณคิดพูดทำอย่างนั้นถ้าเป็นโทษหยุดเอาละถ้ามันไม่ทันขณะที่กำลังคิดก็ให้รู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่กำลังคิดเนี่ยกำลังพูดกำลังทำเนี่ยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นโทษหยุดถ้าเป็นคุณทำต่อไปมันไม่ทันปกติมันจะไม่ทันหรอกคิดไปแล้วพูดไปแล้วทำไปแล้วเอามาประเมินมาพิจารณาเมื่อที่คิดแต่เมื่อกี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะพูดไปแล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะทำไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีเฮ้ยต้องระวังนะเฮ้ยเมื่อกี้เราขาดทุนไปนะไม่น่าพูดเลยแต่มันหลุดไปแล้วนะเห็นไหมสังวรระวังเอาไว้เนี่ยทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเอามาพิจารณาได้หมดเลยเอาอดีตมาพิจารณาก็ได้เราอยู่โรงพยาบาลเห็นคนไข้เห็นความเจ็บความป่วยมันทุกข์ทรมานอย่างนี้เป็นข้อมูลถามว่าในอนาคตถ้าเราต้องเจ็บป่วยนี่จะทุกข์ทรมานอย่างเขาไหมมันก็ไม่ต่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะเห็นมากี่เคสกี่เคสแล้วนี่นะมันเจ็บป่วยนะมันทุกข์ทรมานอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราต้องเป็นมะเร็งเนี่ยจะเป็นอย่างเขาไหมนี่คิดถึงอนาคตแล้วนะมันก็เป็นอย่างเขานั่นแหละเราคิดได้ประโยชน์อะไรอ้าวทำไมเขาถึงเป็นล่ะก็มาให้เหตุอ๋อเพราะเขาทำตัวอย่างง้นอย่างนี้งั้นก็คิดถึงอดีตของเขานั่นแหละเพราะเขาทำตัวอย่างนี้งั้นเอาอดีตของเขาเนี่ยมาเป็นเครื่องสอนใจสังวรระวังได้ไหมถ้าเราไปทำแบบเขาเนี่ยเราก็มีแชนซ์ที่ต้องเป็นมะเร็งมันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนสิเห็นไหมเห็นคนแก่ก็ดีเห็นคนตายก็ดีแก่ก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งที่เห็นเนี่ยนำมาเป็นข้อมูลคิดถึงอนาคตเนี่ยอนาคตเราจะต้องตายอย่างนี้ไหมถ้าตายอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละพ่อแม่เราจะต้องตายไหมก็ตายอย่างนี้คนที่เรารักนี่นะทุกคนก็ต้องตายไม่มีใครหรอกที่ไม่ตายอันนี้เนี่ยเตรียมตัวไว้สำหรับอนาคตได้ไหมได้เห็นไหมเพราะความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคิดถึงความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเนี่ยเป็นฐานข้อมูลของจิตนี่เราจะวางแผนอะไรต่างๆนี่ถ้าได้ความเป็นจริงเนี่ยนะแฟกต์เนี่ยมาเป็นฐานของการวางแผนนี่การวางแผนก็จะแม่นยำใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ที่เคยอุปมาว่าโอ้ยเราเนี่ยชอบแต่งนิยายน้ำเน่าชอบเลยก็คิดที่มันดีเกินความเป็นจริงไม่ชอบเลยก็คิดว่ามันแย่เกินความเป็นจริงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็วิตกกังวลเกินเหตุเห็นไหมมันก็คิดอย่างนี้แหละทำไมไม่คิดถึงความเป็นจริงล่ะแฟกเนี่ยเพื่อเตรียมตัวเอาไว้นะเพราะยังไงเนี่ยมันต้องเจอแน่ๆเลยความจริงอันนี้เนี่ยมันต้องเจอแน่ๆเลยความจริงของการพลัดพรากมีใครมั่งไม่พลัดพรากจากของรักของชอบนี่แหละความจริงก็คือความเสื่อมสลายของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวเราทั้งนอกตัวเราสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยเสื่อมไปทุกวันทุกวันมันเห็นอยู่ทนโทษเนี่ยทำไมเราไม่เอามาพิจารณาทำเกมรุกไว้ก่อนแทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับเมื่อไหร่มันจะมาถึงทำเกมรุกไว้ก่อนช่วงชิงไว้ก่อนพอสิ่งมันมาถึงจริงๆทำเกมรุกไว้ดีแล้วเนี่ยเตรียมใจไว้ดีแล้วนี่มันไม่หวั่นไหวหรอกมันมีฐานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะแนวทางปัญญาหาคนสอนที่ก็หาสอนยากนะนี่ครูบาอาจารย์ที่พูดถึงแนวทางปัญญานี่ก็มีอยู่ไม่กี่องค์หรอก
ท่านพุทธทาสองค์หนึ่งหลวงพ่อชาองค์หนึ่งแต่ไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติที่มาคลาสสิฟายทำเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนแนวทางที่เราทำกันอยู่อย่างนี้เลยนี่เราอุตส่าห์คลาสสิฟายออกมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นรูปแบบมีแบบฝึกหัดมีอะไรต่างๆอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้เอาแพทเทิร์นอันนี้เนี่ยไปฝึกต่อแล้วการคิดถึงความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องอัปมงคลเป็นเรื่องที่เป็นมงคลเพราะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี่

0: การหาอุบายธรรมหาสิ่งทั้งหลายมาเตือนใจสอนใจของเราเนี่ยนะมันจึงมีความจำเป็นสำหรับแนวทางใช้ปัญญาเพราะสิ่งที่เราพิจารณาถ้าไปเจอของที่มันถูกกับจริตเราถูกกับเงื่อนไขเงื่อนปมของจิตที่ผูกเอาไว้เนี่ยมันจะหลุดพลั่วออกไปเลยนะเอ้าทีนี้ใครคิดได้อะไรยังไงนะลงมาว่าหน่อยสิจะได้ช่วยขยายให้ช่วยแนะให้ไม่ต้องไล่ก็ได้ใครคิดอะไรได้ยังไงก็ลองเอารายงานดูสิ
1: คือผมก็มองในเรื่องแว่นตาที่ใส่อยู่ปัจจุบันนี้ครับคือเป็นมุมมองของคนเราถ้าเกิดแว่นตาเนี่ยเวลาไหนที่แบบว่าเราอยู่เนี่ยแว่นตามันมีฝุ่นมาเกาะมากๆเนี่ยผมจะตีแบตหรือทำอะไรเงี้ยมันก็จะมองเห็นไม่ได้มองไม่เห็นว่าต้องตีลูกเนี่ยทางนี้นะต้องตีเกมให้มันเป็นไปได้นู้นนะว่าจะมองสลัวสลัวแต่เมื่อไหร่ที่เช็ดแว่นตาได้ทำความสะอาดมันแล้วเนี่ยกลับมาใส่ทีเนี่ยจะมองเห็นโล่งแล้วก็จะตีมันจะเล่นแบดมินตันเนี่ยก็จะตีเกมได้สนุกก็จะตีได้ถูกทางมากกว่าก็เลยน้อมหาตัวว่าก็เหมือนกับเรามีความทุกข์อะฮะมีทิฏฐิเวลามองคนนะครับเช่นมองเพื่อนอะไรเงี้ยเราไปอคติกับเขาเงี้ยก็เหมือนกับฝุ่นที่แบบมันเกาะจมินตาเงี้ยเราไปมองเขาว่ามันดำไปทั้งหมดเลยนะมันไม่ดีเลยมันอย่างนี้เขาคิดว่าถ้าเกิดเราเพียงแค่ละมันซะลบฝุ่นมันออกซะก็เข้าใจเขาว่าเขาเป็นอย่างนู้นเขาเป็นอย่างนี้นะเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะครับเราเพียงแค่ช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจเขาว่าเออเขาเป็นอย่างนี้
0: ฝุ่นผงที่ทำให้ตาเราพร่ามัวก็คืออคตินั่นแหละอคติเพราะรักฉันทาคติก็จะมองอะไรที่ดีเกินความเป็นจริงอคติเพราะชังโทสะคติเนี่ยก็จะมองอะไรที่มันแย่เพราะฉะนั้นนี่เราก็เห็นว่าเอออคติการที่เรามีอคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่ทำให้เรามองสิ่งนั้นนี่ไม่ตรงความเป็นจริงมันพร่ามัวแต่ลองถามอีกต่อไปนะตอนนี้เรายังมีอคตินี่อยู่กับใครอยู่กับเรื่องใดอยู่หรือไม่ที่มันค้างคาใจเราอยู่ถามมันอีกต่อไปถ้ามันว่าไม่มีถามมันเถอะไม่มีจริงๆหรือนี่อย่าไปยอมแพ้กิเลสมันนะที่ว่าไม่มีเนี่ยไม่มีจริงๆหรือชอบใครเป็นพิเศษล่ะถ้าชอบเป็นพิเศษนี่ลำเอียงไหมไม่ชอบใครเป็นพิเศษล่ะมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่มันก็ลำเอียงนะเห็นไหมเออต้องไล่มันให้จนนะกิเลสเนี่ยถ้าไล่มันไม่จนแล้วเนี่ยมันก็จะดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันสร้างเปราะกำบังเห็นไหมต้องเอาจริงเอาจังกับมันเวลาจะตีกิเลสจะปราบกิเลสนี่เออบางทีต้องขุดต้องคุยที่ว่าไม่มีนี่จริงหรือเปล่าไล่ไปแล้วมาโอ้มันก็ยังมีอยู่มันมีอยู่นี่ไม่แปลกหรอกใครๆบอกว่าโอ้ยผมไม่โกรธแล้วนะแปลกจะละความโกรธได้นะหรือจะละไอ้ทิฏฐิได้นั่นนะท่านพระอรหันต์นู้นตัวทิฏฐิเนี่ยพระโสดาบันก็ยังมีทิฏฐิอยู่พระอนาคาก็ยังมีทิฏฐิอยู่บอกว่าโอ้ยผมไม่มีทิฏฐิหรอกนี่แหละแสดงว่ายังหาตัวเองไม่เจอมีเพราะเรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องไล่มันหามันแต่อุบายที่ใช้เนี่ยใช้ได้การตีออกมาเนี่ยก็ถูกแล้วอคตินี่ตรง
2: ของผมก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ในวัดนะครับก็คือหมาวัดนะฮะก็คือหมาวัดเนี่ยมันมีหลายตัวด้วยกันนะแต่ผมก็ชอบอยู่ตัวเดียวในวัดเนี่ยก็คือว่ามันเป็นตัวที่น่ารักในสายตาของผมคือในความเป็นหมาวัดเหมือนกันแต่ว่าตัวนึงเนี่ยไม่น่ารักในสายตาผมแล้วตัวนึงน่ารักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของว่าเราไปยึดติดกับความสวยงามของมันทั้งที่คุณค่าของมันก็แค่ลูกหมาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตัวนึงไม่ผลกับเราเลยแต่ตัวนึงเราให้ความพึงพอใจยึดติดกับมันก็คิดว่าอย่างอื่นก็คงจะเหมือนกันเพราะว่าเราไปพอใจสิ่งไหนเนี่ยเขาเรียกอะไรภาระมันก็เริ่มเกิดกับใจคิดว่าน่าจะประยุกต์ใช้ในชีวิตได้คือว่ามองให้มันอยู่ในความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรแค่นั้นครับ
3: ตอนนี้เนี่ยนะเราชอบแค่แบบหมาวัดเนี่ยอะไรจะพิเศษอะไรที่มัน
0: ดึงดูดใจเราตอนนี้แหละ
2: ผ คงเป็นพวกรูปลูกจิตเสียงครับแบบรูปมันน่ารักอะไรเนี่ยเสียงน่ารัก
0: เลยก็ต้องไปพิจารณาว่ารูปอันไหนเวลาพิจารณาเนี่ยมันต้องสาวไปสาวไปสาวไปนะถ้าผิวๆเผินๆเนี่ยมันไม่เจอหัวโจกหรอกไม่ไปถึงรากมันตราบใดที่ไม่ดึงรากออกเนี่ยมันก็งอกงามอีกอะไรอะไรที่เราพอใจไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอะไรก็ตามที่มันถูกตาต้องใจเราเป็นพิเศษนั่นแหละเป็นเงื่อนปมของจิตนี่แหละผูกจิตให้ยึดอยู่นะไปหาดูนะไอ้พิเศษพิเศษของเราเนี่ยคืออะไรไปเจอแล้วถามว่าทำไมเราถึงชอบเป็นพิเศษเอามาพิจารณาเอามาพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุให้เห็นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาให้เห็นธรรมชาติว่ามันจะต้องเสื่อมสลายไปเพื่อมันจะได้ถอดถอนจากความที่ชอบเป็นพิเศษนี่เป็นเงื่อนปมของจิตไอ้ขึ้นอันดับหนึ่งนั่นแหละเอาไปพิจารณาลองไปค้นดูบางอย่างเป็นคนบางทีอาจจะไม่ใช่คนเป็นวัตถุสิ่งของของรักของห่วงเอาไอ้ของหยาบหยาบก่อนของหยาบหยาบก็คือวัตถุสิ่งของสมบัติวัตถุถ้าเป็นเรื่องคนนี่มันละเอียดขึ้นมาพระโสดาบันนี่ละสมบัติวัตถุได้โดยเด็ดขาดแต่พระโสดาบันยังละคนไม่ได้คนที่เป็นของฉันเป็นลูกของฉันเป็นสามีของฉันเป็นพ่อของฉันเป็นแม่ของฉันพระโสดาบันยังตัดไม่ขาดแต่พระโสดาบันตัดขาดในเรื่องสมบัติวัตถุเช่นนางวิสาขาตัดความโลภได้เรื่องแต่งกายของนางเนี่ยนะพ่อทำให้ในวันแต่งงานเนี่ยต้อง8โกฏนะทำด้วยทองทั้งนั้นเลยไปลืมมาไว้ที่วัดพระอนนท์ไปเห็นก็ให้เก็บก็เก็บเอาไว้ดูว่าเป็นของนางวิสาขาพอนางนึกขึ้นได้ให้คนใช้เนี่ยไปดูที่ว่าลืมไว้ที่วัดหรือเปล่ารู้ว่าพระอนนท์เก็บไว้นางก็คิดว่าโอ้ของของนางเนี่ยพระอนนท์นี่จับแล้วเนี่ยไม่ควรที่นางที่จะเอาไปใช้ต่อไปแล้วนะก็ประกาศขายจะได้เอาเงินไปทำบุญของแพงขนาดนั้นใครจะไปซื้อเมื่อไม่มีใครซื้อนี่นางก็เลยรับซื้อไปเองแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะมาทำบุญกับวัดเห็นไหมละความโลภได้เด็ดขาดสมบัติวัตถุเพราะฉะนั้นนี่เอาไอ้ของของตนที่ไม่มีวิญญาณครองไปตีให้แตกเรายังยึดอยู่กับอะไรของใช้ไม่สอยนั่นแหละที่เป็นของเก่งของเราต้นหมากรากไม้ก็เหมือนกันหลวงพ่อทูลเนี่ยนะท่านก็พิจารณานะว่าเอ๊ะลื้อออกมาค้นออกมาไอ้สมบัติพระสถานเนี่ยนะในบ้านตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะเพราะว่าไอ้นี่เราตัดได้แล้วนะตัดแล้วนะแต่เอ๊ะจริงๆแล้วนี่ใจมันยังไม่ยอมละอะไรบางอย่างนี่ยังค้นหาไม่เจอมันเป็นอะไรเนาะมีวันหนึ่งเนี่ยลงบันไดไปสะดุดตากับต้นมะม่วงเพราะต้นมะม่วงนี่นะทางอำเภอนี่เขาแจกมาคนละ 7-8 ต้นให้เอามาปลูกมีต้นหนึ่งที่มันงามกว่าเพื่อนเนี่ยท่านชอบต้นนี้มากเลยต้นงามกว่าเพื่อนเอามาปลูกไว้ใกล้ๆบันไดเวลาลงบันไดจะได้เห็นมันเวลาจะขึ้นบันไดก็จะได้เห็นมันนี่ไอ้ต้นนี้เป็นของโปรดวันหนึ่งเนี่ยลงบันไดไปต้นอันนี้ดึงดูดใจแล้วโอ้ยไอ้นี่เองนี่เองของโปรดของเราที่ใจมันยังไม่ยอมละท่านก็เลยเอาต้นมะม่วงนั่นแหละมาพิจารณาพิจารณาความเป็นธาตุมันก็คือดินน้ำลมไฟนี่เองพิจารณาธรรมชาติของมันที่สุดเนี่ยนะไม่ว่าจะชอบที่ไหนจะรักแค่ไหนจะงามแค่ไหนเนี่ยมันก็จะต้องตายไปในที่สุดจนกระทั่งใจนี่มันถอดถอนได้เพราะฉะนั้นนี่ไอ้นี่ก็ต้องเอาไปพิจารณาหาให้มันเจอนะวันหนึ่งเราอาจจะได้สื่อที่มันตรงกับจริตของเราก็ได้จะมีอะไรมั่งที่แต่งงานได
4: ้ค่ะสำหรับอุบายธรรมที่ได้นะคะก็นึกถึงตอนเดินจงกรม รียบเทียบเมื่อวานกับเมื่อเช้านะคะเมื่อวานตอนเดินเร่งที่จะเดินให้ทันพระอาจารย์ที่นำเดินก็เลยเดินไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งใจจะเดินให้ทันอย่างเดียวก็เลยเกิดความรู้สึกเหนื่อยกว่าจะมาถึงรอบก็คือรู้สึกว่าเหนื่อยแต่พอมาวันนี้เดินไม่ได้เร่งที่จะตามให้ทันเดินไปตามจิตที่กำหนดเองเดินมาถึงทีหลังก็คือเว้นระยะห่างจากพวกพี่ๆนานแต่ก็ถึงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือไม่เหนื่อยก็เลยมาคิดใส่ตัวเองว่าเราก็เคยวิ่งตามกิเลสวิ่งตามความอยากความต้องการสิ่งที่ได้ก็คือความเหนื่อยล้าของจิตใจของตัวเองก็เลยมาคิดว่าถ้าเรารู้จักปล่อยให้มันเป็นไปค่อยๆก้าวไปค่อยๆให้ผ่านเลยไปไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามความอยากความต้องการความพอใจสุดท้ายคงจะไม่ทำให้เราเหนื่อยไม่ทำให้เราทุกข์เพราะว่าสุดท้ายก็ต้องถึงปลายทางเหมือนกันจะถึงช้าหรือเร็วแต่ว่าถึงช้าแต่สบายไม่เหนื่อยไม่หนักค่ะ
0: เอามาค้นหาอีกต่อไปนะให้ความเหนื่อยของเราเนี่ยนะความเหนื่อยความล้าของเรามันเกิดจากสปีดใช่ไหมสปีดที่มันเร็วมันทำให้เหนื่อยล้าใช่ไหมแสดงว่าเรามีเงื่อนปมอยู่กับสปีดทุกวันนี้เนี่ยนะไอ้ความเร็วๆของเราเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างที่สร้างปัญหาให้กับเราเหนื่อยล้าคำพูดที่มันเร็วไปเนี่ยมีไหมความคิดอะไรที่มันเร็วไปเนี่ยด่วนตัดสินใจเนี่ยมีอยู่ไหมการมองอะไรเนี่ยนะที่มันเร็วเกินไปเนี่ยโดยขาดความรอบคอบเนี่ยยังมีอยู่ไหมนี่เห็นไหมไอ้ตัวความเร็วตัวสปีดอย่างเดียวก็มาพิจารณาได้นะถามว่าไอ้นี่มันเป็นคาแรคเตอร์เราหรือเปล่าเอาไปค้นดูแล้วเราเนี่ยนะจะลดสปีดมันได้ยังไงโดยไม่เสียงานโดยเฉพาะวาจาถ้าบางทีมันเร็วเกินไปเนี่ยนะมันก็นำหน้าความยั้งคิดใช่ไหมมันไม่รอบคอบไม่ใคร่ควรไม่ท่วนทีเรามีนิสัยอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยนะเราจะแก้อย่างนี้ได้ยังไงเอาไปสาวดูไปหาดูเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยนะจะมีเงื่อนปมไม่เหมือนกันอุบายธรรมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันลองเอาคืนนี้ลองไปพิจารณาต่อเนี่ยทุกคนที่ให้เอาไว้เนี่ยนะลองเอาไปพิจารณาต่อการพิจารณาเนี่ยจะต้องมีความเที่ยงตรงสำหรับตัวเองนะคืออย่าไปเข้าข้างตัวเองนะตราบใดที่เราเข้าข้างตัวเองเราจะไม่เห็นกิเลสที่แท้จริงนะนั่นคือไปปิดบังอำพรางกิเลสเอาไว้ช่วยปกปิดกิเลสเอาไว้ให้มันซุกนอนอยู่ในจิตของเรานี่ได้อย่างสบายต่อไปอีกนะให้ที่อยู่มันนะนี่ถ้าเห็นมันตีมันไล่มันออกไปนี่เราไม่เลี้ยงมันอีกแล้วนะแต่ถ้าไม่เห็นมันเนี่ยนะไปอำพรางไว้เข้าข้างมันแล้วนี่เลี้ยงดูมันต่อไปอีกนะให้มันอิ่มหนีพีมันนี่แหละนะเอาไปค้นดูต่อไป
4: อุบายทำนะคะสิ่งที่มองก็คืออาจจะแตกต่างจากเพื่อนคือจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะก็คือจะสังเกตว่าถ้ามาภาคนี้นะคะอาหารที่ถวายพระตอนเช้าเนี่ยจะมีส้มตำทุกวันนะคะแต่จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบส้มตำมากแล้ววันนี้ก็เลยบอกแม่ครัวว่าอยากรับประทานส้มตำที่มีรสลาวๆก็คือรสแบบที่ถวายพระค่ะก็คือมุมมองก็คือโดยกำเนิดเนี่ยเราเป็นคนที่นี่ตั้งแต่เล็กจนโตเราไม่ได้อยู่ที่นี่เลยภาษาก็ฟังไม่ได้พูดก็ไม่เป็นแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคกลางไม่ว่าเราจะอยู่ภาคกลางไปเรียนที่ชลบุรีหรือไปที่ไหนเวลาที่เราจะกินอันเนี้ยเราก็จะสั่งบอกว่าเราก็จะสั่งเพราะว่าอยากได้ส้มตำรสลาวๆคนก็จะงงว่าทำไมสั่งแบบนี้ทั้งที่เป็นแบบอยู่ที่ภาคกลางมุมมองที่มองแล้วก็ที่น้อมเข้ามาคิดก็คือก็ตัวตนของเรามันเป็นอย่างนี้ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือเรามาจากจุดนี้นะความเป็นตัวตนที่เราแสดงออกไปเวลาที่เราจะรู้จักใครคบใครเราก็แสดงตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราจะทำอะไรกับใครทุกคนอยากให้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมามากกว่าที่จะใส่แซง
0: ลองเอาไปคิดให้ลึกต่อไปอีกนะนี่มันเป็นเรื่องเรายึดในอดีตใช่ไหม ในอดีตในชาติพันธุ์ของเราถามมันอีกต่อไปอดีตในเรื่องไหนอีกมั่งที่มันเป็นเงื่อนปมอยู่ในใจของเราที่มันผูกมัดเป็นเงื่อนเป็นปมบางคนเนี่ยครุ่นคิดถึงอดีตที่ผ่านมาบางคนเนี่ยมันจมไม่ลงนะเพราะอดีตมันเคยฟูเฟื่องเนี่ยนะก็คิดถึงแต่เรื่องเอาอดีตนั่นแหละมาเป็นเครื่องจันลงใจทั้งที่ไอ้สิ่งที่มันเคยฟูเคยเฟื่องนี่มันผ่านไปแล้วนะบางคนเนี่ยจมปลักอยู่กับความเศร้าหมองของอดีตเอาอดีตมาทำร้ายตัวเองอดีตที่มันเคยไม่ดีเคยผิดพลาดจริงๆแล้วเนี่ยนะอดีตมันก็คืออดีตนั่นแหละผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีไว้ระลึกถึงเป็นฐานข้อมูลเป็นบทเรียนเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ามีไว้สำหรับเป็นที่ยึดให้จิตไปผูกอยู่บางคนซึมเศร้าซึมเศร้ากับอดีตบางคนหลงระเริงกับอดีตก็ลองเอานี้ลองไปพิจารณาว่าไอ้ทำนองอย่างนี้ทั้งในแง่บวกในแง่ลบมันตกค้างอยู่ในใจของเราในเรื่องอะไรบ้างมีบ้างไหมค้นหาให้มันเจอนะอุบายทำแต่ละอุบายที่เราคิดขึ้นมานี่เอาไปตีให้มันละเอียดตีให้มันแตกแล้วบางทีเราจะเจออะไรดีๆเนี่ยอาจจะเจอหลายแทงดีๆก็ได้

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: นี่ปัญญาชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคปัญญาเห็นกายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องให้หาอุบายให้เราดูกายจริงๆกายของเราเนี่ยดูกายกับจิตต้องปูมั่นย่ำมันในทุกครั้งที่ตัณเทศถ้าจิตฉลาดแล้วมันก็เห็นกายโทษหรือถ้าจิตยังไม่ฉลาดมันมองดูมันเห็นความจริงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจิตก็จะฉลาดขึ้นมานี่เป็นถ้าจิตยังไม่ฉลาดถ้าจิตฉลาดแล้วดูจิตเอาจิตนี่ดูจิตมันก็รู้ว่ามันหลงสิ่งเหล่านี้มันไปหลงมันไปต้องการมันปรารถนามันอยากอยู่ที่จิตถ้าจิตยังอยากอยู่มันยังไม่อยู่ต้องมาดูกายเห็นความชำรุดของกายเห็นความไม่สะอาดของกายเห็นโทษเรียกว่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีจะก่อนได้เห็นว่าดีเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็ไม่เอาแล้วจิตก็ฉลาดขึ้นมาเมื่อมันไม่เอาวางมันปล่อยเมื่อมันไม่เอามันปล่อยวางแล้วเรียกว่าวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติท่านใช้ต้องการความสงบท่านก็สงบได้ท่านละได้ต้องการสมาธิท่านก็ทำความสงบแสดงอิทธิฤทธิ์ไปต่างๆแทบหมดไปต้องการอิทธิฤทธิ์ทางปัญญาท่านก็ยึดยกปัญหาวิปัสสนาขึ้นมาฉันก็ใช้ปัญญานี่เองปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติบางท่านไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะมันพอแล้วเนี่ยเข้าไปสงบเลยมันก็เป็นเจโตวิมุตติบางครั้งท่านอยากพิจารณาท่านก็ต้องการพิจารณาแล้วก็ไปสงบตามเหตุภายนอกที่ท่านจะใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ภายนอกเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วแต่ท่านจะใช้แต่ผู้ฝึกนั้นมันต้องมีถ้าปัญญาอย่างเดียววิมุตติได้โลกเขาพ้นไปหมดแล้วเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่ฉลาดไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ความรู้ของโลกเพื่อแก้ปัญหาพ้นจากทุกข์ในความรู้ไม่จบเรียนไม่จบมันแตกกระจายกระจายเพราะไม่จิตไม่รวมไม่สงบนี่เองไม่มั่นคงนี่เองจึงไม่สิ้นสงสัยก็สงสัยไปร้อยแปดหาไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าผู้ปฏิบัติที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะต้องอยู่ในองค์มรรคคือมีผู้ประชุมถามพระองค์ว่าการปฏิบัติพ้นทุกข์ได้พระนิพพานเนี่ยได้เฉพาะพระองค์สาวกของพระองค์หรือศาสนาอื่นหรือรัฐที่อื่นจะได้บ้างไหมพระองค์ไม่ตอบไม่ปฏิเสธพระองค์ฉลาดตอบมากเราถือธรรมเป็นใหญ่พระองค์ถือว่ารัฐที่ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าปฏิบัติถูกต้องในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8แล้วบุคคลผู้นั้นชาตินั้นอันนั้นต้องพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นศาสตร์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเพราะมันรู้แต่มันขาดการวิจัยของขังวิทยาธรรมวิทยาก็มีอยู่เหมือนกันสติของเขาก็ใช่อยู่เหมือนกันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปัญญาของเขาก็ใช่การคิดค้นคว้ากันทำขึ้นมาก็ใช่แต่ปัญญาเหล่านั้นเป็นปัญญาในรูปได้จากตาจากหูเจอกลิ่นจากสัมผัสต่างๆเป็นต้นเหตุขึ้นเที่ยงนี่เป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าพูด
1: มาจากอริยสัจซึ่งเป็นปัญญาที่แท้ที่บริสุทธิ์ปัญญาที่ได้จากสมุทัยที่ความอยากความหลงนี่มันไม่บริสุทธิ์แต่ที่พระองค์ก็ไม่จะเข้าแต่ก็โลกเขาจะเข้าว่าเป็นปัญญาปรัชญารู้มันก็บรรเทาทุกข์ได้แต่มันไม่สิ้นเชิง
0: เขาก็ได้ความสุขจริงแล้วก็ได้อาหารกินก็ได้ความสุขจริงเรียกว่าจริงสมมติเป็นโรคแล้วกินไปแล้วก็มันก็หายบ้างไม่หายบ้างมันก็มีอยู่จริงสงบระงับบ้างนั่งเหนื่อยแล้วก็เดินเดินเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยได้เครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องอุ้งเครื่องเล่นต่างๆมันก็ผ่านพ้นได้ความเพลิดเพลินพระองค์ก็ยอมรับอันนี้ความสุขแต่มันเป็นความมันทุกขันในการอนุโยคนี่พระองค์ก็ว่าเป็นความสุขเหมือนกันแต่สุขอย่างนี้ไม่ควรยึดมั่นพระองค์ไม่รับตลอดทำมานานแสนนานนี่เราจะหาความโลภะที่เราจะได้ปฏิบัติให้สงบให้ตรงดีลงไปไม่ต้องคิดอยู่ในเขตในกฎเกณฑ์อันนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาได้ความวิเวกได้ความสงบเรามาอยู่ป่าที่จิตของเรามันไม่แน่นอนเวลาอยู่ป่าไปคิดไปทางบ้านเวลาอยู่บ้านคิดอยากมาอยู่ป่าแต่มันวกวนอยู่อย่างนี้เราไม่มีอะไรแน่นอนเราจะไปเชื่อมันในจิตกิเลสอันนี้อันนี้มันมีทุกคนนะเนี่ยพอเวลามาจิตที่สงบแล้วแล้วแต่จะทำจิตที่เราตั้งใจมาแต่แรกไม่ทำเนี่ยหาเรื่องหาเราคิดน้อมคิดนี่มาคุยน้อมคิดนี่ก็รบกวนตรงนี้บางคนก็นินทาการจิตที่เตรียมการมีปัญหาร้อยแปดนี่จะได้ความสุขจากราคาสินก็ไม่มีเพราะไม่ตั้งพูดเจ้าจ่าพูดอะไรจะอะไรเพ้อเจ้อมันก็ไม่ได้ความสุขจากการรักษาศีลสงฆ์ศีลในสุขติยติเราไม่ได้รักษาเลยเลยตรงนี้เรื่องนี้เป็นปัญหาในการปฏิบัติเท่าที่ยืมมายาวนานมันไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาอันนี้กับผู้ปฏิบัติไม่น่าจะมีปัญหาอย่างนี้ไม่น่าจะให้เราผู้ปกครองให้ได้ยินหรือให้มีอะไรปัญหาวุ่นวายเลยมันมีที่สิ้นที่สุดทั้งในทางครัวทั้งทางนี้เราเบื่อหน่ายนิสิตสังเวชก็ไม่ทราบจะทำยังไงเพื่ออะไรเป็นคนที่จะต้องพูดหยาบหยาบจะต้องแก้ปัญหาอะไรโดยเพื่อกระตุ้นในรู้จิตก็เลยกลายเป็นคนที่เราไม่อยากใช้ก็ยังเป็นต้องใช้ขึ้นมาต้องใช้เสียงแข็งขึ้นมาเล็กขึ้นมาแท้จริงเราไม่อยากใช้เลยสิ่งเหล่านี้อันนี้พูดเป็นอุบายที่เราทั้งหลายฟังแล้วให้สรุปผลในการปฏิบัติเพื่อจะได้สรุปสังเวชใจแล้วก็มาปล่อยวางซะหาความสบายความสงบดูใจไม่ยากเราดูใจถ้าสติมีปัญญาเองดูกายก็ไม่ยากกับปัญญาอยู่แล้วเพราะความจริงมันเกิดให้เราเห็นขอให้มีฉันทะความพอใจในการดูกันตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าสลัดออกอย่าครึ่งครึ่งกลางๆให้เต็มใจเรียกว่าศรัทธาเป็นพลังของจิตใจในมรรคในผลหรือวิริยะความเพียรเพื่อทำเพื่อมรรคเพื่อผลเรียกว่าเพียรชอบจิตตะเอาใจชอบคิดชอบตามคำสอนของพระองค์วิมังสาตรวจตราตรวจตรองให้ดำเนินไปในทางนี้อย่าให้มันหลีกไปทางอื่นให้มันแน่วแน่จริงจังลงไปนี่หนทางที่แคบที่เราจะต้องดำเนินตั้งใจอธิษฐานใจปฏิบัติพูดมาทั้งหมดนี่จะอยู่ในความจริงใจท่านเองอธิษฐานใจกำหนดไว้ให้มันแน่วแน่เราจะได้ผลจริงๆนะพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่ผู้ปฏิบัติผ่านมาได้ผลอันที่ความจริงนี่เองส่วนอันนั้นน่ะมันเป็นขยะที่เราคิดไปร้อยแปด ไม่ได้อะไรเลยมันบูดมันเน่าไปหมดใช่ไหมเอาเล่าให้ฟังกันนี่แหละให้รู้อาการเป็นแล้วก็แต่งใจของเราให้ดีทำไมปกติจึงไม่สั่นทำไมถึงอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเราก็มีปัญหาขึ้นมาเพราะมันกระทบจิตเวทนามันกระทบจิตทบจิตที่เราไปอดไปอดก็เลยอาการมันแสดงออกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาใช้สติเวทนานี่มันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกข์มันเราก็เคยทุกข์มาแล้วปวดให้ปวดเมื่อมีขันธ์แล้วก็ต้องมีเวทนาแต่เวทนากับ

0: ไม่ค่อยมีปกติมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์ไม่ได้หรือให้มันเกิดไปเกิดอยู่นี่แหละนี่คือมีอยู่นี่แหละจะไปอยากอยากไปกดไปดันว่าจะให้มันหายจะให้มันดับถ้าอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นจิตจะสงบได้นะจะต้องจิตรักษาจิตเวทนาก็อยู่ในเวทนาตามหลักของมหาสติปัฏฐานให้รู้จักเวทนาไม่สักแต่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเวทนาเป็นธรรมเป็นขันธ์หนึ่งเท่านั้นเองคนทั้งหลายไม่ได้ภาวนาไม่ได้สติจึงไม่รู้เวทนานี่เป็นขันธ์ถือว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเวทนาจึงอยู่กับเราคลายออกไม่ได้เราพยายามที่จะให้เวทนานี้ไม่อยู่กับเราสักแต่ว่าเวทนาแล้วก็แต่งใจให้ดีแต่ใจไม่มีอะไรยึดก็ยึดพุทโธไว้ก่อนเอาใจในพุทโธปล่อยวางทำแต่งใจของเราให้กลับสู่ปกติเหมือนไม่มีอะไรเข้าใจไหมเนี่ยทำใจปกติเหมือนไม่มีอะไรอย่าบังคับมันมากถ้าไปต่อสู้กันมันคืออันกำลังสติของเรามันอ่อนแล้วก็ความสงบของเราสมาธิของเรายังไม่แข็งแรงอะไรมันเกิดกลัวแต่กลัวใดๆไม่รู้สึกว่ามันกลัวหรอกเพราะมันทรมานอยู่แล้วมันเคยเห็นฤทธิ์เวทนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปกติแล้วพอรู้สึกไม่สบายเราก็เปลี่ยนปุ๊บรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนปุ๊บตามใจมันก็แก้ได้โดยวิธีง่ายง่ายแต่มันเคยไปอย่างนั้นมันจะให้เราลุกขึ้นหนีไปนั่นที่เรียกออกมาอยากให้เราถอนจากสมาธิจึงได้เวทนานี่เรียกว่าขันธ์ธรรมานมันมาขัดขวางไม่ให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบถ้าจิตของเราเนี่ย แบบพระพุทธเจ้าพระองค
1: ์ใหญ่ไม่มีกำลังใจถ้าเราทำความสงบได้นั่นแหละกำลังใจของเราเพราะความสงบเป็นกำลังอย่างสำคัญจิตใจที่ไม่สงบเป็นทุกข์อย่างหนึ่งความฟุ้งซ่านความรำคาญเกิดขึ้นจากความไม่สงบนี่เองความหิวความอยากก็เกิดขึ้นจากความไม่สงบทำให้จิตใจกระทบกระเทือนหลายอย่างบอบช้ำแต่จิตใจก็ยังไม่ค่อยจะรู้ตัวจิตใจโดยมากไปรู้แต่อารมณ์อย่างอื่นเลยสำคัญว่าได้สิ่งนั้นมีสิ่งนั้นจะเกิดจะได้ความสุขจะเป็นประโยชน์เหมือนกับลิงที่อยู่ไม่เป็นสุขคิดว่าจะไปตรงนั้นจะได้กินไปตรงนี้จะได้ความสุขจากกินนั้นพอไปถึงแล้วไม่ได้ความสุขคิดต่อไปอีกกระโดดต่อไปอีกอยู่เรื่อยไปจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเมื่อทุกข์เบียดคั้นแล้วก็หาความสุขได้สิ่งนั้นจะมีความสุขได้สิ่งนี้จะมีความสุขพอได้มาแล้วที่แรกก็ได้ความพอใจในสิ่งที่เราพอใจเล็กๆน้อยๆ ความพอใจเหล่านั้นความสุขนั้นค่อย

0: จิตจางหายไปหาสิ่งใหม่มาอีกคิดเรื่องใหม่มาอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรสักอย่างไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดได้สักอย่างที่พึ่งอย่างสำคัญยิ่งคือความสงบถ้าเรามาสร้างจิตใจของเราให้เป็นสมาธิตั้งมั่นในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนให้ยึดเป็นที่พึ่งก็ยึดสมาธิของเรานี่แหละให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันชอบคือสติระลึกรู้ตัวอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ปล่อยวางเพราะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายถ้ามาเกิดขึ้นที่อื่นไม่มีปัญหาแต่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้สิ่งที่ไม่ดีตามหลักตามความจริงแต่ถ้าจิตเราไม่ฉลาดก็ไปหลงเข้าใจผิดไปยึดสิ่งที่ไม่ดีสำคัญว่าเป็นที่ดีสิ่งที่เกิดความทุกข์สำคัญว่าจะมันจะเกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่ตัวเราผลสุดท้ายก็มือเปล่าไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ให้ยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งคือสมาธิที่ทั้งจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมกุศลธรรมนี่ก็คือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราเพื่อไม่ให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นโทษเป็นภัยนี่เองไม่ใช่อื่นก็กลับมาอยู่ในศีลที่เราเลิกละทำความไม่ดีนั่นเองที่เรามาตั้งอยู่ในความสงบไม่วุ่นวายสมาธิก็เหมือนกันในมรรคประกอบไปด้วยองค์8ที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสมาสมาธิทั้ง8นี้เวลาจะออกชื่อดำเนินปฏิบัติแล้วออกชื่อแต่สมาธิปฏิบัติสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิเจริญสมาธิสมาธิอยู่สุดท้ายรวมยอดอยู่ในสมาธินี่เพราะอะไรเพราะสมาธินี่ทำให้จิตสงบทำให้จิตมีความสุขทำให้จิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นที่รวมของมรรคทั้ง8ประชุมอยู่กับสมาธิเรามาอยู่ปฏิบัติอย่างนี้ก็เพราะการมาเจริญสมาธิก็คือภาวนาคำว่าภาวนาก็คือมาทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์มรรคที่องค์ทั้ง8ให้ครบถ้วนให้มารวมอยู่ในสมาธิจิตจึงจะมีปัญญามีกำลังสติกำลังปัญญารักษาตนให้ได้ความสงบไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลตามสังขารที่มันปรุงขึ้นสังขารที่มันปรุงขึ้นแต่เรากำหนดให้ง่ายๆร่วมยอดและยินว่าสังขารไม่ทราบว่ากำหนดตรงไหนไม่ทราบว่ารู้ได้ตรงไหน สังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งคิดนึกในจิตนั่นเองที่ปรากฏขึ้นแก่ตัวเราที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่ปรากฏนั่นเองเรียกว่าสังขารมีทั้งกายมีทั้งทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังขารทางจิตใจที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นแก่ตัวเราถ้าเรามารู้จักกำหนดได้เข้าใจแล้วจะได้ประโยชน์ได้สติได้ปัญญาอันชอบเหมือนกันจากสังขารสังขารเราพึงเข้าใจว่าสังขารส่วนไหนที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราทุกข์ทำให้เราวุ่นวายทำให้เกิดความไม่สบายเกิดความเกลียดความชังจิตไม่ชอบสังขารตัวนั้นเป็นตัวทุกข์สังขารตัวไหนที่เราเห็นได้ยินหรือปรากฏขึ้นมาแล้วทำให้เราไม่ชอบให้เราพอใจให้เรายินดีสังขารประเภทนั้นในสมุทัยให้ระวังสังขารตัวทุกข์เนี่ยมันไม่เท่าไหร่สังขารตัวสมุทัยเนี่ยมันผูกมัดเราอย่างสำคัญหาทางออกที่ยากที่สุดสิ่งที่เราชอบเมื่อเราตกลงชอบมีความพอใจมีความยินดีแล้วใครจะดึงไปที่อื่นมันดึงออกยากมันไปผูกพันมันไปติดมันไม่เชื่ออย่างอื่นทั้งเกิดความพอใจแล้วมันก็ไม่ขนขวายใครจะบอกที่อื่นธรรมะหนทางพ้นจากทุกข์เท่าไหร่มันก็ไม่เชื่อบอกสิ่งนั้นเป็นโทษเท่าไหร่มันก็ไม่เชื่อเพราะมันชอบมันพอใจมันยึดติดถ้าหากว่าเราไม่ยึดดับคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีโอกาสรู้ว่าสมุทัยคืออะไรเห็นแต่สิ่งที่เราชอบเห็นแต่สิ่งที่เราพอใจทำให้เรามีความสุขทั้งสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงให้เราเกิดทุกข์ดนเกิดตัณหาสร้างตัณหามาตลอดแต่เราก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์อันนี้เองเราจึงได้รับความเศร้าหมองได้รับความกระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เรายึดหลักตรงนี้เห็นชัดในเรื่องนี้เรื่องสังขารอันนี้เมื่อสังขารยังมีอยู่ตราบใดอวิชชาความไม่รู้มันก็ยังมีอยู่เมื่ออวิชชามีอยู่และชื่อว่าอาสวะเครื่องดองในจิตใจมันก็มีอยู่ก็อวิชชาสวะเมื่ออาสวะกับอวิชชามีอยู่อาสวะอื่นๆมันก็มีด้วยกันกามาสวะก็มีด้วยกันภาวาสวะมันก็มีอยู่เพราะอวิชชาเป็นตัวที่สำคัญเหมือนกับความไม่รู้อวิชชาท่านเปรียบเหมือนกับมืดอะไรมีอยู่เราก็ไม่รู้จักเพราะมันมองไม่เห็นจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะไม่รู้จักความมืดของดวงใจไม่ใช่มืดเหมือนกับสินเหมือนกับตาแต่ท่านเปรียบเทียบเมื่อดวงใจในตามันเห็นอยู่นึกว่าเราไม่มืดเพราะทุกอย่างเราก็เห็นทุกอย่างเราก็รู้ก็เลยอวิชชาไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนที่เราได้เรียนมากๆแล้วเราก็มีความรู้มากเลยนึกว่าเราไม่มีอวิชชาเลยแก้ไม่ได้อวิชชานี่เป็นชื่อของจิตที่ไม่รู้อริยสัจธรรมคือความจริงเมื่อตรัสได้เรายังมีทุกข์ยังมีความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลอยู่ตรัสนั้นอวิชชามีอยู่ตลอดเวลาเพราะอวิชชานี่เองเป็นมูลฐานให้มีความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี่เองเป็นมูลฐานให้คนทำกรรมอันเป็นบาปเป็นเหตุให้ทำลายร่างฐานซึ่งกันและกันให้เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยในวัฏจักรสงสารนี่เ มันมีอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เราควรพิจารณาให้จิตยอมรับความจริงพอนี้เราจะได้ปล่อยวางแล้วจิตใจจะได้สงบถ้าไม่เห็นอย่างนี้จิตใจก็มันปล่อยวางไม่ได้มันก็หลงอยู่นั้นการพิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่จริงไม่ใช่เรายกโทษหรือเพ่งโทษโดยปราศจากความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดปราศจากความจริงเราดูไปแล้วก็รู้แต่มันไม่เที่ยงจริงๆมันทุกข์จริงๆไปดูจิตก็เป็นความจริงของจิตที่พระองค์ทรงตรัสว่าอวิชชาที่เราไม่รู้อริยสัจมันก็เป็นจริงมันก็พระองค์พูดทุกอย่างมาดูกายดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสดูสัมผัสถ้าเราไม่ได้สดับตรับฟังคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าโดยปกติแล้วนึกว่าเรามีความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วสิ่งนี้เองเป็นปัจจัยที่ให้เราทั้งหลายได้ทุกข์ที่เราไม่รู้ความจริงนี่เองเพราะไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สงบไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสที่เกิดฉันทะความพอใจความดีใจความชอบให้จับหลักให้ได้ว่าอะไรทำส่วนไหนความเห็นส่วนไหนเป็นเครื่องชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้เกิดปัญญาทำส่วนไหนเป็นเครื่องมาพอกพูนจิตให้มัวเมาจิตหลงนี่เราต้องดูให้ชัดรู้ให้ชัดในจิตของเรานี่นะเพราะฉะนั้นจึงมาอยู่ในที่สงบสงัดอยู่ในที่วิเวกอยู่ป่าก็เพื่อมีโอกาสได้ดูจิตใจของเราให้มันชัดให้มันเห็นแจ้งขึ้นมาเพื่อให้สิ้นสงสัยเพื่อให้เกิดความเห็นชอบเพื่อให้เกิดความดำริชอบขึ้นมาการปฏิบัติชอบตลอดถึงพยายามชอบให้ได้ความสงบโดยทางที่ชอบได้ที่พึ่งหลักจิตหลักใจในทางที่ชอบจริงๆให้กำหนดจริงดูจริงเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งส่วนที่ไม่ดีดีมันก็มีพอเราพอจะรู้ได้ในส่วนดีในตัวของเราก็เราพอจะหาพบได้หาความสงบได้หาความสุขความเบิกบานเพราะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้ไม่ใช่ว่าไม่มีในตัวของเรามันมีอยู่แล้วแต่เราจะเอาอันไหนออกเราจะยึดอันไหนไว้เป็นหลักเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องความฉลาดของจิตใจเพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดให้มันชัดให้เราได้เห็นชัดให้เด็ดขาดลงไปอย่าให้เกิดวิจิกิจฉาตัวโมหะนั่นก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยนี่เป็นเครื่องขัดขวางความสงบที่เรียกว่าขัดขวางสมาธิฉันเรียกว่านิวรณ์เป็นกิเลสที่ทำให้จิตใจของเราไม่ให้ข้ามวัฏฏะไปได้ถูกมัดอยู่ในภพวนเวียนอยู่ในวัฏฏะความสงสัยตัวนี้ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องสงสัยนี้ได้ก็กลับอารมณ์ข้ามภูเขากันดานอันลูกที่สำคัญเราจะได้ตกหนทางอริยมรรคในเบื้องต้นทีเดียวเราจะได้สู่กระแสอันเทศจะไม่กลับมาสู่วัฏฏะวนเวียนอีกไม่มาสู่อบายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามเมื่อมีโอกาสอย่างนี้อย่าปล่อยโอกาสอันดีอย่างนี้ให้หลงไหลไปอย่างอื่นในสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์จากนี้ไปตั้งใจรับพรเราสำรวจตรวจดูใจของเราถ้าเราดูจริงๆแล้ว เราจะพบว่าปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญกับจิตใจนี้มากถ้าไม่มีใจก็ไม่มีปัญหาเพราะทุกอย่างเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยมีแต่ใจนี่แหละไปหมายโน่นหมายนี่ยึดโน่นยึดนี่ไปชอบโน่นชอบนี่หรือไม่ชอบโน่นไม่ชอบนี่เที่ยวยุ่งไปหมดแม้แต่ร่างกายก็เหมือนกันถ้าใจไม่เกี่ยวข้องนะมันอนิจจังก็เกิดเป็นไปตามสภาพของเขาเองเขาไม่ได้รู้ว่าเขาอนิจจังเราไปตั้งให้เขาทางนั้นเกิดเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเกิดแก่ก็ไม่ได้รู้ว่าเขาแก่เจ็บก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเจ็บตายก็ไม่ได้รู้ว่าเขาตายเขาไม่ได้รับผิดชอบเขาไม่ได้เสนออะไรทางนั้นแต่เราไปเที่ยวสัมผัสสัมพันธ์พอกระทบขึ้นมาเกิดความรู้สึกแล้วจิตใจของเราเนี่ยชอบบ้างไม่ชอบบ้างอยู่อย่างนั้นไปชอบอีกอย่างหนึ่งไปเกลียดชังอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเราชอบเลยไปเกลียดไปชังไปติดเกิดความไม่พอใจแล้วดิ้นรนขึ้นมาทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้อะไรแต่เราชอบถ้าชอบแล้วก็ได้จริงๆตามที่เราชอบผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรความเกลียดความชังแทนที่จะพ้นก็ไม่พ้นอีกที่เราไม่ชอบเราจะทิ้งก็ทิ้งมันไม่ได้นี่นี่ปัญหาวัฏจักรปัญหามันหมุนเวียนปัญหาที่เกิดขึ้นทุกชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครๆในโลกปัญหาเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดในปัญหาพระองค์จึงสามารถแก้ปัญหานี้ให้หลุล่วงไปด้วยดีพระองค์ไม่โทษใครพระองค์ไม่ตำหนิสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระองค์สรุปรวมชัดๆแล้วคือจิตนี่ไปเกี่ยวข้องเพราะจิตไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเมื่อจิตไม่รู้ไปเกี่ยวข้องแล้วทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นมีจริงๆเหตุให้ทุกข์เกิดก็มีจริงๆมีอยู่ประจำโลกทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วเมื่อพระองค์เห็นชัดเรื่องทุกข์และเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วพระองค์ก็หาวิธีแก้ไขว่าทุกข์ทั้งหลายต้องมาแก้ที่เหตุคือจิตใจนี้เองไปหลงแล้วมันสร้างความฉลาดในจิตใจสิ่งที่จิตใจหลงนั้นควรหลงหรือไม่มันดีวิเศษอย่างไรจิตใจที่ชอบพระองค์แทงตลอดว่าไม่แต่เราไปชอบฝ่ายเดียวส่วนเขาไม่ได้ตอบ อะไรสนองอะไรเราเลยเขาไม่ได้รับรู้เลยเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เป็นธรรมธาตุแต่ไหนแต่ไรมาสีแสงทั้งหลายมันก็มีแต่ไหนแต่ไรมาเราชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เรามาอบรมตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้จิตของเราได้เดินตามทางของพระองค์พระองค์บอกอย่างไรก็เราก็ควรจะทำตามเพราะการดำเนินของจิตเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่จะต้องใช้สติความระลึกต้องใช้ความเพียรพยายามชอบต้องใช้ความตั้งจิตให้แน่วแน่ต้องอาศัยความปัญญาทางปัญญาเครื่องรู้เห็นให้มันชัดถึงหลักถึงฐานถึงพื้นฐานที่มันคงเรียกว่าสัจจะธรรมะนี่ไปสิ้นสุดที่สัจจะคือความจริงถ้ามารู้จริงว่าเป็นความจริงทั้งหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นปัญหาที่มีอยู่ในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพราะจิตใจยังไม่ฉลาดจิตใจไม่ถึงสภาวะแห่งความจริงเลยหลงสังขารที่มันปรุงแต่งชั่วครู่ชั่วคราวเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วก็วิ่งตามสังขารที่มันเกิดขึ้นก็ดีใจที่มันหายไปแล้วก็เที่ยวหามาอีกเพราะชอบเพราะติดเพราะความพอใจนึกว่าจะได้ความสุขเพียงพอแต่ก็หิวโหยอยากอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมันจะหยุดได้เมื่อไหร่ถ้าเราวิ่งตามความอยากความพอใจความต้องการได้อะไรมาบ้างให้มันเพียงพอด้วยวัตถุนั้นๆเพราะมันหมดไปสิ้นไปตามไปด้วยสิ่งที่ไม่หมดไม่สิ้นไปก็คือสัจจะความจริงทั้งวัตถุและทั้งไม่ใช่วัตถุความจริงเหล่านี้เป็นเครื่องประกันอยู่ตลอดถ้าไม่มีของจริงเป็นเครื่องประกันแล้วของปลอมก็ไม่มีที่เกิดเพราะฉะนั้นของจริงกับของปลอมนั่นมันก็คู่กันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลแต่ขอให้จิตใจของเราฉลาดรู้ให้มันทั่วถึงของปลอมที่ทำให้เกิดทุกข์ที่ทำไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใจที่เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นจึงได้เรียกว่าของปลอมเพราะมันปลอมมาให้เราหลงนึกว่าจะได้ความสุขนึกจะได้ดีนึกว่าจะพึ่งได้ผลที่สุดพึ่งไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นเราตรวจดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในตัวของเราหรือใกล้ตัวของเราคือขันธ์อันนี้ไม่ได้สมหวังสักอย่างทั้งที่เรารักเราทะนุถนอมเราบำรุงเราต้องการตลอดเวลาแม้อะไรมาติดเล็กเล็กน้อยน้อยสกปรกเล็กน้อยก็เลือกล้างออกเพื่อให้บริสุทธิ์แต่ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นหิวเล็กๆน้อยๆเราก็รีบหามากินจะไปหิวอยู่อย่างนั้นเหนื่อยเล็กๆน้อยๆก็กลัวมันจะเป็นอันตรายกลัวจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราก็แก้ไขตามเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็แก้กันมาอยู่ทั่วโลกทั่วชีวิตทุกชีวิตแต่ก็ยังไม่เจอที่สิ้นสุดที่จะหยุดได้ การที่หยุดไม่ได้อยู่หมุนอยู่ตลอดนี่ท่านเรียกว่าวัฏฏะมันหมุนอยู่ตลอดจิตใจมันหมุนหาเพราะมันมีเครื่องบังคับเพราะเราไม่รู้ความจริงถ้าเรามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมให้รู้ความจริงขึ้นมานั่นจะพอได้จะหยุดได้จิตใจจะพอทันทีไม่หาปล่อยทิ้งเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของภายนอกเป็นเรื่องของผัสสะเป็นเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของอุปทานเป็นเรื่องของภพของชาติของชราพยาธิมรณะไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาเพราะฉะนั้นในอภินันท์ปัจเวกขณะท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกโดยตรงแล้วเกิดมาแล้วมันก็เกิดมาแล้วแก่มันก็ต้องแก่เป็นธรรมดาเพราะมันเกิดความเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเพราะมันแก่เพราะมันเกิดสิ่งที่แก่ที่เกิดนั่นเองมันเจ็บถึงคราวตายเราก็ถือว่าตายเป็นธรรมดาใครตายก็ตามเราตายก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะมาหลงอะไรพระพุทธเจ้าพารู้พาฉลาดแล้วเราก็ยกจิตของเราขึ้นสู่ความฉลาดอย่าให้ทุกข์เหล่านั้นมาครอบงำอย่าให้ดีใจได้เสียใจในเรื่องเกิดเกิดเจ็บตายให้รู้ความจริงคนนี้จิตของเราก็จะได้อิ่มจะได้พอจะได้สงบจะได้ไม่หิวโหยจะได้ไม่หวั่นไหวเวลามันเกิดขึ้นเราก็ยอมให้มันเกิดไปด้วยดีไม่ต้องขัดขวางแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จิตอย่าให้ครอบงำจิตอย่าให้จิตเราไปหลงไปยอมเปลี่ยนแปลงกับสิ่งเหล่านั้นถ้าจิตจะมาทราบรู้สามารถจะรู้มั่นคงได้รู้ปกติของตัวเองได้รู้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก็ได้ถ้าเราฝึกฝนเพียงพออิ่มพอแล้วความรู้มันพอแล้วปัญญาเน้นให้ฉลาดพอแล้วมันพอในตัวของมันเองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับฝุ่นกับละอองธุลีให้หมัวหมองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติดูจิตโดยเฉพาะเห็นจิตโดยเฉพาะความปรุงแต่งเคลื่อนไหวของจิตไปหาอะไรเราก็ตามรู้ตามเห็นนักเข้านักเข้าจิตก็ฉลาดสิ่งที่ได้ประสบมากับจิตเองเพราะมันผ่านมันรู้มันจำมันไม่หลงเด็กที่เราไม่ฉลาดก็เพราะมันหลงมันทิ้งไปเรื่อยนึกว่าของใหม่ถ้าเราเห็นว่าเป็นของเก่าซากซ้ำซากซากมันก็เบื่อหน่ายเหมือนกับพระอริยะเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีอะไรของเก่าทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นของใหม่ความสุขก็ไม่ใช่เป็นของใหม่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ของใหม่เราชอบก็เคยชอบมาแล้วเราชังก็เคยชังมาแล้วโลภก็เคยโลภมาแล้วโกรธก็เคยโกรธมาแล้วหลงก็เคยหลงมาแล้วไม่ใช่เป็นของใหม่เราจะหลงอีกโกรธอีกก็ของเก่านั่นแหละเราจะชอบจะชังก็ของเดิมนั่นแหละหมุนเวียนปัจจัยอยู่นี่แหละเมื่อเราเห็นชัดอยู่อย่างนี้ด้วยจิตใจอันสงบด้วยจิตใจอันผ่องใสด้วยสมาธิอันชอบมันก็ต้องเบื่อหน่ายมันก็ต้องอิ่มต้องพอยิ่งเห็นชัดเท่าไหร่ยิ่งเกิดความอิ่มใจไม่หิวโหยก็เกิดขึ้นในจิตใจเป็นพยานหลักฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านออกอุทานว่าท่านพอแล้วความเกิดก็พอแล้วความแก่ก็พอแล้วความเจ็บก็พอแล้วความตายก็พอแล้วความยินดียินร้ายก็พอแล้วเพราะเคยมาแล้วนับไม่ถ้วนพบมาแล้วประสบมาแล้วไม่มีอะไรใหม่โลกกันเสียทีให้เราไปได้พบตรงนี้ทำให้ปรากฏชัดในตรงนี้เรียกว่านิโรธทำให้แจ้ง มันก็แจ้งในตรงนี้เมื่อมันสัมผัสแล้วเมื่อมันปล่อยวางแล้วเมื่อมันพอแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วมันไม่อยากอีกแล้วมันก็อิ่มเมื่อมันไม่อยากเมื่อมันไม่ต้องการมันก็ไม่เอาอะไรมันก็พอเพราะไม่ที่ไม่ต้องการก็เพราะมองไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นความสุขไม่เห็นมีประโยชน์อะไรยุ่งก็เปล่าเนี่ยให้มันชัดในจิตใจเราจะได้นั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขถึงแม้แต่มีขันนี้ยังครองอยู่เราก็พอในเรื่องของขันดูแลปฏิบัติจนกว่าจะมันแตกดับไปตามสภาพธรรมดาธรรมดาในจิตในใจปรากฏชัดต้องแก่อย่างนี้มันนี้ไม่พ้นต้องเจ็บอย่างนี้ต้องตายอย่างนี้เป็นธรรมดาก็ปล่อยให้เป็นของธรรมดาไปเราก็ไม่หวั่นไหวนี่เรียกว่าพอมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่ลึกลับที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้เหมือนกับคนตาบอดคลำหาไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าท่านบอกชัดแล้วเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเข้าใจแล้วพอจะรู้แล้วเราไม่ต้องกลั่นดูให้มันจริงลงไปตามที่เรารู้ตามที่เราได้ยินได้ฟังก็ยอมเห็นด้วยตนเองไปจับในตัวของเราเองเป็นพยานหลักฐานในตัวของเราเอง
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม็กซี่พิมพาจันทร์สิริ087199-2803ดีเจสด084593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0943

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่นั่งได้ทั้งนั้นเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกเวลาฟังธรรมเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาสำคัญเรียกว่าเป็นเวลาตั้งใจไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอาการภายนอกเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ให้ใจนั่งอยู่ที่นั้น ภาวนาอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไปตามอารมณ์ต่างๆอะไรอะไรทั้งหมดถ้าใจเราสบายเรื่องต่างๆมันไม่มีมีแต่ความสบายทั้งนั้นคือใจทำบุญภาวนาใหม่นี่เรียกว่าใจทำบุญภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเรานึกพุทโธรวมใจให้มาอยู่ในตัวในใจของเราตามลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่ให้ออกไปภายนอกอันนี้แหละทำใจให้สบายให้มีความสุขเป็นต้นทางที่ว่าต้นทางเดินทางที่เราจะเดินทางไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกที่ไหนก็ตามถ้าหาว่าใจเรามาสงบระงับนี้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เย็นสบายไปหมดความเล่าร้อนความทุกข์ความปรารถนาใดๆที่มันไม่สมหวังทุกอย่างทุกประการเป็นมาแล้วถ้ามาทำใจของตนรวมจิตใจของตนได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องหันเหมาสู่ความสุขกายสบายใจเรียกว่ากายมีความสุขกายก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายไม่รุนแรงเกินไปแล้วว่ามีเวลาไหว้พระสวดมนต์ได้ได้โอกาสได้เวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิได้ธรรมดาร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านั้นเป็นของไม่ทนทานไม่ใช่ว่าได้มาแล้วจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหร่อายุสังขารรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนี้ร่างกายมนุษย์จะอยู่ได้กว่า100ปีส่วนมากก็ไม่ค่อยถึงชื่อว่าเป็นสังขารที่ไม่คงทนเพราะตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วเกิดมาความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาต่างๆมันก็ครอบงำสังขารร่างกายรูปร่างกายนี่มาโดยลำดับเราจะไปคิดว่าให้กายสบายเสียก่อนจึงภาวนาให้จิตใจสบายเสียก่อนจึงภาวนาได้อย่างโน้นแล้วได้อย่างนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้แล้วจึงภาวนาไม่ทันการเวลาการภาวนานี้ให้เราถือว่าทุกกิริยาบทยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินก็ภาวนาพุทโธได้นั่งนอนก็ภาวนาพุทโธได้
พุทโธพระพุทธเจ้านี้ให้นึกให้เจริญไว้โดยย่อคือว่ามันนึกง่ายเจริญง่ายพุทโธอันเดียวก็คือว่าธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ในพุทโธนั่นแหละถ้าไม่มีพุทโธไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกมาตรัสรู้ในโลกแล้วอะไรอะไรก็ไม่มีทางนั้นเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเมื่อมีพระพุทธเจ้ามีพุทโธบังเกิดมีขึ้นแล้วอะไรก็มีขึ้นมาพร้อมทางนั้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาสอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมพร้อมด้วยเทวดาอินพรหมทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนตักเตือนนับตั้งแต่ปฐมเทศนาตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลจนถึงพระนิพพานแล้วก็ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมพระองค์ตรัสแล้วมีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นหลักฐานพยานว่าพุทธศาสนาพุทธเจ้าพุทโธมีหลักเอ้างอิงไม่ใช่เสกสรรเอามันมีความจริงพระพุทธเจ้าก็มีในโลกแล้วพระธรรมก็มีอยู่ในโลกพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็มีอยู่ในพุทธศาสนามีอยู่ในโลกหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปที่ไหนก็เทศนาธรรมสั่งสอนโปรดสัตว์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีศรัทธาเลื่อมใสสร้างวัดสร้างวาปฏิบัติภาวนาให้เจริญในสมัยนั้นสมัยนั้นจึงเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลทั่วไปทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่ากึกก้องไปหมดไม่ว่าที่ไหนนั่นแหละคือว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธนำใจของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีอยู่ในใจของท่านการระลึกถึงพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเต็มใจของพุทธบริษัทในสมัยนั้นนึกถึงคนพระอริยสงฆ์ไม่ใช่นึกอย่างเดียวพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในสมัยก่อนโน้นท่านปฏิบัติภาวนาด้วยไม่ใช่นึกถึงคุณพระสงฆ์อย่างเดียวท่านทำจิตทำใจละกิเลสความโกรธโลภหลงของท่านเป็นพระอริยสงฆ์สาวกในพุทธศาสนาอย่าว่าแต่พระสงฆ์สาวกนักบวชภิกษุภิกษุณีคารวะญาติโยมท่านก็ปฏิบัติภาวนานอกจากการทำบุญสุนทานแล้วก็ภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำความดีของตนของตนจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตากินาศกในสมัยก่อนโน้นจิตใจของท่านดีเลื่อมใสศรัทธาภาวนาพุทโธไม่ขาดเราท่านทั้งหลายที่ภาวนาอยู่นี้พุทโธคำเดียวก็ยังเรียนไม่ได้ก็ว่าได้คือได้แต่ภาษาใจยังไม่ได้เข้าถึงพุทโธภายในมันยังเป็นพุทโธภายนอกอยู่โทไปโทมาอย่างนั้นแหละมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เย็นสบายลงไปแล้วยังเข้าไม่ถึงพุทธศาสนา
จึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาว่าจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติมีการได้ยินได้ฟังก็เป็นอุบายอันสำคัญอันหนึ่งเมื่อได้ยินได้ฟังจดจำได้แล้วก็นำไปปฏิบัติรักษากายวาจาจิตของเราให้เป็นไปในทํานองครองธรรมแล้วว่าเข้าถึงพุทธะพุทโธภายในจนได้จิตใจเย็นสบายสูงสุดก็เรียกว่าจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานชีวิตแตกดับแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดมาตายมาวุ่นวายอย่างชาวโลกทั้งหลายเพราะว่าจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมมีความสุขภายในท่านไม่เพียงแต่ว่ายึดถือรูปร่างกายเท่านั้นท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจของพระอริยสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลขั้นต่อมาสมัยถึงพวกเราทั้งหลายก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าตัวเรานี้เจริญภาวนาไม่ได้เพราะว่าบุญน้อยวาสนาน้อยความเพียรน้อยมันคิดไปอย่างนั้นความจริงแล้วบุญบารมีบุญวาสนาบารมีของคนเรามันมีทุกคนบุญเก่านั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนตาเราดีตาไม่บอดนั่นก็คือว่าบุญหูดีหูไม่หนวกไม่ตึงก็คือว่าบุญบารมีทั้งนั้นมีปากมีลิ้นมีมือเท่าอวัยวะร่างกายทุกส่วนครบบริบูรณ์นี่แหละคือบุญบารมีเก่าที่คนเราทำมาได้แก่ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามาแต่อดีตชาติปัจจุบันชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพุทธศาสนาแม้ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆเราเกิดมาก็ได้ยินทานศีลภาวนาเราเกิดมาตั้งแต่เกิดก็ได้ยินการทำสืบๆกันมาให้เราได้รู้ได้เห็นได้เห็นวัดวาศาสนาได้เห็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีฤาษีเมื่อเราได้รู้ได้เห็นเช่นนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงพระอริยสงฆ์สาวกเป็นของมีจริงในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเป็นจำนวนอสงไขยอสงไขยคำว่าอสงไขยคือว่านับไม่ได้นับจนนับไม่ได้ให้ชื่อว่าอสงไขยหนึ่งในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกมาสอนมนุษย์และเทวดาอินพรหมให้ประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนไปถึงนิพพานอันเป็นสถานปลอดภัยอันตรายไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนในโลกมนุษย์แล้วว่านับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่น้อยกว่า26อสงไขยขึ้นไปไปสู่นิพพานไปอยู่นิพพานในเมืองนิพพานนั้นจะไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะเมืองนิพพานเป็นเมืองหมดกิเลสหมดความโกรธหมดความโลภหมดความหลงความทุกข์ไม่มีมีแต่ความสุขมีสุขจิตสุขใจอย่างเดียวนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขจะถึงนิพพานได้นั่นก็นี่แหละตรงที่เรามาสงบจิตสงบใจทำใจให้สงบตั้งมั่นพุทโธในใจตั้งใจบริกรรมภาวนาดูร่างกายสังขารของเราที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
จิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จะต้องพากายวาจาจิตของเราทำความดีให้ได้มากที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าบาปให้พากันละไม่ว่าบาปอย่างใดมันจะเกิดขึ้นที่กายก็เรียกว่าละอย่าตามตามมันอยากพูดทางวาจาบาปนั้นก็ให้ละมันคิดบาปอยู่ในใจก็ละทิ้งในใจก็ให้มีบุญเข้ามาแทนภาวนาพุทโธไว้นึกอยู่ในคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติยังจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเรื่องกิเลสที่จะพาให้เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อร้อนนั้นให้ตัดทอนออกไปเอาใจดวงเดียวให้ได้เอาใจของเราให้ได้ก่อนถ้าเอาใจเราไม่ได้อันอื่นก็ไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าในตัวคนเราแต่ละบุคคลนี้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจถ้าใจนี่จะเอาอะไรได้ทั้งนั้นถ้าใจนี่แล้วท้อแท้อ่อนแอมีแต่ใจความโกรธมีแต่ใจความโลภใจความหลงเอาอะไรไม่ได้ไหว้พระก็ว่าไม่ดีสวดมนต์ก็ว่าไม่ดีนั่งภาวนาก็ไม่ดีอะไรมันไม่ดีทั้งหมดถ้าใจไม่เอาหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้เมื่อใจไม่ตั้งแล้วมันก็ลอยเลื่อนหมดอันนั้นให้ตั้งอกตั้งใจนึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกภาวนาพุทโธรวมใจเข้ามาอยู่ภายในดวงใจของคนเรานั้นมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจแล้วทุกคนแต่เดี๋ยวนี้ใจเราไม่มารวมไม่มาสงบไม่มาดูใจของตัวเองปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนภายนอกมาทับถมใจจนกระทั่งในหัวใจมันมีแต่กิเลสความโกรธก็เต็มตัวกิเลสความโลภ ก็เต็มตัวเต็มใจกิเลสความหลง

ปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจตั้งกายตั้งใจขึ้นมาการปฏิบัติภาวนานี้ความจริงก็ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนจะยืนแบบใดเดินแบบใดนั่งแบบใดก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการนั่งสมาธิภาวนาการภาวนานั้นให้นึกให้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือให้ทำอยู่เสมอเสมอนั่นเองร่างกายจะไปไหนมาไหนเป็นเรื่องวิบากขันของกายจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าใจของเราให้มีหลักอยู่ในใจไม่มีอะไรก็พุทโธในใจธัมโมสังโฆในใจดีกว่าคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่บุคคลผู้นั้นสัตว์ตัวนั้นอันเต็มไปด้วยกิเลสเราในใจของเราให้มีความเมตตาแก่สัตว์โลกอยู่เสมอเราจะไม่เอารัดเอาเปรียบใครมุ่งให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยก็คือว่าให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในภพนี้ชาตินี้แรกก็เรียกว่านึกน้อมอยู่ในคุณพระให้ใจใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจใจที่อื่นไม่ต้องไปดูมาดูใจที่เราฟังเสียงเราได้ยินมีใจอยู่ที่นี้ตาเห็นรูปรู้ว่าโลกก็ใจนี่แหละอยู่ที่นี้ถ้าจิตใจไม่อยู่ในร่างกายนี้เหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้มีมือก็ใช้การอะไรไม่ได้มีตาก็ดูไม่ได้ร่างกายเมื่อหมดลมหายใจก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังลงโซแผ่นดินทับถมแผ่นดินเท่านั้นเองเมื่อเกิดมาเรายังได้ร่างกายสังขารนี่มาเวลาคนเราตายไปรูปขันธ์ร่างกายอันนี้ก็เอาไปไม่ได้ไปแต่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในเท่านั้นเองถ้าใครทำบาปไว้ก็บาปนั่นแหละจะพาไปสู่นรกอเวจีใครทำบุญไหว้บุญกุศลที่ผู้นั้นกระทำนั่นแหละจะพาไปไหนมาไหนได้ทั้งนั้นจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็บุญกุศลนั่นมันพาให้ไปเกิดไปตายถ้าเราเพียรพยายามไม่ท้อถอยและพร้อมด้วยบุญบารมีเก่าเราทำมาบุญบารมีใหม่คือในปัจจุบันชาตินี้เวลานี้แล้วก็ทำผลที่สดท่าบุญกุศลของเราพร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อได้แล้วจิตใจเราก็สงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเรียกว่าจิตใจไม่ท้อถอยเรียกว่าบวชแล้วก็ไม่ท้อถอยบวชแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงจะศึกหาลาเพศอย่างนั้นอย่างนี้บวชแล้วก็ระลึกถึงพุทโธพระพุทธเจ้าระลึกถึงสังโฆพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกเจ้าแต่ก่อนนั้นท่านบวชมาแล้วท่านก็ภาวนานี่แหละท่านละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยจนกิเลสมันหมดไปกิเลสมันหมดไปสิ้นไปในใจของท่านก็ให้ชื่อว่าพระสงฆ์ท่านละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิ้นไม่หมดท่านก็ละของท่านไม่ใช่เราไปตามละให้ท่านกิเลสในใจของเราตัวเราใจเราก็ต้องภาวนาอย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปเอง

0: ไม่มีธรรมดากิเลสมารสังขารมารกิเลสในหัวใจมนุษย์คนเหล่านี้มันเป็นมารคอยสังหารคุณงามความดีอยู่เสมอนี่แต่มันจะสร้างบาปให้เราหาบให้เราหาบเราหามเราแบกเราคอนไปเท่านั้นใจบาปจึงได้ตะยาได้ตามมันไปเอาใจบุญใจกุศลใจภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจในตัวดวงจิตดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนั่นเองภายในนี่แหละถ้าเราภาวนาให้ดีก็จะรู้จะเห็นแจ่มแจ้งภายในจิตใจนั่นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาแต่เราไม่รวมไม่สงบจิตใจเข้ามาจิตใจมันไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่ในตัวไม่อยู่ในใจก็เลยไปรับเอาความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาของบุคคลผู้อื่นบ้างสัตว์อื่นบ้างใจไม่มาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ภาวนามาอยู่ในตัวในใจใจคนเราจึงได้ร้อนด้วยราคะกินาโทสกินาโมหกินาไฟไหม้หัวใจอยู่ตลอดเวลาระงับดับใจกิเลสของเราไม่ได้เมื่อระงับดับกิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม่ได้ไม่ลงแล้วไฟกิเลสเหล่านี้มันก็โลกโหมใหญ่ให้คนเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในโลกในวัฏสงสารพาให้หลงแล้วก็หลงไปอีกไม่จบไม่สิ้นคือไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาไม่รวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ในจิตในใจก็มีแต่ความหลงความไม่รู้จิตใจไม่รู้นี่แหละท่านว่าเป็นทุกข์ที่สุดทำไมถึงไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ฟังธรรมฟังแล้วไม่ปฏิบัติธรรมทำแล้วก็ทำเล็กๆน้อยๆมันยังไม่ถึงมันยังไม่พอทำจนให้มากพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาบาหุลีกตาอย่าไปกลัวมันมากโดยเฉพาะการปฏิบัติบูชาภาวนาในใจเอาให้มันติดต่อนอเนื่องอยู่ตลอดเวลาจะกำหนดอะไรพิจารณาอะไรร่างกายสังขารผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงในร่างกายของเรานั้นดูให้เห็นให้เข้าใจใจที่มันลุ่มหลงมัวเมาไปภายนอกก็คือว่าใจไม่เห็นกายไม่เห็นจิตของตัวเองยอมให้กิเลสความโกรธมันพาเป็นไปยอมให้กิเลสความโลภให้เป็นไปยอมให้กิเลสความหลงพาไปมันก็ไปตกหลุมตกบ่อมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะใจไม่ภาวนาตายไว้เตือนใจของเราว่าอย่าเข้าใจว่าเราจะอยู่ในโลกไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเกิดมาแล้วต้องตายไม่ตายเมื่อเด็กก็ตายเมื่อหนุ่มเลยหนุ่มไปแก่ชราก็ไปตายในวัยแก่ชราเมื่อความตายมาถึงเข้าเราอย่าเข้าใจว่าเราจะเอานั้นไปได้เอานี่ไปได้เอาไปอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละตัวของเราพายืนเดินนั่งนอนอยู่เลี้ยงดูรักษาตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ถ้าความตายมาถึงเข้าเอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกนี้ข้อนี้ให้เตือนใจของเราไว้เพื่อตัดความลุ่มหลงมัวเมาในใจของตัวให้หมดไปสิ้นไปเมื่อจิตใจมารู้แจ้งรู้จริงว่าเกิดมาไม่มีสมบัติอะไรติดมาได้หนังหุ้มตัวหุ้มกระดูกมาได้ขา2แขน2ศีรษะ1มีจิตใจคลองมาเท่านั้นเองภ ผ้าผ่อนท่อนสบายไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวนั่นแหละเมื่อเกิดมาทีแรกเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดมาใหญ่แล้วโลกสมมุติจิตมันหลงสมมุติของโลกอะไรอะไรก็มีแต่ความอยากได้อยากเป็นอยากมีตลอดไปไม่จบไม่สิ้นไม่ได้คิดถึงว่าเวลามนุษย์คนเราเมื่อเขาตายไปก่อนเราก็ดูเขาเขาได้อะไรเขามีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาเขาหาบเขาหามไปด้วยหรือก็ไม่ได้เอาไปไหนมีอยู่ที่ไหนก็ทิ้งไว้ในโลกนี้มนุษย์ที่เขายังมีชีวิตจิตใจอยู่เขาก็จัดการทำกันไปตามเรื่องเป็นธรรมดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายอย่างนั่นเองแต่มนุษย์คนเรานี่แหละมันมีเวลาฝึกฝนอบรมให้ดีขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอยากได้ดีแล้วมันได้อยากได้ดีแล้วต้องทำให้ดีปฏิบัติให้ดีรักษาศีลภาวนาให้ดีทำบุญทำทานให้ดีจิตใจไม่ว่าจะนึกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้มีจิตใจอันนึกน้อมไปในทางที่เป็นทำนองครองธรรมตั้งอยู่ในภาวนาธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดกาลการใดเวลาใดก็ภาวนาในใจอยู่ที่ไหนก็ตามมายาได้ประมาทเพราะว่าถ้าชีวิตของคนเราแตกดับลงไปบุญนั่นแหละจะพาไปดีก็บุญพาไปชั่วก็บาปพาไปไม่ใช่คนอื่นใดจะพาไปได้ดีชั่วบุญบาปของตัวเองที่ประกอบกระทําอยู่ในโลกนี่แหละจะพาไปถ้าละกิเลสหมดสิ้นไปบุญกุศลอันนี้แหละก็จะพาไปสู่พระนิพพานที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขไม่ต้องไปคิดว่ามันหมดอย่างนั้นหมดอย่างนี้มันหมดกิเลสมันก็รู้ได้เข้าใจถ้ากิเลสในใจยังวุ่นวายอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นแหละฉะนั้นในพากันตั้งอกตั้งใจยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธไปเรื่องต่างๆที่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญออกไปภายนอกอย่าไปพูดมากพูดมากปากเปียกไม่ได้เรื่องภาวนาพุทโธในใจดีกว่าจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในเวลานี้เป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบจิตคือไม่ตามจิตใจจะปรุงแต่งคิดนึกไปไหนเราไม่ไปเรานึกภาวนาเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่ว่าพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั้นทุกๆ ุกคนทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งใหญ่โตก็มีจิตใจดวงผู้รู้ที่เราฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอันเดียวกันหมดทั้งคนทั้งสัตว์จิตใจดวงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสโลกตัดกิเลสในจิตใจอันนี้จิตใจอันนี้มันมาล่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกนับไม่ถ้วนคือมาสำคัญผิดคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้ความสุขความสบายแก่จิตใจแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นการผูกมัดจิตใจอันนี้ให้คล้องอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเมื่อมาเกิดเป็นรูปร่างกายก็ต้องมีปากมีท้องมีมือมีเท้ามีอะไรทุกอย่างทุกประการพระพุทธเจ้าท่านก็มาภาวนาแก้ไขไม่ให้จิตใจที่มาอยู่ในร่างกายสังขารนี้มาลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ของโลกอันนี้อีกต่อไปพระองค์มาชำระแก้ไขไม่ให้จิตใจดวงนี้มาลุ่มหลงตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือจิตมันหลงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสมันมาหลงจิตคนเรานี่แหละมันไปหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายความจริงมันเป็นเรื่องความหลงท่านว่าอวิชชาความไม่รู้จิตไม่รู้จึงได้มาหลงยึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของเราเวลาภาวนาท่านให้สงบจิตใจเพื่อไม่ให้มายึดถือต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความยึดหน้าถือตาความยึดเรายึดของเรามีอยู่นั่นแหละตัวที่พาให้มาเกิดคันมาเกิดแล้วมันก็แก่เจ็บไข้แล้วก็ตายแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเพราะจิตนี้มันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือจิตมันยังไม่เบื่อไม่ถอนไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายกินดีอยู่ดีได้รับอารมณ์ทั้ง5ทั้ง6เป็นความสุขแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจมนุษย์คนเราให้มาหลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่เหมือนกับมดที่มันเห็นน้ำตาลเห็นน้ำผึ้งอยู่ในถ้วยชามอยู่ที่ไหนก็ตามมดเมื่อมันเห็นของหวานมันก็ไปกินของหวานในขณะที่มันลงไปกินของหวานไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปจมตายในน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นคันพอลงไปก็ตายกันจิตคนเราที่มาหลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่ไม่จบไม่สิ้นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ระวังจิตอันนี้จิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปตามอารมณ์ต่างๆท่านให้หยุดท่านให้ทำความสงบไม่ต้องตามมันไป
1: ให้มาสงบอยู่ในจิตใจดวงที่นึกภาวนาพุทโธพุทโธหรือนึกภาวนาว่าตายตายก็ได้เตือนจิตใจอันนี้ไม่ให้ไปหาที่เกิดที่ตายอีกเรียกว่าให้จิตใจนี่เห็นทุกข์เห็นโทษว่าการที่มาหลงอยู่ในโลกหลงไหลไปตามรูปหลงไหลไปตามเสียงหลงไหลไปตามกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อจิตของผู้ใดยังลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการภายนอกเช่นนั้นก็ชื่อว่าการเกิดการแก่การเจ็บไข้การตายก็ไม่จบสิ้นลงไปเมื่อผู้ใดมาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นี่ไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์เพื่อให้จิตใจมาทุกข์มาเดือดร้อนตามอารมณ์เพราะความหลงความไม่รู้ในจิตเพราะจิตไม่หยุดไม่อยู่ไม่ภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจจึงปล่อยให้อำนาจฝ่ายกิเลสนั้นมาทับถมจิตจนจิตใจหลงอยู่ติดอยู่เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยน้ำตาลก็เลยไปตายอยู่แค่นั้นจิตคนเรามันก็ตายอยู่แค่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่ยอมสงบไม่ยอมตั้งมั่นไม่ยอมปล่อยยอมวางแล้วว่าเป็นจิตใจที่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราภาวนาเรียกว่ารวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่จิตใจดวงที่รู้ที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่จิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นก็คือดวงที่มีความรู้อยู่แต่ดวงจิตที่รู้อยู่นี่แหละมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาวุ่นวายตามอำนาจกิเลสนี้จึงได้เกิดได้ตายพาให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิ้นถ้าเกิดมาแล้วก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกิเลสตัณหาในใจของตนอย่างนั้นตลอดกาลวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าเมื่อจิตนี้มาภาวนาทำจิตให้สงบระงับแล้วก็แก้ไขจิตใจที่เคยลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปรสกลิ่นเสียงให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจของคนเราให้ลุ่มหลงมัวเมาติดแน่นอยู่ในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของของเราเป็นจิตที่ไม่ปล่อยวางไม่เลิกละเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความไม่พอใจกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสความหลงมีอยู่ในจิตอันนี้เพราะจิตอันนี้มันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรามันยึดใดยึดไปแค่ไหนก็ยึดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายตายแล้วก็มีความลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกจิตใจดวงที่ผู้รู้ผู้คิดผู้นึกผู้หลงเนี่ยมันไม่ได้ตายดินน้ำไฟลมที่มาประชุมกันนี้มันอยู่ไม่ได้มันแตกสลายไปจิตอาศัยไม่ได้ก็เรียกว่าตายไปจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังนี่มันไม่ได้ตายแต่ว่าถ้ามันตายหมายถึงรูปแตกนามดับจิตที่อยู่ในกายอย่างนี้ก็ไม่อยู่มันไปที่อื่นนั่งแหละตัวนี้แหละ เวลาภาวนาท่านก็ให้เอาจิตใจดวงนี้แหละนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทโธอยู่ที่นี้ที่นี้ที่ใจดวงที่มีความรู้อยู่สิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกเป็นการต่อพบต่อชาติต่อให้มันวุ่นวายไปไม่จบไม่สิ้นจงมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ได้มันก็เลยเป็นเครื่องติดข้องผัวพันตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ยึดเหนี่ยวให้จิตใจอันนี้หลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์กิเลสเหล่านี้มันผูกมัดลัดเลิงให้จิตใจคนเราที่มีความลุ่มหลงมัวเมามาแล้วลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปที่เราแก้จิตใจจึงต้องแก้ที่นี้แก้ลงไปที่จิตใจภาวนาพุทโธพุทโธหรือนึกว่าตายตายก็ได้เพื่อให้จิตรู้สึกว่าตัวเองที่มายึดก้อนธาตุขันธ์อันนี้นะต้องมีเวลาแตกดับต้องมีเวลาตายถ้าธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่ประชุมกันแล้วมันแตกมันกระจายไปจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้การที่จิตมาอยู่ในร่างกายได้คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันยังสม่ำเสมอยึดเหนี่ยวกันไว้อยู่ดวงจิตก็มาอาศัยอยู่มาอาศัยอยู่แล้วก็มีความลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าให้บริกรรมภาวนาแล้วพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองไม่ใช่เป็นตัวของเราแท้ถ้าเป็นตัวเราแท้ก็บอกว่าไม่ให้แก่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ให้เจ็บนะก็ไม่เจ็บไม่ให้ตายนะก็ไม่ตายอันนี้จึงเป็นตัวเราแท้เมื่อเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังท่านจึงว่าไม่ใช่ตัวเราจิตยานได้ไปลุ่มหลงมัวเมายึดเอาถือเอาอะไรทั้งหมดมันแค่ลมลมแรงแรงเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นนาฏจะมาลุ่มหลงมัวเมาจะมายึดมาถือในโลกนี้มันมีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่เมื่อมีชีวิตลมหายใจก็อยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อชีวิตลมหายใจแตกดับมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเราอยู่ชั่วระยะที่มันยังมีลมหายใจอยู่เท่านี้เองจึงให้รวมจิตใจเข้ามานึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือภาวนาว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเกิดมาแล้วต้องมีเวลาแตกดับตายคือร่างกายของมนุษย์คนเรานั้นมันก็ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่มีความลุ่มหลงมัวเมาก็มาร้องไห้น้ำตาไหลเป็นห่วงอะไรดินน้ำไฟลมนั่นเองเวลานี้ท่านจึงให้นึกบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตภายนอกออกไปไม่ต้องเกี่ยวเอาอารมณ์ปัจจุบันคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้ช ั่วระยะที่เราฟังธรรมฟังเสียงเสียงนี้เกิดขึ้นจากลมหายใจกระทบเลี้ยงกระทบปากกระทบฟันกระทบเป็นเสียงออกมามีเจตนามุ่งหวังให้คนเราพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นให้บริกรรมภาวนาพุทโธเพื่อให้จิตใจมายึดเหนี่ยวอยู่ในองค์พุทโธจนกระทั่งจิตใจมาอยู่ที่องค์พุทโธจริงๆเมื่อจิตมาหยุดมาอยู่ที่นี่แล้วความเล่าร้อนต่างๆก็จะได้หายไปจะมาอยู่ที่นึกบริกรรมภาวนานั้นจิตก็จะได้รวมลงไปสบายอกสบายใจถ้าจิตเนี่ยมันดิ้นรนวุ่นวายไปตามสมมุตินิยมของโลกหรือเวลาความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีก็เสียอกเสียใจความจริงไม่ควรเสียใจก็เสียงดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันมันมีอยู่ในโลกก่อนเมื่อเรายังไม่มาเกิดเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เรามาเกิดสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างนี้สมมติว่าเราตายไปแล้วโลกนี้เขาก็สรรเสริญนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันอย่างนี้มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เพราะจิตยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเรามาภาวนาทำจิตทำใจดวงนี้ให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเมื่อไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติไม่ยึดตระกูลไม่ยึดเรายึดของของเราเป็นจิตที่สงบตั้งมั่นปล่อยวางจิตใจดวงนี้จะสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาเกิดอะไรมันจะแตกจะตายก็เป็นเรื่องของโลกของกิเลสมันแตกมันตายไปความจริงจิตใจของคนเรามันตายไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวแต่ในขณะที่มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายมนุษย์ก็สำคัญผิดคิดว่าเราเป็นคนไปอาศัยอยู่ในสัตว์ก็ว่าเราเป็นสัตว์คือจิตใจดวงนี้มันหลงไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงนะภายในจึงหัดจิตใจของตนกงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นอย่าได้หลงไหลไปตามอาการภายนอกใครจะสมมตินิยมอย่างไรก็แค่นั้นมันมีเกิดกับตายเป็นผลที่สุดอยู่อย่างนี้ใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่ธาตุสี่ขันห้าเหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้แหละตายมันก็ตายเพราะเวลามันประชุมกันเข้าธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยได้จิตก็มาอาศัยเมื่อมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมมันขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งคมกันไม่อยู่มันก็เรียกว่าแตกไปดับไปจิตนี่ก็เล่ร่อนไปหาพบใหม่ชาติใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้จึงควรมาภาวนาทำจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจไม่ต้องไปที่ไหนภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจดวงจิตดวงใจนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราคนละดวงละดวงไม่ต้องไปหาจิตใจคนอื่นมาใส่เข้าไม่มีในตัวคนเราคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงผู้รู้อยู่คนละดวงละดวงเท่านั้นเองจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมก็ไม่มีมันเป็นคนละส่วนจึงให้พากันรวมจิตรวมใจสงบจิตใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปหาภายนอกไปหาก็ไม่เห็น เพราะว่าถ้าเกิดหาขึ้นมาก็ผู้หานั่นแหละมันจะไปเห็นได้อย่างไรเหมือนคนเอาผ้ามัดบนศีรษะแล้วจะไปตามหาผ้าเรียกว่าไม่เห็นตามไปจนวันตายก็ไม่เห็นแหละเพราะมันอยู่บนศีรษะของตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจนี่เองถ้าเราเพียรพยายามภาวนาเลิกละสงบระงับเพียรเพ่งให้เห็นว่าจิตนี้เป็นผู้หลงไหลไปตามกิเลสความโกรธเลิกละกิเลสความโกรธออกจากจิตใจให้ได้มันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรกิเลสความโลภคือความอยากความดิ้นรนในจิตใจมันไม่อิ่มไม่พอไม่หยุดเราก็เพียรพยายามเลิกละออกไปกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาในหน้าในตาในชื่อในเสียงในร่างในกายในตัวในตนในเราในของของเราก็เหมือนกันหลงเท่าใดก็ทุกข์มากเท่านั้นดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบสิ้นเชื่อว่าตัณหาไม่มีที่พอไม่มีที่อิ่มเราต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจไม่ให้ออกไปภายนอกถ้าออกไปภายนอกมันได้กับกิเลสมันก็พาให้วุ่นวายไปถ้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราได้ใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทางหลายที่มาเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเรามาหลงยึดหลงถือมันว่าเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราถามดูว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงไหมดินมันเป็นของใครน้ำมันเป็นของใครไฟลมเป็นของใครดินน้ำไฟลมเขาเป็นธาตุเขาไม่ว่าอะไรเป็นของใครเขาก็ไม่ว่ามีเหตุการณ์ให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละมีเหตุการณ์ให้มันแตกดับทำลายไปมันก็ทำลายไปเขาไม่ทุกข์จิตใจหลงอันนี้ต่างหากมันมายึดมาถือก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายร้องไห้น้ำตาไหลไม่มีที่จบที่สิ้นนี่คือความหลงของคนของจิตคนก็คือจิตนั่นแหละจิตก็คือคนนั่นแหละมันมาหลงจิตมันหลงโลกไม่ใช่โลกมาหลงจิตรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันไม่ได้ไปหลงใครใจของคนเราไม่ภาวนาไม่ทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็เลยมาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นเข้าใจว่าตัวจะไม่แก่ตัวจะไม่เจ็บไข้ได้พยาธิแล้วเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายเกิดมาแล้วจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีคนสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึง100ปีก็ตายแล้วเท่านั้นเองฉะนั้นจิตใจผู้มาอยู่อาศัยในรูปนามกายใจนี้จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นแล้วก็ให้นึกให้พิจารณาให้เห็นว่ามีกายมีจิตมีรูปนามอยู่ที่ไหนที่นั้นก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้แหละใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามสภาวะเหล่านี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติมากำหนดรู้แจ้งในจิตใจไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาไปในโลกในวัฏสงสารอีกต่อไปมาสงบมั่นอยู่ในดวงใจสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับไปแตกไปเป็นธรรมดาไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้จ จงตามรู้ตามเห็นภาวนาอยู่ในจิตใจของตัวเองใจคนอื่นร่างกายสังขารคนอื่นช่างเขาไม่มีใครจะแก้ไขให้ได้ต้องเป็นตัวเราเองคือใจนี่แหละมาแก้ไขคือใจมาหลงดินหลงน้ำหลงไฟหลงลมหลงโลกหลงวัฏฏะสงสารสิ่งอื่นเขาไม่รู้จักเป็นหลงอะไรเขาเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองผู้หลงก็คือจิตเรานั่นแหละจิตเราก็โดยสมมติความจริงจิตมันก็ไม่ใช่ของใครของเราก็ไม่ใช่ของใครก็ไม่เชิงแต่ว่าเมื่อมันมายึดมาถือมายึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจเพราะอวิชชาตัณหาในจิตใจของแต่ละดวงใจนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์นักบวชเป็นอะไรก็ตามตามสมมุติโลกก็ต้องสมมุติให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองส่วนการนั่งสมาธิภาวนาของเราทุกคนไม่ให้ขาดล้ำลึกอยู่ในใจไม่ให้ใจประมาทไม่ให้ใจลุ่มหลงไม่ให้ใจมัวเมาไปตามกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของคนของสัตว์ทั้งหลายในโลกมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติเรียกว่านึกบริกรรมพุทโธก็ให้มั่นอยู่ในพุทโธพุทธะคำว่ามั่นโยก็คือว่าให้รู้เท่าทันพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แม่สาวกทั้งหลายเมื่อภาวนาก็เป็นผู้รู้ไม่ให้หลงไหลไปติดข้องพัวพันในวัฏสงสารอีกต่อไปเรียกว่ามีอะไรเป็นอะไรก็ไม่ให้จิตใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนความไม่รู้ต่างหากมาฝึกหัดจิตใจของตนให้รู้ให้เข้าใจนั่งอยู่ก็ให้รู้ใจพุทโธอยู่ภายในนอนอยู่ก็ให้รู้ใจพุทโธอยู่ภายในยืนเดินไปมากินทายอะไรก็ให้รู้อยู่ภายในจิตใจนั้นสิ่งที่จะโกรธก็ไม่ต้องไปโกรธโกรธให้ดินมันจะได้อะไรโกรธให้น้ำให้ไฟมันจะได้อะไรดินน้ำไฟลมเขาไม่รู้จักอะไรเพราะความหลงของใจคนเหล่านี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงต้องภาวนาทำจิตใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารไม่มาหลงข้องอยู่ติดอยู่หลงไหลอยู่ในกิเลสกามวัฏฏกามอันไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านรู้เข้าใจแล้วท่านก็ปล่อยวางเลิกละพระอริยสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านภาวนารู้แล้วท่านก็ปล่อยวางไม่หลงมายึดอยู่ถืออยู่จิตใจของท่านก็หลุดออกพ้นออกจากโลกจากวัฏสงสารไม่มีการยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลอย่างไรไม่มีจึงเชื่อว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์ของท่านบริสุทธิ์ของเรายังไม่บริสุทธิ์จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาต่อไปไม่ให้ทอดตัวละไม่ให้หลงลืมให้จิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจพุทธทอที่เรานึกได้ยินที่ไหนให้เพียรเพ่งอยู่ในที่นี้ เรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตมารู้แจ้งจำเพาะจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปแจ้งใจคนอื่นคนอื่นผู้อื่นเขาก็ทำเองปฏิบัติเองฉะนั้นให้เราทุกคนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจของเราให้ได้จึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภา

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เอานั่งท่านั่งก็นั่งขัดสมาธินี่ก็นั่งได้3อย่างนั่งขัดสมาธิราบไม่เอาขาทับกันก็ได้นั่งราบราบแบบที่1นะที่2นั่งขัดสมาธิซ้อนเอาขาซ้อนกันขาขวาทับขาซ้ายนั่นแหละขัดสมาธิซ้อนอันที่3ก็คือขัดสมาธิเพชรเคยได้ยินไหมนะขัดสมาธิ2ชั้นตาตุ่มไม่เสียดสีกับพื้นนั่งได้ทนนั่งได้นานอันนี้คือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนอันนี้เอาขาซ้ายมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาดึงขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายอีกมันจะอยู่ในท่าขัดสมาธิซ้อนหรือขัดสมาธิเพชรอันนี้นั่งทนเส้นเอ็นยืดดีนะถ้าทำบ่อยๆชำนาญแล้วก็จะชอบอันนี้แหละเวลานั่งสมาธิถ้าทำบ่อยๆทำเป็นแล้วนะลองไปฝึกที่บ้านดูนะถ้าใครยังไม่ทำเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็ดึงขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายก็เรียกว่าขัดสมาธิเพชรเมื่อได้นั่งตัวตรงๆเท่านั้นไม่ก้มไม่เงยไม่ยังซ้ายยังขวาให้ลมหายใจเข้าออกสะดวกสบายตั้งกายตรงๆดำรงจิตให้มันอาณาปานสตินั่นเอาลมหายใจนั่นแหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติลมหายใจมีอยู่ทุกคนทุกท่านนั่นแหละเอาเป็นคำเครื่องเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเรียกว่าอานาปานสตินั่นแหละอานาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้นั่นเอาสติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเอาสติไปตั้งไว้ตรงไหนที่เนี่ยตั้งไว้ตรงปลายจมูกนี่นะจะงอยปากนี่สั้นดังนี่นะวางขี้มูกไหลลงตั้งไว้หันถ้าใครไม่สะดวกก็ตั้งไว้หน้าอกก็ได้ท้องก็ได้นะแล้วแต่จริตนิสัยของใครสะดวกสบายดอกเมื่อเอาสติหาที่ตั้งของจิตหาที่ตั้งของสติได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติท่านบ้านลมหายใจเปรียบเสมือนหลักนะหลักหรือเสาสติเปรียบเสมือนเชือกจิตก็เปรียบเสมือนสัตว์เหมือนวัวเหมือนควายเหมือนหมาเหมือนลิงนะเอาเชือกหรือเอาสตินั่นน่ะผูกเอาสัตว์มัดไว้ที่หลักคือลมหายใจมันมีแค่นี้ไม่มีอะไรมัดไว้ดีๆสติอย่าให้เผลออย่าให้มันวางจิตให้จิตมาเสพอยู่กับลมหายใจได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบเร็วนะนี่แหละอานาปานสติบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้มากแล้วมากขนาดไหนล่ะวันละ 4-5 ชั่วโมงถ้าใครอยากได้เห็นองค์พระนิพพานเร็วๆเร่งทำเลยวันละ 7-8 ชั่วโมงนั่นนะวันหนึ่งก็แบ่งออกเป็นวันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงนั่นนะ24ชั่วโมงก็แบ่งออกเป็น3กะเอา3หาร3824นะวันหนึ่งวันหนึ่งให้เห็นลมหายใจทั้งทำอะไรอยู่นะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่ก
ก็ให้เห็นลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่นี่ทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนกลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนให้เห็นได้รวมกันแล้วให้อย่างได้อย่างน้อยก็

ติไปตั้งไว้ที่ปลายจมูกตรงลมหายใจสุดเนี่ยเขาเรียกว่าปลายจมูกลมเข้าก็ระลึกรู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกจนไม่ต้องพูดว่าในใจรู้ในใจระลึกรู้ในใจแล้วให้มันเห็นออกชัดๆเข้าชัดๆอ้าวเอาไปมาลมหายใจก็จะเบาลงเบาลงเท่านั้นมันไม่ได้ยากอะไรง่ายๆการภาวนาลมหายใจเมื่อเอาสติจับลมหายใจจิตไม่วิ่งไปไหนกายของเรากายของเราก็ละโหลมหายใจก็จะเบาลงนั่นน่ะกายลมเนี่ยไม่ใช่กายหยาบเบาลงเบาลงเบาลงลมหายใจเอาไปเอามาลมหายใจก็ระงับดับลงคงเหลือตั้งแต่ความรู้รู้รู้คงเหลือแต่จิตเพราะจิตของเราคือผู้รู้นั่นเองอาศัยอยู่ในลมหายใจอาศัยอยู่ในลมหายใจอยากได้จิตก็จับอารมณ์นะลมเข้าลมออกเย็นอยู่เงี้ยนะอย่าหายใจทิ้งคือเก่าด้าหายใจให้มีสติเท่เนี่ยหายใจให้มีสติรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกผูกจิตไว้กับลมหรือพูดง่ายๆเหมือนกับสมัยโบราณไม่มีไม้ขีดไฟเขาเอาไม้ถูไฟสีไฟสองอันนะลมหายใจของเราก็เปรียบเสมือนไม้อันหนึ่งเขาพาไม้ไผ่ไม้โบราณทำไมเป็นเด็กถ้าจะหุงหาอาหารทำอะไรก็ต้องก่อไฟขึ้นไม่มีไม้ขีดไฟเขาก็เอาไม้สองอันนี่แล้วมาถูกันถูไปถูมาถูไม่หยุดไม่ถูไฟไม่สีไฟอันหนึ่งก็เปรียบเสมือนลมหายใจเอาจิตของเราใจของเราก็เปรียบเสมือนไม้อันหนึ่งให้ไม้ถูกันหนึ่งไม่ให้ขาดวักขาดตอนถูกันอยู่ถ้าเผลอเอาออกจากกันก็เย็นลงไม่ลุกง่ายไม่เป็นไปง่ายนะต้องถูกันเสพกันอย่างนั้นนะลมกับจิตนี่ให้เสพกันอย่างนั้นเอาไปมาก็จะลุกเป็นไฟถ้าเราเผลอขี้เกียจหรืออะไรเอาไม้ออกจากกันนิดหน่อยไม้ก็จะเย็นลงไม่ลุกง่ายเลยอันนี้ก็เหมือนกันถูไปถูมาจิตก็เยือกเย็นเป็นสมาธิถูไปถูมาก็ลุกเป็นไฟขึ้นที่มันไม่ลุกก็เพราะว่าเราเอาจิตออกหนีจากลมจิตว่างออกจากลมมันออกไปยังไงมันออกไปด้วยมีสิ่งมาหลอกมันออกไปมาหล่อออกไปแหละอะไรล่ะพวกมารพวกมารนี่แหละมาหลอกเอาจิตนี้ล่อเอาจิตนี้จากลมหายใจจิตก็ไปเสพกับมารไม่มาเสพกับลมจิตจึงหยาบขึ้นกว่าจะตั้งหลักได้ก็เสียเวลาอีกมันจึงไม่สงบเรียกว่ามารมาหลอกเอาจิตเราไปคลองเอาจิตเราไปเสพอยู่กับมันห้าพวกภาวนาย่อมรู้จักคำว่ามันห้าอันหนึ่งก็เรียกว่ากิเลสมันคือความอยากได้อันนั้นอยากได้แต่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่งลงนั่นนะเขาเรียกว่ากิเลสมันอันที่สองขันธมันขันห้านความปวดแข้งปวดขาเวทนาเกิดขึ้นก็คือมารอันหนึ่งเรียกว่าขันธมาร
นั่งลงแล้วก็ปวดแข้งปวดขาคันหน้าคันหลังยุกยิกยิกยิกอยู่นั่นนะไม่มีขันติไม่มีความอดทนมันก็ไม่ได้เอาจิตไปเสพกับมันจิตก็หนีจากลมหายใจไปรู้ว่าปวดแข้งปวดขาปวดไข้ปวดแรงปวดหนักปวดเบาอยู่นั่นนะจิตจึงหยาบขึ้นจิตจึงไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือไม่ใช่เวทนาขันเกิดขึ้นก็จะเกิดอภิสังขารมานเขาว่าความคิดพอนั่งลงไม่นานน่ะความคิดไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วคิดไปหาอดีตอนาคตไปหาลูกหาหลานหาบ้านหาช่องหาบุตรภรรยาสามีสารพัดมันจะคิดไปอดีตอนาคตเขาจึงเรียกว่าอภิสังขารมารมารที่ใหญ่ที่สุดคือความคิดจิตเราก็ออกหนีไปเสพกับความคิดเนี่ยเสียดายความคิดคิดยังไม่จบเหมือนกันนะอยากได้อยากคิดคงมันจะสนุกสบายคงจะได้อันนั้นเกิดอันนี้ขึ้นก็ป้ายเอาจิตนี้ออกไปออกจากนั้นก็มีมารอีกตัวหนึ่งคือเทวบุตรมารนั่งไปนั่งมามันจะเกิดแสงโอภาสสีต่างๆขึ้นมาสีนั้นแสงนี้ขึ้นมาต่อไปก็จะกลายเป็นภาพคนภาพสัตว์ภาพภูเขาโลกาภาพสวรรค์เทวดาภาพเทวบุตรเทวดาสำแดงแปลงเพศลงมาจิตของเราหลอกเจ้าของภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาจิตก็ออกหนีจากลมไปอีกหนีจากหลักไปอีกสติคุมไม่อยู่ไปเสพอยู่กับรูปภาพต่างๆที่เห็นในสมาธินั่นนิมิตต่างๆจิตก็หยาบขึ้นไม่สงบทำไปทำมาก็ขี้เกียจก็ชวนเจ้าของนอนชวนเจ้าของหยุดเขาเรียกว่ามัจจุมันตายจากมรรคผลนิพพานนั่นนอนดีกว่านอนดีกว่าไม่มี

คือเสแสร้งจิตเสแสร้งแปลงเป็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเป็นภาพเป็นรูปเป็นแสงเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสปวดแข้งปวดขาคันหน้าคันหลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากได้อันนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้เรียกว่ามายาแต่ว่ามันเสแสร้งแกงหลอกเราให้จิตหนีออกจากลมหายใจเอาจิตเราไปเสพกับมันเพื่อนเอิ้นว่าภาวนาแบบหมูขึ้นเคียงเออจะอะไรหมูขึ้นเคียงอ่ะฮะกิเลสล่อเอาจิตเราไป กิเลสล่อเอาจิตเราไปกินหมดมาภาวนาเอาไปขึ้นเขียงฟักเหมือนกับมูนฟักนั่นเอามันลากเหมือนกับมูนเราสติเราไม่พอก็กิเลสก็ล่อเอาจิตเราไปคลองเอาไปเสพเอาไปกินเลยแล้วไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยมีบทหนึ่งนะพาสวดไปเมื่อกี้เนี่ยอเสวนาจะพาลานังเคยสวดไหมล่ะสวดไปเมื่อกี้เนี่ยบัณฑิตานันจะเสวนาแปลว่ายังไงล่ะพระพุทธเจ้าสั่งเอาไว้เลยนะอะแปลว่าไม่เสวนาแปลว่าเสพแปลว่าเสพแปลว่าไปส่องไปคุยไปรู้กันเรียกว่าเสวนาเสวนาเสวนากันอยู่ฮันไม่เห็นที่ยังอยู่ฮันนั่นจิตล่อเอาจิตเหลนล่อเอาจิตไปเสียบกับมันอเสวนาจะพาลนังเพราะพระองค์ตัดบอกเลยมงคลอันประเสริฐสูงสุดบทที่หนึ่งอเสวนาจะพาลนังไม่ให้คบคนพาลไม่ให้จิตไปเสพกับคนพาลพาลในที่นี่มันมีพาลภายนอกภายในเคยได้ยินไหมล่ะพาลภายนอกหรือสี่อย่างนี้ขี่กระมุ่ยขี่เล่านักเล่นการพนันคนขาสัตว์ขายเล่นสู้กับผัวกับเมียบ่อึดบ่อยากพาลภายนอกก็อย่าไปพบผ่านภายนอกผ่านภายในคือมันคือกิเลส คือใจของเราใจดวงที่เป็นมันนะใจดวงที่เป็นอวิชชาใจดวงอวิชชามันมันจะมาขวางมากั้นจิตเอาไม่ให้สงบลงไปเห็นอารมณ์พระนิพพานมันก็สารพัดจะเสแสร้งแกล้งปลอมแปลงขึ้นมาหลอกคนไหนไม่รู้เรื่องคิดว่าอันก็เอาจิตออกนี้ก็เสียเปรียบเรียกว่าอาเสวนาจะพาลานังไม่ให้เสพกับมันห้าอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้ให้ไปเสพกับบัณฑิตคือผู้รู้อยู่ไหนล่ะผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจนี่นะผู้รู้จิตคือผู้รู้บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจให้เอาจิตมาเสพกับลมหายใจก็เสพบัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ลมหายใจนะถ้าทำอย่างนี้ได้ก็สำเร็จคืนนี้แล้วแป๊บเดียวไม่ให้ออกไปไหนเอามาเสพอยู่กับลมเอาไปมาจิตมันอาศัยอยู่ในลมนี่แหละตัวผู้รู้นักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจพระพุทธองค์บอกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทับอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้นะว่าไม่เสพกับมันเสพกับบัณฑิตถ้าใครทําได้คืนนี้ก็สําเร็จเห็นสมาธิขึ้นมาคุ้มให้อยู่ให้มาเสพกับผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจนะรู้ไปรู้มาลมหายใจก็ค่อยเบาลง

0: เบาลงเขาเรียกว่ากายและหูเมื่อกายและหูแล้วก็จิตก็ละหูจิตละหูกายก็ระงับจิตก็ระงับดับลงเหลือแต่จิตระงับดับลงก็คือความคิดนั่นแหละระงับดับลงคิดในอดีตอนาคตดับลงเหลือแต่บัณฑิตคือผู้รู้รู้รู้รู้รู้เฉยแน่ได้เท่านั้นนะเอาจิตไปเสียบกับผู้รู้นั่นแหละทีนี้ลมหายใจจางคายหายไปเหลือแต่ความรู้รู้รู้เกิดขึ้นก็เอาจิตไปเสียบกับผู้รู้นี่แหละอย่าไปเสียดายมันบางคนลมหายกายไม่มีก็เจ้าของจะตายก็ค้นหาลมขึ้นมาอีกจิตก็หยาบขึ้นมาหายก็รู้ว่ามันหายเอาจิตไปเสียบกับผู้รู้ว่าลมหายนั่นแหละรู้รู้รู้เราก็จะได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าชั่วครู่ชั่วคราวเขาเรียกว่าวิคขัมภนาวิมุตติวิคขัมภนาแปลว่าสะกดฌานสะกดขันห้าเอาไว้ข่มขันห้าเอาไว้เปรียบเสมือนหินทับหญ้าหญ้าก็เปรียบเสมือนขันห้านี่หินก็เปรียบเสมือนฌานฌานสะกดขันห้าข่มขันห้าไว้ขันห้าถูกฌานสะกดไว้ข่มเอาไว้ก็เหลือตั้งแต่จิตคือผู้รู้รู้รู้รู้แหละก็เรียกว่าเราได้สมถะสมถะภาวนาได้จิตสงบขึ้นมาได้จิตสงบแล้วจิตก็จะพักผ่อนเข้าพวังอยู่ตกถึงพวังใหญ่อยู่นานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่มันจะสงบเมื่ออิ่มตัวแล้วจิตก็จะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาหยาบขึ้นมาเห็นลมหายใจเห็นกายเราตอนจิตสงบขันห้าดับไปกายลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้รู้ว่างสว่างสบายผ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่เท่านั้นเมื่อจิตพักผ่อนเต็มที่แล้วมันก็ถอนออกจากสมาธินี่แหละเป็นรอบที่นี่เอาจิตเราเมื่อจิตออกจากสมาธิใหม่ๆนี่แหละเอาจิตไปพิจารณาดูรูปนามขันห้าเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยรูปนามขันห้าไม่ได้อยู่ที่ไหนเอาจิตไปพิจารณาดูเรียกว่าวิปัสสนาเมื่อกี้เรียกว่าสมถะได้สมถะจิตสงบจิตออกจากสมาธิแล้วก็ใช้จิตเดินปัญญาปัญญาไม่ไปรู้ต้นไม้ภูเขาเรากานะมารู้ที่ธาตุที่ขันของเราเนี่ยมารู้อยู่ที่ขันห้านี่มารู้อยู่ที่ก้อนสะกนไก่มารู้ทำไมก้อนสะกนไก่เพราะว่าเราหลงว่ากายนี่นะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะพระพุทธองค์จึงให้แยกกายออกดูมีสัตว์มีคนมีตัวมีตนจริงไหมนั่นแยกออกทุกวันทุกคืนสมาธิก็ทำวัดทุกวันทุกคืนแยกออกทุกวันทุกคืนก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายสัตว์แต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าเขามาตั้งชื่อว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละดูบ่อยๆบ่อยๆครั้งก็จะเกิดญาณทัศนะขึ้นมามารู้มาเห็นหรือท่านเรียกว่ายะถาภูตายานทัศนะก็จะเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี่สักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันเข้ามาประชุมกันเข้าเฉย ดินธาตุดินนั่นน่ะก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเจ้าของนั่นเราก็แค่เห็นขึ้นมาได้ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันมารวมกันเข้ามารวมกันเข้ามาปรุงแต่งกันเข้าจึงว่าเรียกว่ากายดินก็ไม่ใช่ไม่มีเจ้าของน้ำก็เป็นธรรมชาติไม่มีเจ้าของแล้วก็เห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่นะความรู้ความเห็นนี่แหละเห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นว่ากายสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็เอาจิตไปพิจารณาดูใจดูวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือใจเขาตั้งชื่อว่าใจนึกชื่อว่าวิญญาณวิญญาณก็เป็นนามธรรมใจก็เป็นนามธรรมเป็นธรรมนามธรรมชื่อของธรรมวิญญาณก็คือธาตุรู้ไม่มีเจ้าของอีกว่าวิญญาณคือธาตุรู้ธาตุไม่มีเจ้าของนะเป็นความรู้เป็นสภาวะรู้อยู่เฉยๆเหมือนอากาศอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละไม่มีเจ้าของไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเจ้าของแต่ว่าเอามือไปแกว่งดูอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามีถ้าอยู่ว่างๆก็ไม่มีวิญญาณนี่เป็นที่เกิดที่ตั้งของเวทนาตัวใจนี่ตัวนามธรรมนี่เป็นที่เกิดที่ตั้งของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นไม่มีตัวมีตนไม่มีสัตว์มีคนอยู่ในนั้นมันเป็นธรรมธาตุคือธาตุธรรมชาติคือธาตุรู้เฉยๆเราก็จะเห็นว่าใจก็สักแต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมุติว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะเกิดยะถาภูตายานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายกับใจนี่ก็คือขันธ์ 5นั่นแหละรูปกับนามแสดงว่ากายกับใจนี่ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอ้าวบาดนี้เห็นทำไมเห็นเพื่อแก้ความเห็นผิดแต่ก่อนเราหลงผิดหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขันห้าพอเอามาดูจริงๆก็ไม่มีสัตว์บุคคลแล้วทีนี้ความเห็นแต่ก่อนเราเห็นผิดเห็นหลงว่าขันห้านี่คือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขั้นต่อมานี่มาถอดออกหรือออกถอนออกแยกออกเอาจิตไปดูเอาจิตไปถามจิตดูไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่เนี่ยจึงเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเห็นหลงว่ามีสัตว์บุคคลพอมารู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลที่นี่มันจะไปดับความโลภความโกรธได้อ้าวถ้าก้อนสกลกายคือขันธ์ห้านี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อตาเห็นรูปนะตาก็เป็นก้อนสกลกายเราจะถามเรานะตาเห็นรูปใครเห็นรูปว่างั้นนะจิตของเราก็จะบอกไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในตาในกายของเราน่ะนะเมื่อได้ยินเสียงใครได้ยินไม่มีใครได้ยินก็จิตจะบอกหูมันทำหน้าที่ได้ยินเฉยๆไม่ใช่เราได้ยิน ไม่มีเราสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในก่อนนี้เวลาได้ยินเขายกย่องสรรเสริญหรือเขาด่าเขาว่ามาจึงจะละความโลภความโกรธได้นี่แหละภาวนาเพื่อแก้ความหลงแก้ความโง่ไหมล่ะฮะหลงว่ามีสัตว์มีคนนี่แหละภาวนาวันนี้ก็แนะนำให้เอาอานาปานสติอาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้เอาสติมาตั้งไว้ปลายจมูกระลึกรู้ลมเข้าออกจนจิตว่างสว่างสวัยเป็นพุทโธขึ้นมาก็ได้สมถะเมื่อได้สมถะแล้วก็เอาจิตที่นุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานนี่เนี่ยไปดูธาตุดูขันธ์ดูกรรมฐาน5กรรมฐาน32ให้เห็นว่าอันหนึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะละสักกายทิฏฐิได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันอันที่2ให้เห็นว่าธาตุหรือกรรมฐานดินน้ำก็กรรมฐานผมขนและฟันเนี่ยเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกโสโครกเป็นอสุภะสุพังเราก็จะเบื่อในกายของเบื่อใดในกายเบื่อใดในกามเบื่อใดในเกิดเราก็จะได้เป็นพระอนาคามีเมื่อเรามาพิจารณาให้เห็นว่าลูกน้ำขันห้าหรือกรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกขังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นอนัตตาเราก็จะได้จิตของเราก็จะเบื่อหน่ายคลายความยินดีในกรรมฐานหรือในรูปนามขันห้าจิตก็หลุดพ้นนะหลุดพ้นเมื่อเรามาลู่ขันห้าตามความเป็นจริงเมื่อตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงก็ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็นเราก็ดับความโลภความโกรธความหลงได้เอาดังได้พาเจริญมาทำมาก็ได้อานิสงส์หลายแล้วล่ะถ้าจำได้เอานำไปประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะที่บ้านอีกต่อไปเอาล่ะพอพอสมควรแล้วล่ะโคตรเก่งอยู่ไว้นั่งดีอยู่นักภาวนาเก่าไหมเรียกว่าไม่เคยภาวนาโอ้เป็นดมันอยู่ไว้หลวงพ่อไม่ออกมันอยู่ไม่ออกมันอยู่เป็นดมันน้ำอยู่แหกสลาไม่ก็สงบเจ้าค้นบ่เนาะเมื่อนี้เนาะฮะเอาไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้ก็ได้รับกิจนิมนต์จะไปแสดงธรรมที่ถ้ำผาจมใครอยากไปฟังก็ไปมันไม่ไกลดอกอยู่ไหนก็ไม่รู้ดอกผาจมเนี่ยหลังจากนั้นก็จะได้กลับไปวัดพร้อมในนั้นโชคดีได้มาเยี่ยมท่านอาทิตย์และหมู่พวกเพื่อนอยู่นี่ก็เป็นอันเดียวกันกับหลวงตานั่นละก็อยู่ด้วยกันอาศัยกันมาก็มาเห็นญาติพี่น้องของเราสนใจในธรรมใคร่ในธรรมดีหลายใครสงสัยอะไรบ้างนะอยากถามสักหน่อยไหมฮะ
1: พ่อครับเวลาเราปฏิบัติแล้วเราเห็นหมายกับว่าเทวดาทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยสภาพฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรคะ
0: อะไรนะ
1: เวลาเราปฏิบัติแล้วเราเห็นนะคะ
0: เห็นเทพพระบุตรเด็ก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เทพพระบุตรผู้หญิงก็เห็นเทพพระบุตรหล่อมาผัวอยู่ของเทียบไม่ได้หรอก
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้หญิงผู้ชายก็เห็นเทวดานะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเทวบุตรมารนั่นนะมารอันนี้มารใจของเราปลอมแปลงมาหลอกเราอ่ามีหลายผู้หญิงก็ไปเห็นเทวบุตรหล่อ
1: แล้วบางทีก็ได้ยินเสียง
0: ใช่เอาไปเอามาก็เห็นรูปก่อนนะต่อไปก็ได้ยินเสียงเราก็เอะใจหลงว่าเขามาขอส่วนบุญอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็หยาบขึ้นมารพวกนี้แหละทำให้จิตหยาบขึ้นไม่ใช่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะถ้าไปยินดียินร้ายจิตของเราก็จะไปติดนิมิตนิมิตคือจิตสร้างขึ้นกำหนดขึ้นเฉยๆไม่ใช่ของจริงจิตของเรามันสังแดงแปลงเพศมายาสาไถมารยามารยารู้จักไหมมารยาแปลว่าเสแสร้งแกล้งทำขึ้นมาผู้ชายหรือพระก็จะไปเห็นเทวดาเลยนางฟ้าเลยสวยถ้าไม่ดูมันนุ่งชุดวันเกิดให้ดูนั่นเลยอดดูไม่ได้หรอผู้หญิงก็เหมือนกันนะเห็นหล่อๆเหลาๆมาโอ้ยเถาอยู่เงี้ยนมันคือยังว่างงานมันสิแน่นอนจิตเราก็เลยหยาบขึ้นไปนั่นละมานเข้าใจไหมมานล่อเอาจิตออกนี้จากฐานแล้วไปเสพกับมานแล้วจิตเรายังหยาบขึ้นไม่เป็นสมาธิพออยากได้อีกก็มานั่งอีกก็หยาบอย่างนั้นแหละถ้าดูไปดูมามันเปลี่ยนจากรูปนี้แสงนี้ไปเสียงนี้ไปเรื่อยๆถ้าดูไปเรื่อยๆจะติดเขาเรียกว่าวิปัสสนูกิเลสเป็นกิเลสเป็นอันตรายในการภาวนาในการทำสมาธิถ้าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละเข้าใจไหมจิตกำลังสงบมันก็มีอะไรมาปลอมมาแปลงมาตัดหน้าตัดเอาจิตเราออกไปหนีไปเสพกับเขาที่นี่เอาบนคาถาของพระพุทธเจ้าไล่ออกเคยได้ยินคาถาของพระพุทธเจ้าไหมล่ะฮะไม่เคยโอ้ยเห็นกับท่องเลยเหรอท่องมนต์คาถาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอนิจจังอนิจจังเข้าใจไหมพอเราว่าอนิจจังมันของปลอมของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนิมิตต่างๆอันนี้เขาเรียกว่านิมิตนะจิตกำหนดขึ้นสร้างขึ้นตัวมันที่ลงตาว่าเนี่ยมันจะเสแสร้งแกล้งเป็นร้อยคนพันคนก็ได้บางคนก็พานั่งอยู่เทวดาก็มาขอส่วนบุญพูดเป็นร้อยคนพันคนมานั่งเราก็หลงว่าเป็นเทวดาจริงๆที่จริงจิตสงบใหม่ๆมันมาแย่งเอาจิตนี้ออกจากความสงบออกจากสมาธิไปเสพกับมันนั่นเรียกว่าหมูขึ้นเขียงรู้จักหมูขึ้นเขียงไหมล่ะมันเอาจิตเราไปฟักลาบกินแล้วมันข้าเห็นก็อนิจจังอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของไม่เที่ยงจะมายึดมาถือเอาอะไรไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลลืมตาขึ้นมันก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะนั่นเข้าใจนะวิธีแก้ไม่ใช่พูดตั้งแต่ของโยมคนอื่นถ้าเป็นอย่างนี้ไปเห็นภาพเห็นแสงเห็นเสียงเห็นสีอะไรก็ให้รู้เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้อยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็ดับถ้ามันไม่ดับก็บอกว่ามันเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มนต์ครับพระธรรมเจ้าคือไตรลักษณ์ญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจำได้ไหมล่ะฮะรู้จักไหมอนิจจังฮะคืออย่างอนิจจังคืออะไรคือมันไม่เที่ยงเกิดแล้วมันก็ดับเท่านั้นเองทุกครั้งมันทนอยู่ไม่ได้อนัตตามันไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของถ้าเรารู้ว่ามันเป็นของอนิจจังทุกครั้งอนัตตามันก็ดับไปเท่านั้นถ้าไปเสพไปดูบ่อยๆจะติดนะติดแล้วออกยากเลยเอาเข้าใจเนาะให้ ขับไล่มันออกเอาคาถาของพระพุทธองค์คาถาของพระพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามีอีกไหมสงสัยอะไรอีกหมดแล้วยังไม่ทำก็ยังมึงไม่เกิดไม่สงสัยแล้วเนาะทำน้อยๆถ้าทำมากๆมันจะเห็นเกิดสงสัยขึ้นมาก็มาถามครูอาจารย์อย่างนี้ก็ได้ดอกอาทิตย์ก็ได้หลวงปู่แน่ๆนะถามกันก่อนมันฝึกวิทยาหยุดมาโดนเพราะแห้งเอาไม่มีอะไร
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟัง

0: มาคุยกันเรื่องบาปบุญคุณโทษกันท่านผู้ฟังที่บ้านสวนใหม่อำเภอเกาะยอจังหวัดสงขลานายกเหาเนี่ยแกเป็นคนจีนใจกล้าอีกคนหนึ่งที่เสี่ยงอาศัยเรือสำเภามาจากแผ่นดินใหญ่ล่องทะเลมาสู่ผืนแผ่นดินไทยเพราะว่าทนอยู่กับความอดอยากแร้นแค้นบนแผ่นดินจีนสมัยนั้นไม่ไหวแกก็มาขึ้นบกที่ภาคใต้แล้วก็รับจ้างทำงานทุกอย่างเอาแรงกายเข้าแลกด้วยความขยันขันแข็งกระทั่งมาตั้งตัวได้ที่บ้านสวนใหม่อำเภอเกาะยอแล้วก็มีลูกมีเมียสืบแท้สืบสกุลต่อมาคนจีนที่ตัดสินใจเดินทางเสี่ยงตายจากแผ่นดินใหญ่ย่อมจะรู้จักรสชาติของความยากแค้นลำเค็นมาติดต่อกันยาวนานอยู่ที่เดิมโน้นฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เกิดความวินาศวอดวายหมดสิ้นชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นคนยากคนจนอยู่แล้วได้รับความเดือดร้อนถึงขนาดอดอยากไม่มีอะไรจะกินแต่ละวันก็มีคนอดตายนับไม่ถ้วนผู้ชายวัยชะกันก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของทุกชีวิตในครอบครัวทุกวิถีทางเสร็จแล้วนายกเหาก็พเนจรมาสู่ประเทศไทยอันอุดมสมบูรณ์แกมาตั้งตัวที่สวนใหม่กระทั่งมีที่ดินทำสวนผักสวนผลไม้ของตัวเองแล้วก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆจนมีฐานะอยู่ในระดับผู้มีอันจะกินคนหนึ่งของตำบลนายกหาคนนี้เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมไม่เคยเกะกะเกเรสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้านเรือนเคียงก็เป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้นนายกหาก็เริ่มฝักใฝ่ในธรรมเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมสม่ำเสมออีกทั้งยังมีคนเล่าว่าระหว่างที่นายกหาอาการหนักใกล้จะตายเนี่ยแกหวังพุทธภูมิอีกด้วยทำให้เป็นที่นับถือยิ่งขึ้นไปอีกตอนนั้นนายกเหาเนี่ยเกือบ50แล้วแกล้มเจ็บโรคาพยาธิเบียดเบียนลูกเมียหาหมอมารักษายังไงก็อาการก็ไม่บรรเทาลงมีแต่ทรุดหนักลงไประหว่างที่นายกเหาอาการหนักใกล้จะตายนั้นลูกเมียก็พากันร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกแต่แกกลับมีสติสัมปชัญญะแจ่มใสก็บอกกับทุกคนว่าอย่าร้องไห้ไปเลยให้ดูแกเป็นตัวอย่างไว้ว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดมาแล้วต้องตายอย่างนี้แหละแล้วนายกหาวก็ดับจิตสิ้นชีวิตตายไปหลังจากนายกหาวตายไปแล้วประมาณ10ปีเสร็จก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งชื่อคิมอยู่ห่างจากบ้านนายกหาวพอประมาณก็มีอาชีพปอกสับปะรดขายวันหนึ่งก็นั่งปอกสับปะรดแฉลบไปบาดเท้าเข้าแล้วก็กลายเป็นบาดทะยักขณะที่นอนสมด้วยพิษไข้นางคิมก็รู้สึกร้อนระอุในอกเป็นกำลังจนกระทั่งทนไม่ไหวถึงกับหมดสติไปนางคิมไม่ได้ตายเพียงแต่สลบไร้สตินอนหายใจรวยรินแน่นิ่งอยู่ระหว่างที่สลบไม่มีสติอยู่นั้นก็เกิดนิมิตไปว่าตัวเองนี่ไปปรากฏในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นที่ไหนและตัวนางเองก็ไม่มีอาการป่วยไข้จากพิษร้ายของบาดทะยักแต่อย่างใดนางคิมเที่ยวเดินเปะปะไปในสถานที่นั้นก็ได้พบว่าคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่เคยรู้จักสนิทสนมซึ่งตายไปแล้วทั้งนั้นมาพบเห็นอยู่ตรงนั้นบางคนกำลังเสวยความสุขเพราะเคยทำความดีสร้างบุญกุศลเอาไว้บางคนก็กำลังเสวยทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะก่อกรรมเลวเอาไว้นางคิมเห็นแล้วขนพองสยองกล้าวด้วยความกลัวเป็นอย่างยิ่งต่อมานางคิมนี่ก็พบกับผู้ชายวัยกลางคนเป็นคนจีนคือนายกหาวนี่กำลังถูกผูกมัดติดตรึงอยู่กับเครื่องพันธนาการนางคิมนี่เมื่อตอนอยู่ไม่เคยรู้จักนายกหาวมาก่อนไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตามาก่อนเพราะว่าตอนที่นายกหาวตายไปนั้นนางคิมอาจจะยังไม่เกิดก็ได้หรือว่าเกิดแล้วก็อาจจะยังเป็นเด็กๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันปรากฏว่าชายจีนวัยกลางคนที่ถูกมัดติดกับเครื่องพันธนาการเขาก็บอกกับนางคิมว่าตัวเองชื่อยกหาวก็บอกนางคิมว่าถ้ากลับไปเมื่อไหร่อย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับลูกสาวของตัวเพราะว่าลูกสาวของตัวมีจิตใจหยาบกระด้างไม่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เลยนายกหาวก็เล่าให้นางคิมฟังต่อไปว่าตอนที่แกจะสิ้นใจตายเนี่ยแกได้ยินเสียงหมาหอนจิตของแกก็ไปประวัติในเสียงหมาก็เลยไปเกิดในท้องหมาตัวเมียตัวหนึ่งใกล้บ้านเดิมของตัวเองขณะที่เป็นลูกหมาจิตบางส่วนก็ยังจำได้ว่าบ้านเรือนหลังไหนเป็นของใครแล้วใครเป็นลูกชายลูกหญิงนายกหาวซึ่งเกิดเป็นลูกหมาเมื่อจำบ้านตัวเองได้ก็ดีใจเข้าไปในบ้านก็ป ไต่บันไดเรือนขึ้นไปนึกว่าจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยลูกสาวมาพบข้าวแทนที่จะหาข้าวให้กินกลับโมโหโกรธาคว้าไม้มาทุบตีไม่ปราณีปราศัยได้รับความเจ็บปวดวิ่งหนีกระเจิงตกบันไดพลิกคว่ำขมำหงายแทบจะตายเสียได้บางคราวลูกหมาแอบตะกายปีนขึ้นบันไดไปหมายจะได้กินข้าวถ้าเจอลูกสาวเป็นต้องถูกทุบตีหรือถูกจับหิ้วคอเหวี่ยงลงจากบ้านโดยที่ไม่มีความเวทนาสงสารแม้แต่น้อยถ้าวันไหนไปเจอเมียหรือว่าลูกชายของแกคนสองคนนี้ก็ยังจะพอคลุกข้าวให้กินพอผ่อนคลายความอดอยากหิวโหยไปได้บ้างลูกชายก็เคยห้ามปรามพี่สาวว่าอย่าทำร้ายลูกหมาควรจะเวทนาสงสารมันบ้างแต่ว่าพี่สาวไม่ยอมเชื่อฟังเจอลูกหมาเมื่อไหร่ไปเล่นงานทันทีลูกหมาหรือว่านายกหาวนี่มาเกิดเป็นหมาเติบโตขึ้นมาตามธรรมชาติกระทั่งอายุได้3ปีตลอดเวลาที่เป็นหมานี่นายกหาไม่เคยกินข้าวอิ่มแม้แต่มื้อเดียวกระทั่งวันหนึ่งมีงานแต่งงานหนุ่มสาวคู่หนึ่งผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายทรายซึ่งไปร่วมงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวนี่เห็นหมาตัวนี้มีท่าทางหิวโหยก็เกิดความเวทนาสงสารก็จัดการคลุกข้าวให้กินด้วยความเมตตาหมาก็กินข้าวอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็อิ่มแปร่เป็นครั้งแรกกินอิ่มแล้วก็ไปนอนเอาหัวพาดบันไดบ้านแล้วก็เกิดจุกเสียดตายตายไปแล้วก็มีคนเอาซากหมาเนี่ยไปทิ้งแล้วหลังจากตายไปก็มาผุดเกิดในอัตภาพของนายกหาวตามเดิมแล้วมาถูกตรึงติดอยู่กับพันธนาการอย่างที่นางคิมเห็นอยู่ในขณะนั้นนางคิมถามว่าทำไมถึงได้มาติดอยู่กับพันธนาการนายกหาวตอบว่าที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ตัวได้สร้างกรรมเลวเอาไว้โดยที่แอบรุกกินที่สวนของนายซ้ายนายซ้ายนี่มีสวนติดกันแล้วนายซ้ายคนนี้แหละก็คือคนที่ให้ข้าวตัวกินขณะที่เกิดเป็นหมานางคิมถามอีกว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากพันธนาการเหล่านี้นายกหาวก็ตอบว่าต้องรอให้นายซ้ายเจ้าของสวนตายซะก่อนจึงจะมีการชำระความกันทางวิญญาณเมื่อชำระกันแล้วอาจจะหลุดพ้นไปได้นางคิมเกิดนิมิตไปพบนายยกหาวได้เพียงเท่านี้ก็ฟื้นคืนสติหลังจากนอนสลบแน่นิ่งไปหลายวันหลังจากได้สติแล้วอาการป่วยหนักจากพิษร้ายของบาดทะยักก็กลับหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องรักษาด้วยยาอะไรมีข้อสังเกตท่านผู้ฟังบุคคลซึ่งป่วยหนักแล้วตายไปหรือว่าหมดสติสลบไปเนี่ยแล้วก็ไปพบเห็นพบภูมิอีกมิติหนึ่งหลังความตายพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามีสติกลับคืนมาแล้วอาการป่วยไข้นี่จะหายไปอย่างรวดเร็วมีพละกำลังเข้มแข็งเป็นปกติดุจเดิมอย่างไม่น่าเชื่อข่าวที่นางคิมสลบไปแล้วพบกับนายยกเหาในนิมิตทราบถึงนายเอียดลูกชายนายยกเหานายเอียดก็รีบไปพบนางคิมเพื่อจะสอบถามเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่นายเอียดต้องการพิสูจน์ความจริงในกรณีที่เตี่ยของตัวคือนายยกเหาตายแล้วไปเกิดเป็นหมานั้นท่านเจ้าคุณรัตนทัตมุนีท่านได้บันทึกเอาไว้มีความว่านายเอียดลูกชายนายยกหาวนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดมากพอรู้ว่านางคิมเล่าให้คนฟังว่าเตี่ยเกิดเป็นสุนัขแล้วก็ตายจากสุนัขไปติดพันธนาการอยู่เธอก็เอากระดาษฟูนสแกปดินสอไปถามไปจดเอาคำพูดของนางคิมไว้จดไว้ทุกอย่างตามคำของนางคิมที่เล่าให้ฟังนายเอียดซักไซว่าเตี่ยมีรูปประพันธ์อย่างไรนางคิมก็บอกว่าตัวขาวเป็นคนล่ำสันอายุประมาณกลางคนก็ย้อนถามอีกว่ามีตำหนิแผลอะไรที่ไหนบ้างนางคิมก็ตอบว่าเห็นแผลเป็นอยู่ที่ขมับเบื้องขวานายเอียดก็บอกเขาเองแม้แต่แม่ของเขาก็จำไม่ได้จะแล้วว่าเตี่ยมีแผลเป็นอยู่ที่ขมับขวาหรือเปล่าก็พอนางคิมบอกก็นึกขึ้นได้แล้วเมื่อท่านเจ้าคุณที่บันทึกเรื่องนี้ออกไปสงขลาคนอื่นๆเล่าให้ฟังแล้วก็นายเอียดลูกนายกหาวเมื่อกลับไปตรวจดูเขตสวนตามที่เตี่ยบอกว่ากินที่สวนเขาเข้าไปก็จริงอย่างที่เตี่ยบอกซึ่งก่อนนั้นเขาไม่ได้รู้มาเลยคือต้นสวนอยู่ริมทะเลปลายสวนขึ้นภูเขาไปกินที่เขาที่ปลายสวนบนภูเขานั่นเองนี่เป็นคำที่นายเอียดลูกชายนายกหาวเล่าให้ท่านเจ้าคุณฟังแล้วก็เขารับรองว่านางคิมพูดนั้นเรื่องจริงทั้งหมดไม่คลาดเคลื่อนเลยแล้วก็บอกว่าเมื่อเตี่ยตายนางคิมจะเกิดแล้วหรือเปล่าเขาจำไม่ได้แต่ว่าไม่เคยไปบ้านเขาเลย รมเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นสัจธรรมที่ว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้แก้ไขทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามสภาวะของมันคือต้องไปรับกรรมอย่างเช่นที่นายกหาวถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าแกทำผิดพลาดเนี่ยข้อในส่วนผิดพลาดนั่นแหละที่จะทำให้แกต้องรับเวรรับกรรมครับสักครู่ครับเรื่องเวรเรื่องกรรมในคุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังอีกเรื่องว่าเมื่อตอนที่แกยังเป็นสามเณรอยู่ก็อยู่ที่วัดนี่แหละวัดที่แกไปพักอยู่เนี่ยมีลูกศิษย์มาพักอยู่ในวัดนั้นมากมายตอนที่แกเข้าไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าบรรดาลูกศิษย์วัดเนี่ยล้วนแต่พวกนิสัยอันธพาลเกเรทั้งนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนี้ไปเอานิสัยแบบนี้มาจากไหนทั้งที่พระเนนในวัดทุกรูปก็ล้วนแต่มีนิสัยกิริยามารยาทเรียบร้อยทั้งนั้นแต่ทำไมนิสัยแบบนี้ถึงได้ไม่ซึมซับเข้าไปในจิตใจพวกเขาบ้างเลยสงสัยจะเป็นประเภทพวกพระโปรดไม่ขึ้นนั่นเองถึงจะอยู่ในวัดใกล้ธรรมะก็หาเป็นคนดีไม่ก็ต้องปรงซะว่าเป็นกรรมของสัตว์ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่คุณสมบูรณ์บอกอดทนไม่ไหวกับความเดือดร้อนที่พวกเด็กวัดเหล่านี้สร้างขึ้นเช่นบางวันเขาจะพากันเอาเหล้ามากินในวัดแล้วก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายตามแบบฉบับของพวกผีสุรานั่นแหละก็มีอยู่วันหนึ่งก็ส่งเสียงดังมากรบกวนสมาธิการดูหนังสือของเนนคุณสมบูรณ์ก็เลยตัดสินใจเดินไปว่ากล่าวตักเตือนบอกว่าให้เบาๆหน่อยอย่าส่งเสียงดังรบกวนพระเนนท่านแต่ว่าพวกเขาไม่เชื่อหรอกแถมยังลุกขึ้นมาผลักอกเนนแทบจะล้มทั้งยืนเสร็จแล้วก็บอกว่าอย่ายุ่งกับเรื่องของเขาได้ไหมระวังที่จะเจอดีสักวันหรือว่าอยากจะโดนไว้อย่างนั้นเนนสมบูรณ์ก็เห็นว่าจะขืนพูดต่อปากต่อคำกับคนประเภทนี้คงจะมีแต่เรื่องอาจจะนำความทุกข์มาให้ตัวเองก็ได้ก็เลยพละเดินหนีไปแล้ววันต่อมาพวกเขาก็พากันมาเล่นไฮโลอยู่ข้างโบสถ์โบสถ์เนี่ยเนนสมบูรณ์นะพักนอนอยู่ในโบสถ์นั่นแหละเนนสมบูรณ์ก็ไม่สนใจเสียงหนวกหูพอดีวันนั้นมีธุระออกไปข้างนอกไปธุระที่ตัวจังหวัดแล้วก็บังเอิญเหลือเกินที่วันนั้นไม่ทราบว่าใครไปบอกตำรวจให้มาจับไอ้พวกเล่นไฮโลพวกนั้นทีนี้พอเนนสมบูรณ์กลับมาถึงวัดพระเนนท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็ยังเล่าว่าพวกนั้นน่ะหาว่าเนนสมบูรณ์น่ะไปบอกตำรวจเพราะเห็นเนนสมบูรณ์ไปข้างนอกพวกเขาพูดอาฆาตพระเนนก็บอกให้ระวังตัวไว้บ้างพวกนี้มันอาจจะทำอันตรายกับเนนสมบูรณ์ได้เพราะตกเย็นก็ทราบข่าวว่าทางตำรวจปล่อยตัวพวกนั้นเพราะว่าเห็นยังเรียนหนังสืออยู่กลัวจะเสียอนาคตตกตอนกลางคืนหลังจากที่เนนสมบูรณ์สวดมนต์เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเรียกให้เปิดก็จำเสียงได้ว่าเป็นพวกนั้นก็เลยไม่เปิดแล้วก็เห็นว่าคงจะเมามากพอเขาเห็นเนนสมบูรณ์ไม่เปิดก็พากันด่าว่าสารพัดแล้วก็ยังพากันเอาก้อนหินสิ่งของต่างๆขว้างปาเข้ามาในโบสถ์โดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเลยทั้งที่สถานที่นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พอรุ่งเช้าเนนสมบูรณ์ไปบิณฑบาตก็เห็นผู้คนกำลังพากันมุงดูศพคนที่ถูกรถชนอยู่ข้างทางพอกลับมาถึงวัดก็รู้ว่าศพที่ถูกรถชนก็คือไอ้คนที่มาขว้างโบสถ์เมื่อคืนนี้เองพอรู้เรื่องก็สลดใจเหลือเกินแล้วคงจะทำกรรมหนักนั่นแหละกรรมที่ให้ผลแก่เขาในปัจจุบันทันด่วนเห็นผลทันตาเลยทีเดียว
1: อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับพระท่านผู้ฟังคุณทวีบอกว่ารู้จักกับพระตั้งเป็นพระหนุ่มวัย25ปีเป็นความหวังของบ้านแก่เวลานั้นว่าวัดบ้านเรามีพระหนุ่มอย่างพระตั้งก็เฉพาะในฤดูเข้าพรรษาพอออกพรรษาพระหนุ่มก็พากันศึกหมดเหลือแต่พระแก่ๆที่ไปไหนไม่ค่อยได้อยู่3องค์แล้วพอปีนั้นพรรษาที่4พระตั้งนี่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระหนุ่มองค์เดียวละทุกปีที่มีการสอบพระปริยัติธรรมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระตั้งก็สอบได้นักธรรมตรีในพรรษาแรกพรรษาที่2สอบได้นักธรรมโทบรรยายธรรมแตกฉานสวดมนต์เก่งพรรษาที่3พระตั้งก็เริ่มนั่งกรรมฐาน ชาวบ้านก็เริ่มลังเลด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้การนั่งกรรมฐานนี่มันทำให้เสียสติเป็นบ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกล้านั่งสมัยนั้นถือว่าคนเก่งที่สุดพระเก่งที่สุดก็คือพระที่สวดมนต์ได้มากถ้าได้เป็นพระมหานี่ชาวบ้านถือว่าบรรลุสูงสุดเลยในทางศาสนาเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็มีพระมหามากพอศึกออกมาแล้วลาสิกขามาแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกมหาชาวบ้านยังนับถือนะคุณทวีบอกว่าทั้งบ้านมีมหาเกือบ10คนล้วนแล้วแต่ศึกจากพระมาแล้วทั้งนั้นน่ะที่นี่พระตั้งองค์นี้นั่งกรรมฐานตลอดพรรษาพอออกพรรษาท่านก็ออกทุดงพอกลับมานี่ในสายตาชาวบ้านก็หาว่าท่านเพี้ยนฉันข้าวมื้อเดียวนะองค์อื่นก็ฉันกัน2มื้อท่านฉันมื้อเดียวแล้วก็ไปเอาผ้าสีอะไรไม่รู้มานุ่งทั้งที่ปกตินี่ควรจะห่มสีเหลืองก็ไปเอาสีน้ำตาลเก่าๆมานุ่งยิ่งไม่รับนิมนต์ไปโน่นไปนี่ชาวบ้านก็ยิ่งไม่ชอบเพราะชาวบ้านเขาจะให้พระไปไหนต้องไปไปทำไปโน่นไปนี่ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยที่นี่พระที่เป็นสายพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่ชอบต่อการที่จะต้องออกไปสวดข้างนอกคนเราพอเอาความชอบไม่ชอบมาตั้งไว้ล่วงหน้าไอ้ที่ตามมาทีหลังไม่ว่าดีไม่ดีมันก็น่ารังเกียจข่าวที่ว่าพระตั้งบ้านี่ก็เกิดมาจากสาเหตุอันนี้ที่คนยุคใหม่เนี่ยก็ชอบเรียกตัวเองว่ายุควิทยาศาสตร์นะมักจะพูดว่าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์คิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่รู้ตัวเองซ้ำว่าจะทำอะไรนี่ในเอิบในแดงในเดชนะสามคนเนี่ยเป็นคนยุคใหม่นะทั้ง3คนนี่จบโรงเรียนพลตำรวจมาพร้อมกันประจำอยู่ที่สถานีตำรวจประจำอำเภอความคึกขนองในวัยหนุ่มแล้วด้วยความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำให้เขาก่อเหตุอันนำไปพบกับกฎแห่งกรรมที่ฝรั่งไม่เคยสอนเอาไว้เหตุเกิดเมื่อตอนสอบพระปริยัติธรรมกลางปีนั้นเวลาสอบนักธรรมหรือว่าเรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมทีไรชาวบ้านจากทุกทิศทั่วอำเภอพระจากทุกวัดในอำเภอต่างก็มาชุมนุมกันที่นี่ที่วัดท่านเจ้าคณะอำเภอในจำนวนพระที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีพระตั้งรวมอยู่ด้วยการปรากฏกายของพระองค์อื่นนี้ไม่สร้างความสนใจให้ชาวบ้านเท่ากับพระตั้งเพราะว่าจีวรของท่านเนี่ยเป็นสีน้ำตาลของพระองค์อื่นเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งย่ามทั้งบาทเครื่องบริขารมองดูรุงรังไปทั้งตัวเสร็จแล้ววันนั้นวัดทั้งวัดโกลาหลว่าไฟไหม้กุฏิไม่รู้ไหม้โดยเหตุไหนเข้าใจผิดคิดว่าพระตั้งเป็นคนเผากุฏิยังดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับเสียทันเวลานั้นพระตั้งเดินออกไปทางหน้าวัดผ่านหน้าป้อมที่นายเอิบนายแดงนายเดชเฝ้ายามอยู่พอดีนะเสียงนายเอิบก็ถามพระตั้งบอกว่าจะไปไหนอ่ะก็คิดว่าพูดกับคนบ้าไม่ต้องพูดดีนักพอพูดอย่างนั้นพระตั้งท่านก็ไม่ตอบนายแดงกับนายเดชอีก2คนก็เลยช่วยกันจับนายเอือบก็ตะคอกถามทีชี้ไปที่บาทในนั้นมีอะไรต่างคนต่างก็แย่งดูในบาทคงจะนึกว่าเป็นพระเครื่องหรือว่าของมีค่าที่พระตั้งลักออกมาจากในวัดหรือยังไงพระตั้งท่านก็ไม่ให้ดูปากก็พูดแต่ว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมอย่าทำเราบาปพูดอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยนิสัยอันเคยชินชอบใช้อำนาจเมื่อถามก็ไม่พูดขอดูก็ไม่ให้ดูพูดแต่คำว่าบาปบาปบาปหนึ่งในสามก็เลยบันดาลโทสะตบเปรี้ยงเข้าไปบาทนี่กระเด็นกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำตกกระจายพระตั้งเสถลาแซ่ๆๆหัวทิ่มลงไปอยู่ในครูข้างทางแต่ปากก็ยังพูดคำเดิมว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมพูดไปพลางก็ลุกขึ้นมานั่งเก็บกล่องเข็มบริขารอื่นๆใส่บาตรพลางทั้ง3คนไม่เห็นของมีค่าอะไรก็เลยปล่อยไปคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมอยู่แถวนั้นก็เห็นแล้วก็เฉยๆหลังจากนั้นมาพระตั้งก็หายสาบสูญไปคุณทวีบอกว่ากำลังจะลืมท่านอยู่ทีเดียวทีนี้มาคิดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบเรื่องจากท่านเจ้าคณะอำเภอว่าคนที่ทำร้ายท่านวันนั้นคนที่ชื่อเอิบนั่น นที่ตบท่านมายิงตัวตายที่หน้าวัดของท่านส่วนที่ชื่อแดงนั้นรถชนตายนายเดชมอเตอร์ไซค์คว่ำขาหักเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเอิบนั้นก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตลงเนี่ยมีอาการประสาทหลอนคือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาคนที่มาทำร้ายคอยมากวนมาให้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นนะส่วนสองคนหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเกิดจากความประมาทครับสำหรับท่านจะคิดอย่างไรก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันเพราะของอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ย่อมไม่รู้และความไม่รู้นี่แหละครับที่มันปิดบังความสว่างเอาไว้

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: มีกิจระจำเป็นบางอย่างที่มาวัดนี้บางคนมาก็ดีบางคนก็มีความทุกข์ใจก็มาวัดบางคนก็มีความทุกข์ใจก็มาวัดเป็นประเพณีของชาวคนไทยเราถึงแม้จะจนก็นึกถึงการทำบุญถึงแม้จะรวยก็นึกถึงการทำบุญอะไรอะไรทุกอย่างก็ร่วมจากการทำบุญทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนมากในส่วนจิตคนไทยเราทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ยิ่งเป็นวันธรรมสวรรค์7 วันครั้งเป็นโอกาสของอุบาสกอุบาสิกาผู้ชายผู้หญิงผู้เข้าใกล้พุทธศาสนานั้นเป็นบัณฑิตที่สำคัญมากปกติแล้วก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สังวรสังรวมรักษาศีล5ประการเกือบตลอดทุกคนที่เคยมาวัดเป็นปกติศีลปกติกายปกติวาจาอันนี้คือศีลเป็นพื้นเพตั้งแต่ต้นเดิมมาทีเดียวทีนี้ศีล8นี้เป็นศีลพิเศษอันหนึ่งของพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลที่จะเพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาธรรมดานั้นก็เรียกว่าเป็นปกติเสมอมาวันนี้เป็นอุโบสถศีลเป็นวันที่เราสำคัญเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายสมาทานข้อวัดให้สูงขึ้นคือวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นต้นก็มาให้ทานข้าวเย็นให้ทานข้าวแต่เช้าไปถึงเที่ยงก็พอแล้วข้าวเย็นไม่ต้องทานกันเหมือนวันธรรมดาแต่ก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกหลายๆอย่างเช่นแต่งเนื้อแต่งตัวสดสวยหรือไม่นั่งนอนที่นิ่มที่นวลอันเป็นเหตุให้ใจของคนเราทั้งหลายเพลินไปในทางกามคุณยั่วยวนเป็นต้นหลายประการรองเข้าเป็นศีลอุโบสถศีลฉะนั้นวันนี้ปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าเป็นวันอุโบสถศีลอุโบสถศีลนี้เป็นศีลที่พิเศษเป็นศีลที่มีข้อวัดเป็นศีลที่มีกรุณาวัดละเอียดอ่อนขึ้นไปเป็นวันอุโบสถพร้อมด้วยการภาวนาเช่นเราไม่ทานข้าวเย็นไม่ทานอาหารเย็นมันก็หมดภาระไปการปฏิโพธิ์ตังวลของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็น้อยลงน้อยลงต่อวัดปฏิบัติของพวกเรามันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นศีลอันนี้แต่ว่าที่จะมีศีลยิ่งยอดนั้นก็ประการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นชื่อของอุโบสถศีลแล้วมันจะเป็นศีลอันยิ่งไอ้สิ่งที่มันจะยิ่งนั้นก็คือการเราปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันประเสริฐขึ้นไอ้ชื่อของศีลนั้นจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีลอะไรอะไรก็ตามทั้งนั้นน่ะอันนั้นเป็นชื่อของมันส่วนมันจะยิ่งยิ่งยอดนั้นมันอยู่ที่การพวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้มันเป็นคัดขึ้นให้มันดีขึ้นจะเป็นศีล5มันก็ดีจะเป็นศีล8มันก็ดี จะเป็นอุโบสถศีลอะไรมันก็ดีทั้งนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงมันอุโบสถเราได้มาสมาทานอุโบสถแล้วอาการกายวาจาของเราก็ปฏิบัติย้อนอยู่อย่างเก่านั้นก็จะเห็นว่าเราเป็นบุญอันยิ่งเป็นบุญอันประเสริฐและก็เป็นศีลอันยิ่งอันนั้นหาไม่ได้อย่างนั้นฉะนั้นการทิ้งในที่มันจะยิ่งก็คือทำให้มันสูงขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันยิ่งขึ้นไม่ใช่เราทำให้มันเสมอตัวหรือทำใจมันย้อนลงไปให้มันดีขึ้นไปเก่าๆรักษาตายลักษณะวาจาของเราลักษณะจิตของเรานี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นจึงควรจะมีใจเข้มแข็งเพราะว่าเจ็ดวันมีศีลการทำให้ศีลการทำให้การเจริญภาวนาของเราไม่ราบรื่น

พอผูกร้อยกระดับทุกอย่างก็ควรเอาไว้วัดมาถึงวัดก็ควรทิ้งมันอย่ามาลอกคอในวัดอย่ามาขายคอในวัดอย่ามาผูกคอในวัดวันนี้ให้เลิกกิจการบ้านทั้งหลายนั้นเพราะเราไม่มาทำงานเช่นนี้การค้าขายทุกสิ่งทุกประการเหมือนกันไม่ควรเอามายุ่งในที่นี้เพราะในที่นี้เราพยายามทำจิตใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นอันเดียวคือทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นอันเดียวถ้าเรามาทำหลายอย่างมันยุ่งมันเยอะไปหมดไม่รู้จักกับคนใหม่ไม่รู้จักกับคนเก่าคนเก่าก็ทำอย่างนี้คนใหม่เข้ามาก็ไม่ได้อานิสงส์เพราะคนเก่าไปทำอย่างนี้ก็ทำไปอย่างนี้เลยปิดหูปิดตากันไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องกันว่าทำอะไรกันนี่ฉะนั้นการกระทำของเราทั้งหลายเป็นหมันเคยเราทำมาไหมเช่นสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตามเสียงจะมาเดินมานะทำมาเข้ามาวัดมาภาวนาไม่รู้จักการภาวนาไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เห็นเช่นทุกวันนี้ก็เหมือนกันตามที่อาตมาสังเกตนี่แต่คนที่ภาวนากับเพื่อนเฉยๆประมาณเฉยๆไอ้ตอนเช้าถวายเจ้าหันพระนะควรเราจะมากราบพระมาไหว้พระมาสวดมนต์กับเพื่อนทั้งหลายนั้นที่เราไม่เคยจะทำไม่เคยกราบไม่เคยนบไม่เคยว่าเราก็ควรพยายามนำลูกนำหลานต่อมากราบต่อมาไหว้เนี่ยมันก็ดีนะบางคนอาจจะมาอาจจะมาคือวันนี้เนี่ยไม่เคยเข้ามาสลาดทำเลยแต่มาวัดนั่งอยู่ข้างนอกนั่งคุยกันอันโน้นอันนี้แต่ลูกก็ล้ำไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ใช่เป็นคนเข้าวัดเข้าวัดเหมือนไก่ไก่ไม่ตัวอ่อนมันเข้าวัดมันตัวผูกเอาลูกเอาหลานมันเข้าวัดนะมาเคลียร์จริงๆว่าขี่ม้าทั้งนั้นแหละมันเลยมาหาอะไรอันนี้ก็มันกันฉันนั้นอันนี้คือเข้าวัดไม่ถูกเข้าวัดไม่ถูกเราไม่เคยกราบไม่เคยไหว้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็ต่อมาลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้ยินได้ฟังเพื่อฝึกหัดดัดสันดานของตนในลูกหลานพี่น้องทุกคนเมื่อเข้ามาทำวัดสวดมนต์ก็เข้ามาเรียกสวดไม่ได้เราก็นั่งฟังให้จิตสงบเป็นสมาธิให้จิตเยือกเย็นสบายฝึกให้สงบอย่างนี้มันก็ยังเป็นบุญมันก็ยังเป็นกุศลมันเป็นเครื่องที่นำเข้าสู่ธรรมะนำลูกนำหลานเข้าสู่ธรรมะได้อันนี้แหละเราเข้าอยู่ในวัดเข้ามาวัดไม่เห็นวัดเข้ามาวัดไม่เห็นพระปลามันอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำไส้เดือนอยู่ในดินมันก็กินที่ดินแต่ว่ามันไม่เห็นดินเราทั้งหลายก็มันกันกันนั้นเข้ามาวัดมันรู้จักวัดเข้ามาวัดไม่ถึงวัดฉะนั้นปัญหาอันนี้มันจึงเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายและลูกหลานทั้งหลายไม่รู้เรื่องอะไรนี่ไม่รู้เรื่องอันนี้เห็นว่าเข้ามาวัดมันเป็นบุญเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายจะเข้ามาวัดเห็นพ่อแม่เข้ามาวัดก็เข้ามาจำตามกันมาที่เรื่อยๆคนที่สุดอายุ40 ปี 50 ปีนะเมื่อพูดถึงธรรมะธรรมโมพูดถึงข้อวัดปฏิบัติพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยอันนี้เรียกว่าปลามันอยู่ในน้ำมันก็แช่อยู่ในน้ำตามันก็เปิดเปื้อนอยู่ไปน้ำแต่ว่ามันไม่เห็นน้ำไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินที่ดินเป็นอาหารของมันแต่ว่ามันก็ไม่เห็นที่ดินมันเห็นที่ดินเป็นอย่างอื่นมันเห็นน้ำเป็นอย่างอื่นเช่นนั้นบุคคลที่เข้ามาวัดไม่เห็นวัดก็เหมือนกันกับปลาที่ไม่เห็นน้ำเหมือนไส้เดือนที่ไม่เห็นที่ดินไม่รู้จักที่ดินนั่นไม่ฉะนั้น

0: เราอย่าว่าเลยถึงการฟังธรรมแต่ขนาดนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรที่นี่ข้ออ่านข้อธรรมนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะไม่รู้เรื่องว่าอยู่ธรรมะเมื่อโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็นำรูปร้านเข้าไปสู่ที่พึ่งที่อาศัยไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักพระพุทธไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์ก็พารูปพาร้านก็ไปกราบจอมปลวกจอมปลวกที่ตักป่าเห็นว่าที่นี่มันไม่เหมือนเพื่อนเขานี่ดินมันยาวขึ้นมามันโค้นขึ้นมาเห็นจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่มันกราบเนี่ยไปกราบไปกระบุนอะไรต่ออะไรอยากจะได้โชคลาภอะไรก็ว่าไปขี้ปลวกอะไรไอ้ความจริงๆมันบ้านของปลวกขี้ปลวกนับถือเช่นนั้นขึ้นมาบางแห่งก่อนโดยมากปลวกจีนครับไอ้ปลวกมันขึ้นอยู่ใต้ถุนบ้านมันเป็นจอมปลวกขึ้นมาถึงสูงดีใจยิ่งหายจีวรผ้าไปคลุมใหม่นะปลวกมันก็ยิ่งกินกระบายหาหลอกไหว้เทวบูชาเขาปลวกมันก็ยิ่งทำบาปมันขึ้นหาจีวรผ้าไปคลุมใหม่มันก็ปลวกมันก็ยิ่งดีมันขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันผลที่สุดตัวเจ้าของเองจะไม่มีที่อยู่บ้านมีเจ้าของจับจิตอยู่ในบ้านหมดทีเดียวเจ้าของไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันก็ไปกราบไปไหว้อยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้แหละคือว่าหลงหลงที่สุดเลยหลงจนที่สุดซะแล้วนะอันนี้นะหาเหตุผลได้ยากไม่มีเหตุผลก็เราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันเกิดมาจากอะไรสองเหมือนแต่คนที่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์แล้วแต่ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ข้อปฏิบัติจะให้ถึงความหลับทุกข์กันก็ไม่รู้จักก็เลยเกิดเป็นคนหลงไอ้พวกนี้จิตจะพวกมันหลงอยู่ไม่ใช่ว่าคนอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดคนไม่หลงนะคนเข้าวัดยิ่งหลงมากกว่านี้ยิ่งมากยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรอาตมาเคยไปพบครูบาศกตามป่าครับเขาเข้าวัดทุกวันทุกวันตามบรรพตรวจตัวตนกรรมตนสัตตุนสัตพอสมควรแล้วเขาลุกนี้แต่หน้าเลยเขาว่าผมไม่ใส่ใจอย่างนั้นตรวจมากมันก็ได้มากตรวจน้อยมันก็ได้น้อยนี่ก็พูดถึงการสวดไม่พูดถึงการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการสวดทีนี้จะงั้นนักศึกษาที่ลูกศิษย์พระฝรั่งที่มาจากเมืองนอกท่านแรกมาเห็นอาตมาสวดมนต์เขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายหลายอย่างเขาปัจจัยไม่เกิดประโยชน์อะไรสวดมนต์ทีนี้ก็เหมือนร้องเพลงเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรจริงอาตมาบัดนี้ความเขาเหมือนกันถ้าสวดไม่มีความหมายก็เหมือนร้องเพลงเล่นไปแค่นั้นแหละแต่เมื่อมาย่ำถึงข้อประพฤติมาย่ำถึงข้อปฏิบัติต่อไปแน่นอนจะได้จริงๆนั้นแหละเขาก็ดีใจเขาก็เห็นด้วยเขาเห็นด้วยสวดที่มีความหมายสวดต้องการประพฤติสวดต้องการปฏิบัติสวดก็การชี้แจงทางผิดทางถูกให้ผู้สวดนั่นเข้าใจได้ยิ่งจึงเชื่อมประกอบกับการเรียกว่าสูตรการสูตรการประพฤติและการปฏิบัติอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการภาวนานั้นไม่ใช่การอย่างอื่นเรื่องภาวนาแต่แท้เราทั้งหลายคนนี้ว่านั่งหลับตาภาวนาอย่างนี้ถ้าไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ภาวนาบางคนก็ทิ้งบนทิ้งอาตมาว่าที่ฉันนั่งไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะความเห็นของเขาว่าการภาวนาก็คือการมานั่งคือการมานั่งนั่งให้งามที่สุดนั่งให้ดีที่สุดมีการนั่งเป็นพื้นเดียวกับการภาวนาเป็นต้นไอ้ความเป็นจริงอย่างนี้มันก็เข้าใจผิดไปสักครึ่งเข้าใจถูกไปสักครึ่งการภาวนานี้มีความหมายว่าภาวนาคือการกระทำให้เกิดขึ้น ทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นทางไม่มีภาวนาพิจารณาสิ่งต่างให้ให้มันมีการให้มันมีความเชื่อในการให้การให้มันมีบุญอย่างไรท่านจึงจิตจัดเป็นทานบารมีการให้มีบุญบุญคืออะไรบุญก็คือความดีนั่นเองแหละบุญนั่นเช่นว่าเราเดินไปตามทางที่หิวจิตมีใครเอาข้าวห่อให้จะทอดอย่างนี้จิตใจเราจะเป็นยังไงนั่นใจเรามันก็ดีขึ้นใจเราก็สบายขึ้นนั่นแหละบุญแล้วนั่นแหละนั่นบุญคือความดีนั่นแหละบุญคือความถูกต้องนั่นแหละนี่จะแบบเป็นทานบารมีการให้นี่จะเรียกว่าเป็นบุญอันหนึ่งให้นึกถึงเนี่ยเป็นอนุสติถึงทานบารมีคือคุณธรรมอันยอดยิ่งพระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกท่านทุกศาสนาจะต้องมีการให้เป็นเบื้องแรกเป็นคนใจบุญก่อนนอกบุญมันเกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนคนรับก็สบายได้อาหารการอยู่การกินได้ผ้านุ่งห่มไปรักษาไปใช้มันก็ดีที่นั่งที่นอนไปไอ้คนที่ให้นี่ก็สบายใจไม่เหมือนไปขโมยของคนอื่นมาจะให้ข้าวไปสักพอนึงจะให้กางเกงไปสักตัวนึงจะให้อะไรไปสักชิ้นหนึ่งเป็นต้นก็ดีใจมีใจเพราะของเรานี้เราจะให้เขาไปโดยดีไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายให้ไปแล้วเราก็สบายใจนึกไปแล้วเขาที่รับเขาก็จะเป็นคนสบายเราคนที่ให้ของเราไปเราก็สบายความสบายทั้งสองอย่างนี้จะก่อนหนึ่งไม่ดีถ้าเรามาทำขึ้นเดี๋ยวการภาวนามันจะเกิดขึ้นความสบายมันจะเกิดขึ้นความสบายนั่นมันก็มีขึ้นทั้งสองคนนี้นั่นเป็นอย่างนี้นี่จะว่าภาวนานี่แต่มันถูกอย่างนี้บุญมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอย่างนี้กันเป็นเหตุว่าเป็นบุญนี่เรียกว่าการพิจารณาการภาวนาการพิจารณาอย่างนี้ให้เรามีความถูกต้องอย่างนี้กันเป็นเหตุว่าบุญไม่ใช่ว่าบุญที่เราทำสนุกสนานกันแล้วมันเป็นบุญอย่างบุญกันทุกวันนี้บุญฆ่ากันบุญแกงกันบุญแทงกันบุญยิงกันบุญทุกตีกันบุญอะไรต่ออะไรกันวุ่นวายที่ไหนมันจะถูกต้องที่ไหนมันจะเป็นบุญอะไรไม่ดีมันจะดีเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรไม่ถูกมันจะเกิดความถูกต้องขึ้นอย่างไรอันนี้แต่มันไม่เป็นบุญแต่การได้ทำกองคนทุกวันนี้การทำเช่นนี้เรียกว่าการกระทำบุญแต่ว่ามันไม่เป็นบุญมันไม่มีความหมายในการกระทำบุญทำบุญทุกวันนี้มันจึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ภาวนาจะทำทานจะทำกุศลจะทำอะไรต่างๆต่อดีให้เราทั้งหลายภาวนาก็คือให้เราทั้งหลายพิจารณานั่นเองเรียกว่าการภาวนาการภาวนานั้นฉะนั้นจึงไม่ใช่ว่าการนั่งอย่างเดียวการยืนมันก็เป็นการภาวนาได้การเดินก็เป็นภาวนาได้การยืนการนั่งก็ภาวนาก็ได้การนอนก็ภาวนาก็ได้ทุกอิริยาบถการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีเราจะพยายามทำความคิดเราให้ถูกต้องได้ทุกอิริยาบถนี้ฉะนั้นการภาวนานั่นมีใจว่าการนั่งรับตาอย่างเดียวการลืมตาก็ภาวนาการดับตาก็ภาวนาการนั่งก็ภาวนาการยืนก็ภาวนาการนอนก็ภาวนาภาวนาคือสร้างความคิดของเรามันให้มันถูกต้องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นทำให้เกิดประโยชน์การกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการคิดอะไรอะไรที่มันถูกต้องความถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละคือบุญแล้วนั่นเรียกว่ามันเป็นบุญบุญนี้เกิดจากการภาวนาทานก็ดีศีลก็ดีจะต้องภาวนาสารพัดทุกอย่างมนุษย์เราทั้งหลายหากินในโลกทุกวันนี้ถ้าขาดการพิจารณาแล้วเป็นต้นไม่ได้เสียหาย จะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะทำอะไรทุกประการก็ต้องภาวนาก็ต้องพิจารณาเราได้มาแบบนี้เราใช้ตัวนี้เราทำอย่างนี้ต่อไปเราทำอย่างนั้นเราจะมีโครงการเรื่องการภาวนาทางนั้นถ้าใครภาวนาถูกก็สบายถ้ามาเรื่องภาวนาถูกมันก็สงบมันก็สบายเรียกว่าการภาวนาฉะนั้นการภาวนาทุกคนถึงแม้จะอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกวัดหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ที่ไหนในไหนก็ตามเถอะถ้าเรามีความเห็นอันถูกต้องมีความคิดอันถูกต้องในการพิจารณานะมันหมดเป็นการภาวนาถ้าหากว่าเราสงสัยไม่รู้เรื่องเราก็กลับมาวัดอย่างวันนี้มาฟังธรรมฟังธรรมกับครูบาอาจารย์อย่างน้อยวันนี้ก็คงรู้จักการภาวนาก็คงรู้จักการเหตุหรือผลว่าการให้มันเป็นอย่างไรมันเป็นประโยชน์อย่างไรการภาวนาทำอย่างไรการปฏิบัติทำอย่างไรอย่างน้อยมันก็รู้จักกราบมันรู้จักไหว้พระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเมื่อเราภาวนาที่มันถูกต้องแล้วก็คือเรานึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ยิ่งฉะนั้นเมื่อเรารู้จักแล้วเราจะยึดเอาหลักของพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าของพระสังฆเจ้าเป็นสระที่พึ่งที่ประดึกของเราทั้งหลายถ้านี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะไม่เป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ผิดจิตที่ประกาศผิดจิตเป็นมนุษย์ที่ประปับเผลอไม่สม่ำเสมอโดยสมบูรณ์ที่เป็นมนุษย์เช่นยึดหลักว่าพระพุทธเจ้าของเราให้นับถือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเป็นสระที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเราที่ไม่ได้พิจารณาไม่รู้บางทีก็ไปพบอย่างจะมาว่ามาที่เป็นจอมปลวกก็ไปไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปไหว้ที่ไหนห้วยเหวที่น้ำมันซอกมันลึกแหมนี่น่ากลัวก็ไปไหว้อะไรที่ไหนไหว้ทั้งนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายแต่มันกลัวเพราะความไม่รู้เรื่องของมันอันนี้ท่านอาตมาได้ยินเสียงท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเทศให้ฟังทางอากาศท่านว่าสมัยก่อนนั้นท่านเป็นเด็กท่านกลัวผีหรือกระตุ้นกลัวผีตอนเช้าก็นั่งโคกไปเลี้ยงนั่งควายออกไปเลี้ยงกลัวตอนเย็นก็กลับมาที่กลับมาแล้วมันผ่านประช้ามานะไอ้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพุทธทาสท่านก็กลัวแต่ก็ขึ้นอยู่บนหนังควายนั่นแหละควายก็กินหญ้ามันก็เฉยจะคุณพุทธทาสก็กลัวอยู่บนหลังควายแต่ก็คิดไปคิดมาไอ้ควายเนี่ยมันดีกว่าเราแต่ว่ามันไม่กลัวผีนี่มันกินหญ้าแต่ว่าไอ้ควายอยู่เราอยู่บนหลังควายที่ไม่รู้เรื่องนี่พอเราเป็นมนุษย์ขึ้นบนหลังควายก็ได้ได้ยิ่งกลัวผีกลัวโน่นกลัวนี่มีความหวาดมีความกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาท่านก็คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาไอ้ความกลัวนี่ก็มันเกิดจากความคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามาพูดที่เสียงควายแล้วแต่ไอ้ควายนี่มันดีกว่าเราไว้มันชินชาสบายมันไม่มีอะไรจะเป็นอะไรมันกินหญ้าสบายแต่เราเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่บนน้ำควายกลัวตัวสั่นอันนี้เราจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงเนี่ยมันจะดีกว่าควายยังไงเนี่ยมันโง่กว่าควายนี่เนี่ยคิดไปคิดมาแล้วก็ละอายตัวเองละอายละอายควายท่านคิดไปอย่างนี้คิดไปคิดมาเปรียบเทียบกับไปคิดมาเป็นเราขึ้นบนหลังควายก็ได้หักไปแก่มาเขี่ยควายก็ได้อะไรก็ได้แดงเป็นตัวผีแต่ควายมันเฉยมันสบายมันไม่มีผีอันนี้มนุษย์อภิจังไรเนี่ยไม่รู้เรื่องท่านก็เห็นว่าผีมันเกิดที่ไหนผีมันเกิดที่สิ่งความมืดเกิดที่สิ่งความกลัวฉะนั้นเนี่ยแต่บัดนั้นมาท่านก็มีความคิดมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือท่านพิจารณาพอเห็นเช่นนั้นท่านก็นึกได้ทีเดียวเอาเป็นรูปเดียบเลยเอามาภาวนาเลยอันนั้นคือคนที่มีปัญญา คนที่มีปัญญามากกว่าเห็นง่ายเช่นว่าคนเนี่ยมันทุกข์คนมันทุกข์มันทุกข์กันในเขาวัดบางคนก็เข้าใจว่าถ้าอีฉันสบายร่ำรวยแล้วก็จะเข้าวัดเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็จะเข้าวัดหมดภาระหมดหนี้หมดสินแล้วก็จะเข้าวัดไอ้คนตายเอาเข้าวัดเอาไปเผาเท่านั้นแหละคนตายไอ้ว่าพระพุทธเจ้าท่านหมดกิเลสท่านจะเข้ามาวัดนั่นท่านหมดห่วงหรือแต่เป็นยังไงจะมาว่าโยมถ้ามันไม่มีห่วงแล้วจะมาวัดทำไมถ้าไม่มีทุกข์จะเข้ามาวัดทำไมหมดภาระจะเข้ามาวัดทำไมไม่มีปัญหาจะเข้ามาวัดทำไมไม่ต้องเข้ามาหรอกไอ้ตู้ที่ไว้เขาโชว์อยู่ที่ตลาดบาริวน่ะตลาดเมืองอุบลน่ะเขาทำเสร็จแล้วประกาศแรกเขาโชว์ไปขายได้น่ะเขาจะเอาหัวไปขายอีกไหมเขาปลุกไปสายอีกไหมเขาเรื่อยไปตัดไปอีกไหมก็ไม่มีจะเอาหัวไปขายไปที่ไปตัดเขาเรื่อยไปตัดเพราะตู้นั่นมันเสร็จแล้วไม่มีที่ทำแล้วก็โชว์ไว้เฉยๆแค่นั้นแหละอันนั้นก็เหมือนกันกันนั่นถ้าโยมไม่มีมีทิ้งถ้าโยมไม่มีความไม่มีอะไรที่จะกลัวฟันไม่มีความยุ่งยากมีความสุขสบายทุกประการแล้วโยมจะเข้ามาวัดทำไมเข้ามาเพื่ออะไรโยมก็ไม่ต้องเข้ามาแค่นั้นแหละโยมไม่ต้องเข้ามามาทำไมไม่ในเรื่องที่จะทำเหมือนบุคคลที่ทานอาหารอิ่มแล้วจะกลับสมาทานอีกทำไมงานนี่เขาทำเสร็จแล้วจะมาทำอีกทำไมที่นี่มันสะอาดแล้วจะมาทำให้มันสะอาดอีกยังไงได้โยมไม่คิดอย่างนั้นนี่โยมก็คิดว่าฉันไม่มีภาระฉันไม่มีธุระฉันไม่มีปัญหาฉันจะเข้ามาบวชในวัดเมื่อใดเรามีปัญหาเราต้องรีบแก้ปัญหาไปเรื่อยพรุ่งนี้มีปัญหาก็ต้องพยายามแก้ปัญหาวันนี้มีปัญหาก็พยายามแก้ปัญหาเรื่อยๆไปเพราะว่าอาตมาเคยสังเกตดูว่าถ้าคนรวยคนสบายแล้วก็วางใจเช่นเคยเราไปบิณฑบาตในที่อาตมาจะยังเห็นนายคนสมาจักบาทไม่รู้จักบาทแต่มาพบอาตมาก็พอมีทำบุญบ้านเลื่อนสายมากก็ต้องมาถ้าอาจารย์เข้าไปตักบาตรจับผลไม้ขึ้นใส่ลงตรงนี้หรือจับผลหนึ่งใส่ลงตรงนี้หรืออาตมาก็นั่งดูโอ้โหมันสำคัญมากเลยนะอันนี้ขนาดในคนนะนี่นะในคนที่ได้มาจับตักบาตรเมื่อจากคนยอมแล้วยอมเข้าวัดพระรามถ้าใส่ไปในนั้นนะแต่ตรงนั้นใส่ตรงนั้นตรงนั้นใส่ตรงนั้นจะมีรู้เหมือนกับคนตาบอดเลยอาตมาก็มานั่งพิจารณาอยู่ตรงนี้อันนี้มันคิดอะไรบ้างนะอันนั้นจะมีอะไรนะดูว่ายศมันขวางอยู่รวยมันขวางอยู่ความสุขมันขวางอยู่ไอ้ความเพลินมันขวางอยู่อะไรมันขวางมันติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่ไหมความจนความจนมันขวางทุกคนจะรวยจะจนอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าจะมีปัญญาแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นว่าวันนี้กับวันนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเราเกิดมาเนี่ยวันนี้กับวันนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละคนไหมอีกวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้อีกแล้วมันจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าไม่คิดมันไม่เปลี่ยนจะได้จะเป็นนายคนจะเป็นนายพันจะเป็นคนร่ำคนรวยจะเป็นอะไรก็จังเถอะมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้มันไม่ได้เว้นนะชีวิตจักทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนี่ไปเท่านั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทเลยอย่าเห็นประมาทอย่าประมาทมียศอย่าลืมยศมีลาภอย่าหลงในลาภมีสรรเสริญอย่าหลงในสรรเสริญ มันจะมีอะไรก็ให้มันมีเสื้อในโลกนี้เสียอย่าเมามันนะอย่าเมาแต่มันให้เมามันจะรวยก็ให้มันรวยแต่มันจะรวยได้มันจะจนเอาไว้ไม่ได้มันจะจนก็ให้มันจนไปอย่าไปเมามันมีจนแต่อย่าเมาจนมีรวยก็อย่าเมารวยมันมีทุกข์ก็อย่าเมาทุกข์มันมีสุขก็อย่าเมาสุขมันมีหนุ่มก็อย่าเมาหนุ่มมันมีแก่ก็อย่าเมาแก่อย่าไปเมามันเลยไม่จะได้เห็นหรอกคนธรรมดาคนธรรมดาทุกคนธรรมดาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านไหนถือตัวไหนถือตัวมันเหมือนกันทุกคนอย่างส่วนรวมที่น้อยอยู่ในตลาดเนี่ยตั้งแต่ตัวจะมาลงไปหายาดโยมไหมไม่ใช่บ่ายมันอันเดียวกันมันไม่ใช่คนละอย่างมันคือคนคนเดียวกันมันเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรมันเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรไปความแปรไปเปลี่ยนไปมันก็เหมือนกันไอ้ผลที่สุดมันก็ดับไปมันก็เหมือนกันที่ไหนมันเหลืออะไรไหมมีอะไรเหลือไหมไอ้ความโง่มันเหลือไหมไอ้ความฉลาดมันเหลือไหมมันเหลืออะไรไว้ไหมในโลกเนี้ยทำไมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะบางทีโสดเลยนะบางทีโสดไอ้คนจะมาดูที่มาดูตัวน่ะไอ้มีความร่ำมีความรวยมีความแรงต่อแดนโสดที่เลยนะโสดตัวนี่เทียบอย่างนี้ไม่น่าฟังนะนอกกันใจเป็นประเทศแบบยีนาให้โยกับคนที่เกิดมาตายนะไม่แน่นะตายก็ยิ่งรุกไปใหญ่เลยฉันไม่ฟังไม่ได้หรอกเอาคำนี่อภิจารย์มาพูดฉันจะได้ไอ้มันเกิดมันตายจะไปว่ามันอะไรยิ่งกลัวมันยิ่งจะไม่อยากจะไปฟังมันเลยจริงเอามาพูดได้ไปกันแค่อย่างนี้คือคนมันใจทำยิ่งใจมันจะคนแก่มันแก่ไปเท่าไรมันก็ยิ่งใจหนุ่มไปเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันหนุ่มหรอกมันใกล้จากความหนุ่มไปแต่มันใกล้ความตายเรื่อยไปอีกละไม่ใช่มันจะไปที่ไหนไอ้ตัวเราก็เหมือนกันทุกๆคนนั่นแหละถ้าเรามาคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยเราจะพี่กายความกังวลความยึดมั่นถือมั่นดอกไปได้อย่างคนในวัดนี้ในศาลานี้ถ้าเห็นฉันนี่ดีกว่าเธอเธอนั่นโง่กว่าฉันฉันฉลาดกว่าเธอเธอไม่เหมือนฉันอะไรต่ออะไรมันก็ดุ้งดุ้งกันดอนจะพูดอะไรก็ตุ้งติ้งกันจะพูดอะไรก็มองกันจะหยิบอะไรก็มองกันมองกันไปทั้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันอ้างขนาดกันมันอ้างโง่กันอ้างความร่ำความรวยกันอ้างความจนกันอ้างความสุขกันอ้างความทุกข์กันเพราะความเห็นผิดของเรานี่เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนาคนเรามันเหมือนกันเป็นญาติคือความเกิดเป็นญาติคือความแก่เป็นญาติคือความเจ็บเป็นญาติคือความตายจะมั่งเสมอกันทั้งนั้นเมื่อคนเรามีจิตใจลงสู่ธรรมะเช่นนี้แล้วมันจะไปที่ไหนล่ะมันจะไปที่ไหนมันจะมั่งเสมอเท่านั้นแหละในเวลานั้นพระเจ้ามีใครเกิดแล้วเกิดแล้วทำของพระเจ้าเป็นตายมีแล้วถ้าเราคิดถึงจำพระเจ้ามีใครท่านก็โกรธอย่างนี้แหละให้ก็โกรธอย่างนี้แหละโกรธอย่างนี้แหละมีแล้วแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่คิดอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่จะผลทุกข์ฉะนั้นเหตุผลในวันนี้มาทำพระโพธิสัตว์ในวันนี้มาฟังธรรมในวันนี้มันยิ่งเกิดประโยชน์มากทีเดียวไม่ต้องฟังมากไม่ต้องอะไรมากว่าคนมีปัญญาฟังเท่านี้ก็พอแล้วพอมันพอแล้วอะไรก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราจะเอาอะไรมันไปทำไมจะยึดมั่นถือมั่นมันไปถึงที่ไหนแก่อายุพอสมควรแล้วก็ผ่อนพักก็ผ่อนพักไปเถอะอย่าจะคงจะตายไปจนถึงวันตายไม่รู้เรื่องอะไรคนนี่อายุ9กว่า50กว่า60แล้วมันหลงนะโยมทุกคนจำไว้เถอะมันจะหลงอาตมาก็9กว่า60แล้วมันจะชวนหลงแหละเด่นมันชวนจะหลงแล้วล่ะบางทีเรียกเงินคอโดดไปอุจจารีขอนบางทีจะเรียกพักคอโดดไปใส่พักคอน มันจะเป็นอะไรล่ะมันจะสุดมันจะมาอะไรล่ะมันจะเสียงแล้วน่ะในราชการข้างนอก67ปีเขาเกษียณแล้วแต่ในด้านธรรมะก็เกษียณเหมือนกันแต่เกษียณเงียบเงียบแต่คิดเงียบเงียบเกษียณแล้วหรือเอานี่ไปโน้นเอาโน้นไปที่นี่จะไปก็ว่ามาจะมาก็ว่าไปเอาไปเอามาไม่ทันทำไม่พิจารณาแกมากะเลยมีความฉลาดมากฉลาดในตัวโง่นะฮะเดี๋ยวจะยุ่งอยู่กับบ้านกับช่องถกเถียงกันลูกกันหลานวุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นละไม่รู้เรื่องเลยถือมั่นถือรั่งถือถังอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ความยุ่งมันก็ยิ่งเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้อาตมาเคยเห็นหลายแห่งเพราะเราเป็นพ่อแม่เขามีเกิดตอนเขาเรียนต่อมามีความฉลาดมากความฉลาดมากเรียกมันมากว่าไอ้ความฉลาดแล้วมันแก่แล้วมันโง่นะไม่ใช่ว่ามันฉลาดแต่นะมันโง่นะไอ้ความฉลาดนี่เรียกเป็นนานมันโง่เถียงเก่งไม่ยอมรับความผิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายประสบเสียงกระดูกประหลาดลูกหลานก็มีปัญญาดีหัวก็กำลังใสเขาขี้เกียจพูดสักคนหนีไปไอ้ยายกระตามันก็ยิ่งชนะใหญ่เลยนะเราคุณพ่อคุณแม่มันจะเด็กๆจะพูดอะไรไม่ได้ไอ้ความไม่ยิ่งไอ้มันถูกความเขาที่ประเสียงเขาเอาชนะเขานี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะแต่ดูนะเราหลงแล้วนะให้รู้จักว่าสังขารนี่เกษียณแล้วนะตาเรามันเหมือนไหมล่ะหูเรามันเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมกำลังมันเหมือนไหมไอ้ความจำมันเหมือนไหมอะไรมันเหมือนก็ทำไมไม่รู้แล้วจะให้ใครมาเกษียณเราแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่าประมาทนะอัปปาโทปัจจโนปัจจังคนประมาทแล้วเหมือนคนตายนะอย่าประมาทนี่ฉะนั้นแต่มาเห็นว่าพักผ่อนมันก็จะว่างแต่ดีไอ้ความฉลาดนี้ก็มันใช้ได้แต่ระบบประสาทมันยังดีนะถ้าระบบประสาทมันเสียหายแล้วไม่ได้เรายิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นมันเป็นฉะนั้นฉะนั้นวางแผนจนเขาเรียกว่าไม่ไปไม่ไหวพ่อก็มีอำนาจแม่มีอำนาจมีอำนาจเสียไม่ได้ลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้ลูกเขยเขามีปัญญานะก็ค่อยๆกระรอกต้องแม่ไปอยู่วัดเถอะนะพ่อไปจำวัดเถอะกระรอกไปอยู่วัดเขาขี้เกียจฟังบ่นทุกวันทุกวันนะจะไปปลูกกะทิให้อยู่ในวัดให้ไปอยู่วัดเขาจะส่งเสียให้สบายดีกว่าดีกว่าจะมาบ่นชู้ที่ชู้ที่คนนั้นเนี่ยให้พระท่านสอนดีอย่างนั้นอย่างนั้นสองตายายเป็นยังไงรู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาเราไปทำไมเข้าใจว่าเขาเอาไปเราไปไม่วัดไม่วาไปจำบุญจำทานก็ไปยุ่งกับเขาก็เอาไปเท่านั้นแหละเอาไปหาลูกตาที่วัดเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะให้ระวังดีๆแก่แล้วมันไม่รู้เรื่องมันกลับเป็นเด็กอีกนะฮะใครรู้ไหมแก่แล้วแก่แล้วมันกลับเป็นเด็กมันต้นมะม่วงอะไรเมื่อมันแก่มาแล้วมันกระสุกสุดแล้วมันกระโดดลงมาขี้ดินเจริญเม็ดมันก็งอกมีเป็นต้นเล็กๆเป็นต้นมะม่วงเล็กๆต้นใหม่ๆใช่ไหมล่ะนี่มันเป็นต้นใหม่อีกแล้วไอ้คนแก่ๆเราเหมือนกันนั่นแหละถ้ามันแก่เต็มที่แก่ติดเก้าติดปีแล้วกับการเล่นกันนั่นแหละนะเยี่ยวก็ไม่รู้เรื่องขี้ก็ไม่รู้เรื่องเย็นก็ไม่รู้เรื่องเป็นเด็กอีกแล้วเออถ้าคนแก่เป็นเด็กมันลำบากคนเด็กมันเป็นเด็กนะเหี้ยมันก็เห็นตัวเก่านะขี้มันก็เห็นตัวเก่านะอะไรมันเห็นตัวเก่าทั้งนั้นนะเด็กแก่คนแก่มันเป็นเด็กไม่ใช่เด็กเด็กมันเป็นเด็กมันเป็นชั่วหน่อยนะใครก็อยากพูดใครก็อยากอดใครก็อยากล้างมันนะมันเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหากเราภาวนาแล้วนะมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นคนเรียนง่ายเป็นคนว่าง่ายเป็นคนไม่ลืมตัวเป็นคนมีสติเป็นคนมีสัมปชัญญะไม่สร้างกรรมไม่สร้างเงินกับตนกับผู้อื่นกับรูปกับร้านนี่เดี๋ยวนี้ความสุขตายสบายใจอย่างนี้นี่เรียกว่าเราภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาจะได้นั่งนักตาภาวนาวางคนออกมาวัดทุกวันนะวันพระมานั่งนักตาภาวนาอันนั้นแต่ไปวัดมันจริงหมด จับไปว่าจะทุ่งหมดทิ้งหมดทะเลาะกับลูกทะเลาะกับผัวทะเลาะกับใครจะใครวุ่นเขาเข้าใจว่าเวลานั้นเขาออกจากการภาวนาแล้วเมื่อภาวนาก็มานั่งรับตาเอาบุญเมื่อออกไปแล้วบุญไม่ไปด้วยเอาจะบาปไปก็ไม่มีไม่อดไม่กั้นไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรหลายอย่างไอ้ความจริงการประพฤติการปฏิบัติการภาวนานี้นะเมื่ออะไรก็ตามมันจะอยู่นอกวัดก็ตามอยู่ในวัดก็ตามเหมือนกับว่าเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีเมื่อเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆแล้วเราเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ในโรงเรียนนะแล้วจะไปอ่านที่บ้านก็ได้ไปอ่านที่ไหนก็ได้ไปอ่านในทุ่งก็ได้ไปอ่านอยู่ในป่าก็ได้ไปอ่านอยู่ในชุมชนก็ได้อ่านอยู่คนเดียวก็ได้จะมาอ่านที่โรงเรียนก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจดีแล้วไม่ใช่ว่าแค่จะอ่านหนังสือจะรีบมาโรงเรียนจะอ่านหนังสือได้หลักจดหมายเราจะรีบมาอ่านอยู่โรงเรียนที่จะอ่านได้ไม่ใช่อย่างนั้นการภาวนานี่ก็เหมือนกันเห็นนั้นเมื่อเรามีปัญญาเราจะไปในทุ่งก็ดีนะไปในป่าก็ดีอยู่ในคนจำนวนมากก็ดีอยู่ในคนจำนวนน้อยก็ดีจะปลูกกินทาก็ดีจะปลูกต้นเสือก็ดีเป็นต้นจะมีความรอบรู้สม่ำเสมออยู่นั่นแหละเรียกว่าคนที่ภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นมันรู้เข้าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเช่นนี้ก็เรียกว่าเราก็สบายแล้วตั้งทางอารมณ์แบบปล่อยตาปล่อยหูปล่อยจมูกปล่อยลิ้นปล่อยกายปล่อยใจของเราได้นี่เรียกว่าคนภาวนาเป็นมีอารมณ์เป็นอันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออะไรไม่เอาเรื่องกับใครนี่ไม่เอาเรื่องกับใครเรียกว่าอารมณ์อันเดียวมันเปลี่ยนจากอารมณ์อันเดียวก็สมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานอารมณ์อันเดียวคือภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันเดียวมันน้อยไปมันน้อยไปถ้ามันพลาดจากพุทโธมันไปที่ไหนก็ได้อารมณ์อันเดียวคืออารมณ์วิปัสสนานั่นแหละไม่มีชั่วไม่มีดีมีดีมีชั่วแต่จิตของเราอยู่เหนือชั่วเหนือดีทั้งนั้นฉะนั้นเป็นอารมณ์อันเดียวอย่างนี้ปล่อยมันทิ้งไปเรื่อยอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งสิ้นอย่างนี้นี่การปล่อยวางทั้งหมดนั้นเรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้องจะยืนก็เป็นคนภาวนาจะเดินก็เป็นคนภาวนาจะนั่งก็เป็นคนภาวนาจะนอนก็เป็นภาวนานะเราจะรู้ไหมว่าเราจะตายเวลาไหนมันจะตายเมื่อเรานั่งรับตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้คิดเองก็จะประมาทแต่เรานั่งรับตาหรือใช้เคยตรวจไหมมาเดินอยู่เคยตรวจไหมมันจะนอนอยู่เคยตรวจไหมมาเดินไปเคยตรวจไหมหรือมันตรวจจนเมื่อเรานั่งรับตามันเข้ามาเนี่ยนะอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนี้เราจะไปอาศัยเพียงแต่เรานั่งรับตาเราจะภาวนาอะไรยังไงภาวนาจะเป็นว่ารู้ตัวถึงรู้รอบคอบนั่นเองแบบนั้นท่านจริงๆแบบเป็นตัวมีสติความระลึกได้เป็นตัวมีสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นผู้มีปัญญาความรอบคอบในการดีการเดินการนั่งการนอนสามารถจะมองเห็นความบกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ด้านจิตใจคนอยู่ทุกเวลานั่นเรียกว่าคนภาวนาเมื่อเรารู้อยู่เสมอเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรจะมากระทบกระทั่งเรามีอะไรตุ้งกันเรื่องจิตใจอยู่สบายมีใจราบรื่นสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นเนี่ยนั่นเรียกว่าจิตเป็นสุขติให้ญาติโยมทั้งหลายนำไปคิดนำไปพิจารณาไปภาวนามันถูกต้องตามความหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจกายของเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคนเราก็บ่นว่ากายมันใจมันยุ่งใจไม่สบายความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นโยมเข้าใจผิดใจไม่เป็นอะไรกิเลสมันเป็นฉันใจฉันไม่สบายไม่ถูกสิ่งที่สบายที่สุดคือใจไอ้ที่ไม่สบายไม่ใส่ใจสิ่งที่สกปรกไม่ใส่ใจสิ่งที่มันยุ่งยากไม่ใส่ใจมันกิเลสต่างหากให้เราเข้าใจอย่างนี้แบ่งมันออกซะโยมมันไปโทษใจกันทุกคนใจมันจะมีอะไรใจมันสบายอยู่แล้วเหมือนกับใบไม้ในป่านั่นเนี่ยทำ ธรรมดาใบไม้ปกติมันอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาเพราะอะไรเพราะลมมันโกรกมันเข้าใจไหมนี่ให้เข้าใจซะอย่างนี้เราจะไปให้โทษปัจจัยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ใบไม้มันจะเปลี่ยนแปลงไปมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะลมมันโกรกมันถ้าลมไม่โกรกมันใบไม้ก็นิ่งเป็นปกติใจเราเหมือนกันเป็นของสงบอยู่แล้วเป็นของสะอาดอยู่แล้วใจเรื่องของเรามันเป็นอย่างนั้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปมานี่คือมันใจใหม่ใจปลอมใจปลอมมันถูกตัณหาชักโยงไปมาตลอดเวลาเนี่ยก็มีสุขบ้างเนี่ยก็มีทุกข์บ้างเนี่ยก็อย่างโน้นเนี่ยก็อย่างนี้บ้างทำให้เราวุ่นวายอันนี้ไม่ใช่ใจจำไว้ถ้ามันวุ่นขึ้นมาเมื่อไรเข้าใจไปหลวงพ่อก็อันนี้ไม่ใช่ใจถ้าใจไม่มีอะไรเป็นของบริสุทธิ์เป็นของสะอาดเป็นปกติอันนี้ใจปลอมใจไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกอันนี้ให้เอาไปคิดเราจึงจะรู้จักจัดส่วนของการปฏิบัติเดี๋ยวจะไปคุมจะอย่างอื่นไปคุมจิตใจของเราใจนี้มันไม่มีอะไรมันเป็นปกติถ้าเราปฏิบัติเรื่องก็ค้นหาเรื่องปกติคือใจเดิมของเราเนี่ยแหละถ้าเห็นจิตเดิมใจเดิมของเราแล้วเป็นต้นไม่มีอะไรวุ่นวายเหมือนใบไม้ในป่าค้นไปเรื่องปกติมันแล้วไม่กวดแปลงไม่มีอะไรจะกวดแปลงเพราะลมไม่ถูกมันนี่มันเป็นเพราะอารมณ์ไม่สบายไม่ใจมันทุกข์ไม่ใจกิเลสอย่างอื่นมันเปลี่ยนหน้าสมาธิโยมก็วิ่งตามมันอย่างนั้นบางคนก็น่าสงสารจนคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติเพราะใจมันยุ่งบางคนไปเข้าใจใช่อย่างนี้ไม่ใช่ใจเราไม่ได้ยุ่งถ้าใจจริงๆไม่ยุ่งที่มันยุ่งก็เพราะกิเลสทั้งหลายเท่านั้นฉะนั้นขอสาธุชนทั้งหลายจงนำคำนี้ไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติ1ตั้งต้นออกจากใจของเราไม่ตั้งต้นออกจากภายนอกมาหาภายในตั้งต้นเริ่มจากใจของเราออกไปอันนี้ที่เป็นปกตินี่ถ้ามันถึงที่มันถึงปกติมันจะไม่มีอะไรเหมือนใบไม้ไม่มีลมมาโกรกมันจะไม่ปกติมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ให้การบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาไปเป็นการบ้านจริงไม่ขออธิบายนานอธิบายนานไม่ได้ฉลาดแล้วนี่มันง่วงนอนมันเย็น มันจะง่วงนอนอันนี้ให้โอวาทของญาติโยมทั้งหลายที่มาในคราวนี้ทุกคนและสถานที่นี้สถานที่ภาวนากันญาติโยมเนี่ยที่มันยุ่งยากลำบากนานๆก็มาเยี่ยมจะมาถือว่ามาสรงจะเพียครั้งก็ได้มาพักอยู่นี่ก็ได้เฉยๆแค่กลับบ้านถ่ายทอดบรรยากาศดีมากเปลี่ยนเสนาสนะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมาเป็นที่บำเพ็ญทางใจเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนไว้ทุกคนเริ่มต้นจากใจการประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติก็จะให้ตั้งศีล5ไว้ในใจให้มีศีล5ถ้าศีล5ยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นคนไม่ครบนะเป็นคนไม่เตรียมคนเห็นไหมถ้าเป็นลูกก็เหมือนคนบ้าตามถนนน่ะเห็นไหมในมึงไม่เป็นปกติคือคนไม่เตรียมคนคือคนไม่พอแต่เราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจถ้าเห็นเราเดินไปแค่มีคนถามว่าไอ้นั่นน่ะมันเหมือนคนไม่พอนั่นน่ะเราก็โกรธนะไอ้ความไม่จริงมันคนไม่พอถ้าเรามันพอคนกันทุกคนน่าจะสบายมากที่สุดอันนี้ให้เริ่มจากศีล5เป็นที่พึ่งของเราก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแต่ราดังนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยชั่วคราวที่พึ่งของเราคือใจที่ชอบเห็นชอบนั้นเห็นดิ่งลงไปว่ามันชอบมันตรงมิจฉาทิฏฐิจะเข้ามาปนไม่ได้อันนั้นเรียกว่าที่พึ่งมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันก็ยังพึ่งมีตัวของมันอยู่แม้จะเป็นจะตายมันก็ยังมีที่พึ่งของมันอยู่ตราหลังนี้มันเป็นที่อาศัยไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราโดยตรงมันของข้างนอกเนี่ยดูที่นกมันมาอยู่ก็ได้เห็นไหมจิ้งจกมาอยู่ก็ได้ตุ๊กแกมันมาอยู่ก็ได้ มันที่อาศัยทุกคนใจเราทราบบริสุทธิ์แล้วอะไรมาอาศัยไม่ได้ของปลอมมาอาศัยไม่ได้มิจฉาทิฏฐิมาอาศัยไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแน่นอนอันนั้นคือที่พึ่งของเราฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งตนออกจากใจมีศีล5ประจําจึงจะเป็นคนพอคนถ้าขาดจากศีล5แล้วคนไม่พอคนทั้งแลนั้นอันนี้ให้ไปดูเอาในใจของเจ้าของอะไรมันไม่เคยเคลียร์ออกค่อยๆเคลียร์ออกกลัวคนจะเห็นก็ไปเคลียร์คนเดียวก็ได้นะเคลียร์ออกให้มันโมให้มันหมดซะให้มันถึงใบไม้ที่ลมมันโกรธให้มันถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นน่ะนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นทางที่จะพ้นทุกข์อันนี้วันนี้ขอให้โอกาสเท่านี้ให้โอวาทเท่านี้มีแต่นั่งขอญาติโยมทุกๆคนจงตั้งอยู่ในศีลธรรมทุกๆท่านวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่พระพุทธเจ้าว่าให้เรานั้นเจ็บแล้วนี่ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บแล้วนี่วันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ท่านกระแทกอย่างนี้เราก็ช่างนะไม่รู้สึกเจ้าของวันคืนร่วงไปร่วงไปมันไม่รอท่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยจะไปยังไงมาจังจะอยู่ยังไงท่านถามแต่คนธรรมดาฟังก็เฉยไม่รู้เรื่องนี่ถ้าคนมีนิสัยโอ้ยตื่นปุ๊บเลยวันที่เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรไหมเรามีทุกข์ไหมเรามีสุขไหมมันมีพ่ออะไรไหมอยู่ในตัวของเรามีอะไรจะเพิ่มมันไหมมีอะไรจะต่อเติมมันไหมอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ดังนั้นต้องจัดการประพฤติปฏิบัติเข้าในใจของเจ้าของเกิดไปคราวนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงคิดมีความยินดีเป็นสุขสงบระงับในธรรมะต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานเ
1: มื่อทำอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมท่านเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจังถึงแม้ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นวิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้ก็เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีสุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปบาปธรรมทั้งหลายสามีจิปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็เรานั้นเป็นสมาธิขึ้นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครและพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักชื่อของท่านเราก็จะชื่อของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นก็ไหว้พระพุทธเจ้าที่พร้อมคือไหว้อะไรไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเจอการไหว้ภายนอกว่าเช่นนั้นก็จะการประพฤติปฏิบัติที่แน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำผิดเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็จะเหนือพระพุทธเจ้ามันดีอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็เคารพพระพุทธเจ้าเราจะดุจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้เศร้าหมองเราก็กลัวท่านร้ายต่อท่านกลัวท่านอันนี้ก็มันกันเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านับถือท่านแล้วนะ เราก็จะต้องละไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียวว่าพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือที่ท่าจะจักรมานบัดนี้ปฏิบัติธรรมนิพพานไปแล้วเป็นต้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมนั้นซึ่งไม่ไปที่ไหนคือสัจธรรมคือความจริงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่จะไปที่ไหนไม่จะไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาคือใครทำดีก็จะต้องดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทำผิดมันก็ต้องผิดอยู่ตลอดเวลาใครทำถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทำอยู่คนเดียวก็ถูกถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันก็ผิดอยู่จะไปทำอยู่มากคนด้วยกันทำถูกมันก็ถูกอยู่ทำผิดมันก็ผิดอยู่เป็นต้นคือสัจธรรมคือความจริงนั่นเองล่ะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้ชี้ขาดดาษสกุลมารเป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมอันนี้สัจธรรมนี่คือธรรมที่ถูกต้องเตือนท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าทำกันยังช่วยเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังพ้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้เรื่องเราก็พูดเดียวว่าสรรเสริญคุณของท่านอยู่เสมออรหังสัมมาสัมพุทโธสวัคคาโตสวัตตาสัมโมสุปฏิปันโนปัตโตสาวกตังโตโคตรเรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่หารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักก็ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีควรกราบท่านไหว้ท่านเลยมากราบท่านโดยที่ในเรื่องเฉยๆนึกว่าจะกราบพระพุทธแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วก็เกิดบุญกราบวาระที่หนึ่งก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้ากราบวาระที่สองก็คือนึกถึงพระธรรมกราบวาระที่สามก็นึกถึงพระสงฆ์เอาสามครั้งหนึ่งถวายท่านแต่ไม่รู้จักว่ามันมีความหมายอย่างไรอันนี้การประพฤติเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมน่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ต้องไปนึกคิดอะไรมันมากมายและการประพฤติปฏิบัตินั้นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะชั่วไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจมันก็ขุ่นถ้าเราคิดว่ามันมืดใจมันขุ่นนะถ้าเมื่อสิ่งที่อน้ำมันขุ่นนะเราจะไปมองดูเงาของเรามันก็ไม่เห็นรักเพราะน้ำมันขุ่นใจเราที่มันขุ่นขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเลยนี่เดี๋ยวใจมันขุ่นก็เหมือนน้ำข้างนอกมันขุ่นเราจะมองดูเงาในน้ำมันนั่นแต่แสงน้ำมันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของเราในน้ำได้นั่นแต่ไอ้ความขุ่นมัวของกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็เป็นอย่างว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี่แหละไม่กล้าจะคิดขึ้นคิดขึ้นจะไม่กล้าจะทำถึงมันจะโกรธขึ้นมากๆเป็นต้นก็รู้มันเถอะหลังพระพุทธเจ้าในการมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นท้ายกับเจ้าหน้าที่คนๆหนึ่งซึ่งรักษาบ้านเมืองนั่นแหละเมื่อเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ระวังไม่กล้าไปทำนั้นไม่กล้าไปทำอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสารวัตรใหญ่มันกว้างเยอะนั่นแหละไม่กล้าเป็นขโมยในเวลานั้นก็กลัวอย่างนี้เรานี่เป็นมันการให้ใจว่าเราได้รู้ถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้น เป็นว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีก็เสมือนว่าพระตนตรัยไตรสีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นห้อมล้อมเราอยู่นี่เช่นอย่างนี้ทำไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ถ้าเราทำดีมันก็ได้ดีถ้าเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนนะพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงคือสัจธรรมนี่แหละพระพุทธผู้ใดถึงพระธรรมเป็นต้นคนนั้นจะใกล้พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใกล้พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใกล้พระสงฆ์ก็เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นต้นฉะนั้นผู้ถึงพระรัตนตรัยแล้วจึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมทำบาปอย่างนี้เป็นต้นถึงเมื่อเราจะทำบาปเมื่อเราจะคิดจะทำบาปเราก็รู้ก่อนแม้แต่ไม่กล้าจะทำหรือทำก็ทำแต่น้อยทำเพื่อจะละไม่ทำเพื่อจะทำต่อไปจิตใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รับใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แจ้งใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกว่าพระพุทธพระรัตนตรัยนั้นใจนั้นคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่นขอให้พวกเราทั้งหลายคิดอย่างนี้ก็ยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธประธานประสงค์นี่มันก็ยากมันก็ลำบากเราจะเป็นพุทธบริษัท
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา

0: บริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
0: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพ ื่อให้คำปรึก

0: าแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
1: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
0: นายวรศิษย์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1-3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
3: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิพาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
4: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
3: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการเอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
5: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
6: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนบนนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
5: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ60-70เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อม จัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:06 น.
12: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
13: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ายญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนาต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนาเตือนตนเอง
1: นันนามยังปปาจิตาปินา

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไสงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพตีต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาเสล็กน้อยวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน3แต่นี้ก็วันคืนก็หมุนเวียนไปตามการตามเวลาฉะนั้นพระสมณเจ้าของเราได้ตรัสไว้ว่าตนนี่แหละชื่อว่าเป็นที่รักแห่งตนนะหรือว่าความรักอื่นเสมอตนนั้นไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาก็อยากจะพบความสุขรักความสุขเกลียดความทุกข์นะคือรักตัวกลัวตายแต่เหมือนกันทั้งหมดนะแต่ว่าเราก็หนีความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่ได้ที่นั้นท่านบอกว่าความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยาก แต่ถ้าเราได้ศึกษาจริงแล้วพระเจ้าท่านรู้ว่าโอ้นะการเกิดเป็นมนุษย์มันยากแสนยากนะเกิดได้ครั้งละหนึ่งคนนะอย่างมากก็สองคนนะไม่เหมือนพวกสัตว์ทั้งหลายก็เกิดเป็นร้อยเป็นพันดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์มันยากแสนยากที่ยากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือเกิดเป็นมนุษย์จะได้พบกับพุทธะหรือพระพุทธศาสนานี่ก็ยากแสนยาก แต่เกิดมาแล้วจะได้เข้าใจในหลักธรรมก็ยากแสนยากอีกฉะนั้นอันนี้แหละท่านจริงให้เราได้มาปฏิบัติแต่บางคนก็จะอ้างว่าติดนู่นติดนี่ติดนั่นติดภาระไม่มีเวลาแต่จริงแล้วพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติคือการมีสติเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะจะทำหน้าที่ทุกอย่างไปแต่ให้มีสติและมีสติระลึกรู้นึกได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธนะคือระลึกรู้มีสติเมื่อมีสติแล้วจะได้อะไรนะสติจะเป็นเครื่องกั้น เป็นเครื่องกั้นสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ให้เข้ามาในจิตใจของเราเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดความน้อยเนื้อต่ำใจความท้อแท้เบื่อหน่ายทั้งหลายเนี่ยแต่พอสติเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นเพียงอิทธารมแล้วก็นิทธารมฉะนั้นเดี๋ยวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดังนั้นถ้าเรารู้แล้วเราจะพบกับคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนั้นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเพราะจิตสงบแล้วก็จะเกิดปัญญาและพอเกิดปัญญาแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้แล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าบารมีจะเกิดขึ้นมีขึ้นสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ไม่น่าได้ก็ได้สิ่งที่น่าจะเสียก็ไม่เสียนะอันนี้อาตมาเคยสัมผัสมานะถ้าเคยสัมผัสมากล้าที่จะรับประกันได้นะถ้าเราฝึกสตินะฝึกสติของเราคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นบารมีให้กับเราฉะนั้นจึงต้องคำว่าตนนั่นก็คือจิตของเรานี่เองเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราดีแล้วจะสั่งกายให้ทำอะไรก็ได้ให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้ทำอะไรได้หมดให้พูดทุกอย่างมาจากจิตฉะนั้นถ้าจึงเรามาฝึกจิตนะฝึกจิตจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้คือนำสุขมาให้ใครมาด่ามาว่าเราก็เฉยนะคือเราไม่ได้เป็นอย่างเขานะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่หวั่นไหวเราไม่วอกแวกเราเสร็จแล้วเราก็จะสามารถทำหน้าที่และทำหน้าที่ของเราที่ควรจะทำแต่พ่อเราพ่อคนเรานั้นก็บอกว่าความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างดังเพราะฉะนั้นคำว่าบารมีตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าการเกิดเป็นรูปมันยาก
แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่รู้จักสร้างบารมีคือสร้างบารมีสั่งสมเอาไว้ให้ยิ่งขึ้นไปนั้นอันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าตนเป็นที่รักแต่เมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วก็อยากได้ดีมีความสุขก็ต้องสร้างทานศีลนะภาวนาให้ยิ่งขึ้นสูงขึ้นมีขึ้นดังนั้นอันนี้แหละนะคือถ้าว่าเรารู้จักทำตนเองให้เป็นที่รักคือเราคิดตัวเองก็เป็นที่รักและเป็นที่รักของคนอื่นไปไหนก็มีแต่มิตร ไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่มิตรมีแต่ความสุขแต่ถ้าทำตนให้เป็นที่รังเกียจของคนอื่นนั้นเราไปไหนก็จะลำบากนั่นคือลำบากหวาดระแวงดังนั้นอันนี้แหละก็พระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดเห็นหมดนะฉะนั้นอันนี้เราก็โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นสาขาของหลวงปู่ชาของเราและตอนนี้ก็กระจองกระจายไปทั่วโลกนั่นคือไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือมันเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราไม่นำมาพินิจพิจารณานะแล้วเราก็จะเสียดายโอกาสเสียดายโอกาสว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติคิดว่าทำไม่ได้หรือไม่มีเวลานะจริงแล้วเรามีเวลาคือเรามีสติดังนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าคือพยายามสร้างเขาเรียกว่าความแก่เราได้มีฟรีแต่บารมีต้องสร้างจากเมื่อวานนี้ก็ทางพระเด็กลุงคุณมาปัญญาวงศ์นะก็ได้มาร่วมนะนำของมาแจกบุคคลยากไร้แล้วก็ได้ทางวัดก็ได้ ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบารมีนะพาญาติโยมอาตมาก็เป็นสะพานบุญนะก็ได้ไปแจกของตามญาติโยมที่นะใกล้ๆนี่ก่อนนะบ้านเรายากไร้เพราะช่วงนี้โควิดถ้าไปไกลๆก็ไม่สะดวกนะแต่ก็อยากจะนะทางก็อยากจะสร้างบารมีนะนะฉะนั้นก็อันนี้ก็ญาติโยมก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ได้นำข้าวสารนะข้าวสารที่เราได้ช่วยกันทำเป็นข้าวหอมปทุมนั้นไปแจกเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ่อแก้วเพราะว่าเข้ามาช่วยกิจกรรมทุกอย่างน่าจะทำนาดำนาจะทำขนมจะผูกผ้าจะทำอะไรขอความร่วมมือเขาร่วมแรงร่วมใจนะ เป็นอย่างดีทั้งครูและนักเรียนฉะนั้นเราก็ต้องสนับสนุนนะคือถ้าว่าเขาให้ความสนใจนั่นร่วมด้วยช่วยกันกิจกรรมเราก็ต้องสนับสนุนนะคือก็ต้องสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันนะคือบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนกันช่วยร่วมด้วยช่วยกันก็ทำให้อยู่ร่วมกันได้แต่พอมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยความรักความผูกพันไปไหนมันก็สนุกฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าบางคนมีทรัพย์แต่ไม่มีบริวารแต่บางคนนี่มีเงินมีทองมีอะไรมากมายแต่ไม่มีบริวารบางคนมีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์บางคนก็มีทั้งทรัพย์ทั้งบริวารบางคนก็ไม่มีทั้งทรัพย์และไม่มีทั้งบริวารคนมีทรัพย์แต่ไม่มีบริวารก็หมายถึงว่าทำอะไรชอบทำคนเดียวไม่ให้คนอื่นร่วมด้วยนั่นคือไม่ให้คนอื่นร่วมด้วยทีนี้ก็เลยไม่มีใครที่จะมีบารมีน่าจะหาลูกสักคนก็ยากนะขอแล้วขออีกก็ไม่ได้นะนั่นในคนมีทรัพย์แต่ไม่มีบริวารจะทำอะไรแต่ละครั้งต้องวานเขาไม่ได้ต้องจ้างอย่างเดียวนะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายดังนั้นอันนี้ก็เลยมันก็ขาดนะทำอะไรมันก็แต่ได้แต่มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะบางคนมีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์อันนี้ก็หมายถึงว่าลูกหลานก็เยอะแต่ไม่มีเงินมีทองมันก็ยังไม่สมบูรณ์อีกเหมือนกันบางคนก็มีทั้งทรัพย์และบริวารนะมีทั้งทรัพย์แล้วก็บริวารนะนี่เพียบพร้อมบางคนก็ไม่มีทั้งทรัพย์และไม่มีทั้งบริวารคนมีทรัพย์แต่ไม่มีบริวารก็คือทำอะไรชอบทำคนเดียวไม่คนอื่นร่วมคนมีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์ก็หมายถึงว่ายุแต่ให้คนอื่นทำชวนให้คนอื่นทำแต่เจ้าของไม่ทำ
แต่ก็เลยมีบริวารแต่ไม่มีทรัพย์บางคนก็มีทั้งทรัพย์ทั้งบริวารก็คือตัวเองทำด้วย เป็นแบบเป็นอย่างแล้วชักชวนให้ผู้อื่นทำด้วยบางคนก็ไม่มีทั้งทรัพย์ไม่มีทั้งบริวารก็คือตัวเองไม่ทำคนอื่นจะทำก็ยังห้ามอีกฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ธรรมะพูดแต่อันนี้เป็นพระสมณเจ้าท่านได้รู้แจ้งแทงตลอดว่าเราอยากได้อะไรแต่พระถากเรายังไม่หลุดไม่พ้นแต่ยังต้องดำเนินกลับมาเวียนว่าถ้าเกิดอีกเราจะเป็นคนประเภทไหน อย่างไรนะนี้ก็คือเราสามารถที่จะสร้างได้แต่สร้างได้ฉะนั้นอันนี้แหละก็คือคนเราถากเรามีความพยายามที่จะสร้างบารมีเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในฐานะไหนก็ทำได้ทำได้หมดนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นอันนี้ก็ทาง พระครูสันติวิเวกนะคือวัดสันติที่ประเทศอิตาลีนะหรือพระอาจารย์แมวนะท่านก็ได้ปรึกษาหรือพระเถระในสายวัดหนองประพงเราว่าก็คือไปคุยกันที่งานประชุมเพลิงศิริลักษณ์ของหลวงพ่อสุนีนั้นครั้งหนึ่งแล้วก็เลยเมื่อวานนี้ท่านก็เลยนัดประชุมกันทางเรียกว่าทางคอนเซนเตอร์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องคือพระภิกษุสงฆ์มรณภาพหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะตอนนี้มันก็ลำบากบางวัดที่มีบารมีก็มีปัญหาบางวัดนั้นก็ไม่มีก็ลำบากนะก็เลยท่านก็เลยมาเสนอในหมู่คณะพระเถระว่าคือจะทำกองทุน กองทุนเกี่ยวกับสงฆ์อาพาธแล้วก็มรณภาพนะก็คือจะระดมทุนอย่างน้อยนะนั่นคืออย่างน้อยก็วัดละ 10,000 ถ้าละถ้าว่าเจ้าวาดเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะนะคือให้ดูแลนะคือดูแลโรงพยาบาลอย่างดีนะดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งก็ญาติโยมบางที่ก็ไม่มีนะแต่บางที่ก็ไม่มีบางวัดก็ไม่มีนะฉะนั้นในทางว่าเรามาดูแลเราใครจะดูแลนะฉะนั้น พุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะพ่อเราก็ไม่มีแม่เราก็ไม่มีญาติพี่น้องเราก็ไม่มีแล้วเราสละออกจากบ้านจากเรือนถ้าเราไม่ดูแลซึ่งกันและกันใครจะดูแลเรานะ ถ้าใครจะดูแลเรานะฉะนั้นนี่แหละก็จริงนะร่วมด้วยช่วยกันนะก็เลยต้องร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะวัดหนองประพงเรานั้นก็สาขาก็ทั่วจังหวัดในประเทศไทยก็หลายร้อยสาขาแต่เราก็จะบอกว่าระดมครั้งละ5ปีครั้งหนึ่งนะ5ปีต่อ1ครั้งแต่หรือใครจะทำทุกปีก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะโยมเพราะถ้าเวลาพระเนรเจ็บป่วยหรือมรณภาพก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรกันมากแล้วก็ต่อไปก็จะมีเรื่องพระมาช่วยกันจัดกิจกรรม แล้วพระก็จะมาช่วยจัดช่วยอะไรกันก็เป็นทีมแบบเหมือนกับครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธ์ท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคือแบบเรียบง่ายนะคือไม่ให้มันมากเกินคือทุกอย่างให้พอดีแบบเรียบง่ายในตามหลักธรรมวินัยนะตามหลักธรรมวินัยนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะบุคคลใดถ้าอยากจะอุปถากพระพุทธเจ้า ก็อุปถากพระผู้เฒ่าหรืออุปถากพระที่อาพาธนะหรือบุคคลใดที่ถ้าอยากจะทำการชาปนกิจพระพุทธเจ้าก็ให้ทำชาปนกิจพระภิกษุผู้มรณภาพอะไรเนี่ยท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเรา
ป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่เพราะว่าก็จะได้ทำบุญกับสงฆ์หมู่ใหญ่ไม่ใช่เฉพาะในวัดป่าสงฆ์ธรรมคือมันทั่วสาขาวัดหนองบัวนึงนะเป็นหลายพันรูปนะนะหลายพันรูปนะนี่ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะคือก็จะได้คณะสงฆ์ในสายหนองประพงเราก็จะได้รวมพลังนะแต่ละวัดละวัดร่วมด้วยช่วยกันนะเพื่อที่จะส่งข้อนุเคราะห์นะคือครูบาอาจารย์ที่มีบารมีบางรูปท่านก็นะวัดละแสนก็มีนะวัดละหมื่นก็มีอย่างน้อยก็หมื่นหนึ่งนะแล้วแต่กำลังของแต่ละวัด ที่อยากจะสร้างบารมีนะคืออยากจะสร้างบารมีให้กับคือทำบุญใหญ่กันนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่ก็เดี๋ยวเดือนประมาณเดือนมิถุนาถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่อะไรก็จะในเดือนมิถุนานี้ก็จะประชุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะข่าวบุญใหญ่กุศลใหญ่ก็นี่ก็ให้ญาติโยมเรารับรู้รับทราบนะว่าการเป็นนักบวชนะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะว่าบางครั้งมันก็เป็นปกติแม้แต่พระก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายเหมือนกันนะตายเหมือนกันนะฉะนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้ญาติโยมเดือดร้อนมากนะ เพื่อที่ให้ญาติโยมเหล่านั้นไม่เดือดร้อนมากนะก็จะทำกันอย่างไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นว่าถ้าพอต้องมาอย่างนั้นมันลำบากนะบางครั้งครูบาอาจารย์มรณภาพปุ๊บบางทีใครจะเป็นผู้จัดการเพราะคนที่จัดการเนี่ยมันต้องมีทุนถ้าต้องมีทุนต้องมีบารมีถึงจะทำได้นะฉะนั้นนี้ก็คณะสงฆ์ก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันมีคณะกรรมการนะมาจัดมาดูให้ว่าให้ตามความพอดีความเหมาะสมตามธรรมตามวินัยนะคือจะได้เป็นระบบเดียวกันสเต็ปเดียวกันนะเป็นความสามัคคีพร้อมเพียงกันนะนี่ก็เป็นความคิดที่ดีนะแล้วก็สิ่งที่ดีนะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยต่างๆหรือพัฒนาธรรมประเพณีก็อยู่ที่การกำหนดกันขึ้นมานะการกำหนดขึ้นมาว่าเราจะเอาแบบไหนอย่างไรนะเหมือนงานชาปนกิจของแต่ละคนนะก็พอดีช่วงนี้ นะคุณแม่ปิ่นละโหฐานนะคุณแม่ปิ่นละโหฐานหรือแม่ครัวนะรุ่นแรกของวัดป่าสงฆ์ของเราก็ได้นะสิ้นลมนะหรือว่าถึงแก่อนิจกรรมนั่นก็คือตายนั่นเองนะพูดง่ายๆก็สิ้นอายุไขแล้วก็จะทำชาปนกิจในวันเสาร์ในวันเสาร์ที่23ที่จะถึงนี้นะเนี่ยสวดวันนี้กับพรุ่งนี้นะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้ก็วันศุกร์สวดอีกหนึ่งคืนนะคืนนี้กับแต่วันศุกร์นะแล้วก็วันเสาร์ก็ทำชาปนกิจวันอาทิตย์ก็คงจะทำบุญอัฐินะก็คงจะเสร็จนะคือตำนานนะอันนี้ก็ถือว่าทำดีให้ลูกทำถูกให้หลานก็ถือว่าคุณแม่ปิ่นเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ริเริ่ม นะคือริเริ่ม นะบุกเบิกบุคคลหนึ่งนะที่เป็นผู้นำเกี่ยวกับเรื่องแม่ครัวนะก็ถือว่าคือคนเรานั้นเก่งไม่เหมือนกันนะเก่งคนละอย่างนะแต่ก็ถือว่าคุณแม่พินนั้นก็ตอนที่อาตมาเป็นเจ้าวาดใหม่ๆนะก็เข้ามาอาตมาตอนอาตมาก็นะจะคือไม่อยากจะรับภาระ เพราะว่ามันหนักมากนะคือดูแล้ววัดป่าสงามเนี่ยโอ้โหนะป่าก็ไม่มีเป็นทุ่งนายุงก็เยอะคือตอนนั้นอยากจะเข้าป่าเข้าดงอยากจะฝึกปฏิบัติภาวนานะปฏิบัติภาวนาก็เลยนะคือไม่อยากจะรับนะเพราะอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนั้นทางเจ้าคุณบุญเจ้าวัดวัดเขาอดีตเจ้าวาดวัดเขาสุกิมนั้นก็ได้บอกว่าคือตอนนั้นก็มีโยมก็จะถวายที่ที่อำเภอคลุงนะให้ไปอยู่นะเจ้าที่กี่ไร่ก็ได้นะมันเป็นป่าติดเขมรเลยมีช้างป่ามีอะไรตอนนั้น
ก็เลยไปดูสถานที่เขารู้สึกชอบมีเขื่อนเล็กๆเขาเรียกว่าเขื่อนคีรีธารเขื่อนคีรีธารเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเขื่อนเล็กๆก็เลยอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอยากจะบำเพ็ญภาวนาอยากจะปฏิบัติฟังเทศจากหลวงปู่ธงชัยแล้วมันจิตใจมันนึกเหิมอยากจะออกปฏิบัติภาวนาไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายนะก็อยากจะไปปฏิบัติเข้าป่าเข้าดงนะไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรมากมายนะก็เลยมาเห็นตอนนั้นก็โอ้นะหลวงปู่ละไมท่านก็จะไปอยู่ที่วัดพระพุทธบาทเลยแล้วถ้าท่านไม่ไปโยมก็จะถอยทีนี้ท่านก็ลำบากใจนะคือไม่ไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ทางนี้ก็ไม่มีคนอยู่อีกทีนี้ก็โอ้นะมันก็เลยสมาก็เลย คิดว่าคือมันหนักเขาพอดีคุณแม่พินก็มาขอร้องแล้วเขาไปกราบก็มีคุณแม่พินแม่ไข่แล้วก็โยมชวนโยมแห้งโยมชวนกันดีนะตอนนั้นก็ไปกันสามคนแล้วก็ไปคุยไปขอร้องว่าอาจารย์สู้นะอาจารย์สู้โยมก็จะสู้เต็มที่นะคือวัดก็ไปขอร้องไปพูดก็แล้วก็เลย อยู่ก็อยู่นะก็เลยตัดสินใจว่าก็เลยเสียสละที่เรียกว่า ตั้งใจว่าจะไปประพฤติปฏิบัตินะให้มันได้มรรคได้ผลก็เลยนะก็เลยเสียสละทั้งแล้วก็หนักเหมือนกันนะแต่ก็พอดีได้ไปอินเดียก็เลยไปได้ข้อคิดจากท่านดาไลลามะได้ข้อคิดจากท่านดาไลลามะว่าเราขอเป็นคนสุดท้ายนั่นคือขอเป็นคนสุดท้ายส่งคนอื่นให้ข้ามเราส่งคนอื่นให้ข้ามพ้นบ่วงกันเราขอเป็นคนสุดท้ายนั่นก็เลยคิดตรงนี้ได้ก็เลยอยู่พาญาติโยมสร้างวัดสร้างวามาถึงตอนนี้ก็ถือว่าคุณแม่ปิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะช่วงแรกๆตอนอาตมาก็ยังไม่มีบารมีนะก็อย่างเรื่องงานปฏิบัติธรรมงานอะไรนี่คุณโยมพินเขาจะคือจะเข้าใจจะเก่งคือมีวาทะเกี่ยวกับการพูดนะไปบอกถ้าขอความช่วยเหลือขอเจ้าภาพขอ คนที่มาเป็นเจ้าภาพงานปฏิบัติธรรมแต่ละวันละวันละวันก็เลยผ่านพ้นมาได้นะจนต่อมาญาติโยมก็ศรัทธามากขึ้นมากขึ้นก็เลยตอนนี้มันก็ทุกวันนี้ก็เลยนะเป็นไปได้นะช่วงนั้นมันก็ปัจจัยวัดก็ยังไม่มีอะไรหลายๆอย่างก็ได้อันนี้แหละก็คือนะบางคนนั้นไม่มีทรัพย์แต่มีบริวารนะมีบริวารก็คือพูดแล้วมีคนเชื่อถือนะคือมีคนเชื่อถือนะเราอยากจะทำด้วยอยากจะร่วมด้วยแต่บางคนนั้นพูดแล้วไม่มีใครอยากจะช่วยนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบารมีนะคือมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยแต่ว่ามันเป็นบารมีของแต่ละคนแต่บางคนนั้นมันเป็นบารมีของแต่ละคนว่าคือพูดแล้วมีคนเชื่อฉะนั้นมีคนชอบมีคนเชื่อแล้วก็มีคนช่วยนั่นนี่มันก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยทำให้เป็นวัดเป็นวาขึ้นมาครับเพราะว่าก็หลายได้หลายๆญาติโยมหลายๆคนมาร่วมกันเก่งคนละอย่างมารวมกันนะคนนั้นเก่งคนนั้นคนนี้เก่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มารวมกันมาร่วมด้วยช่วยกันนะก็เลยทำให้วัดป่าเสงามของเรานั้นก็ค่อยๆนะเจริญเติบโตขึ้นมานะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะเริ่มร่วมด้วยช่วยกันนะตอนนี้ก็กำลังจะทำศูนย์วัฒนธรรมของเรานะซึ่งจริงๆแล้วก็ค้างๆมานานนะตั้งแต่สมัยนายกวิโรจน์นะตอนนั้นเป็นนายกนะได้ตอนนั้นก็จะสรรงบประมาณมาให้ 400,000 นะตอนนั้นก็เลยพอดีตอนนั้นก็ทำหลายอย่างก็เลยค้างๆมาตอนนี้ก็จะทำให้เสร็จนะก่อนงานตัดวายลูกมิตรตอนนี้ก็กำลังจะนะมุงหลังคานะตอนนี้ก็ คือทำฝาไว้แล้วนะทำฝาเป็นไม้สักไว้เดี๋ยวเจอฝนเจออะไรก็จะนะคือเก่านะตอนนี้ก็เลยจะมุงหลังคาแล้วก็ล้อมรอบไปแล้วก็เป็นห้องสมุดจะเก็บหนังสือประมาณ
นะหมื่นเล่มนะอันนี้ก็ไปเห็นที่ไอร์แลนด์เขาเก็บแสนเล่มนะเราสักหมื่นเล่มหนึ่งในสิบของเขาก็พอนะแล้วประมาณหมื่นเล่มเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็จะเป็นจะทำให้ดูดีนะมีระดับขึ้นมาเพราะวัดเรานะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่หนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรเราและตอนนี้ก็มีผู้คนทั่วสารทิศกำแพงเพชรพิจิตรนะก็มานะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นการสืบทอดพุทธศาสนานะคนเหล่านั้นได้มาประพฤติมาปฏิบัติก็เกิดความศรัทธาเริ่มใสอันนี้ก็มาดูมาอยากเห็นวัดอยากมาดูวัดนะทีนี้ก็เพราะว่าได้ส่วนหนึ่งก็ได้จากสถานวิทยุการเผยแผ่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าวัดเรานั้นก็มีคือที่ยังไม่อะไรแล้วก็เพราะว่ากำลังเตรียมหลายอย่างปรับพื้นที่นะกว่าจะเรียบร้อยนะปรับพื้นที่แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำประตูถาวรให้มั่นคงนะแล้วก็ขยายขยับขยายสถานวิทยุพอที่ผ่านมานั้นก็รับภาระ นะตอนนั้นก็ต้องเช่าเขาเดือนละ 50,000 นะ 50,000 ในปีหนึ่งมันก็ตกไป 600,000 นะก็ไม่น้อยแต่ก็จริงๆถามว่าคุ้มไหมมันก็เกินคุ้มนะเพราะว่าญาติโยมที่มานั้นก็มากับสังสถานวิทยุนั้นส่วนมากนะคนใหม่ผู้ใหม่นะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ซื้อนะได้ซื้อที่สุโขทัยนะซื้อที่สุโขทัยแล้วตอนนี้ก็ที่กำแพงเพชรแล้วก็มีคนเสนอนะตอนนี้ก็อาจจะดูกำลังพิจารณานะนะฉะนั้นนี่ก็เพื่อเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาให้อยู่ยงคงไว้นะเพราะที่สุดแล้วเงินทองไปนอกแล้วก็ไปไม่ได้เอาไปได้ก็บุญกุศลเท่านั้นเองนะเรียกว่า

ของเราเนี่ยก็มากกว่ามากแล้วก็ยังไม่พออีกอันนี้เกิดจากอะไรนะโยมถ้าเกิดจากเราก็เกิดจากธรรมะเกิดจากศีลธรรมที่เราได้ประพฤติเราได้ปฏิบัติจนเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาฉะนั้นนั่นเองแหละก็ทางว่าเราร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันทุกคนทำหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันก็จะทุกสิ่งอย่างนั้นก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นไปดีก็ถือว่าโจมสวยงามเหล่านี้ถือว่าอาจจะไม่ร่ำรวยมากมายแต่ว่าในด้านจิตใจเราไม่แพ้ที่ไหนนะในเรื่องการให้ทานในเรื่องการทำบุญอันนี้ไม่แพ้ที่ใดนะโยมนะคือไม่แพ้ที่ใดขนาดว่าแต่บางทีไม่ได้เรียกไม่ได้วานก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคืออย่างอันนี้อาตมาก็ซาบซึ้งในน้ำใจของญาติโยมไสงามเราที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่เฉพาะวัดป่าไสงามหลายๆวัดนะทั่วไปนะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จริงถือว่าไม่ใช่เฉพาะกิจของวัดนะญาติโยมสง่ามเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกิจของวัดเท่านั้นนะแม้แต่ญาติธรรมด้วยกันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันไปร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ก็เลยอันนี้ก็พอดีมีลูกศิษย์ ลูกศิษย์เขาไม่มีบ้านอยู่เขาก็เลยปรึกษาเขาจะซื้อมีเงินอยู่เท่านี้นะจะซื้อบ้านน็อกดาวน์เป็นมุงหญ้านะราคาเท่านี้จะดีไหมพระอาจารย์บอกทำไมตอนนี้ต้องเช่าบ้านเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าโยมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เลยบอกว่าถ้าราคานี้เราเพิ่มอีกนิดหน่อยมันก็ได้บ้านแล้วนะเดี๋ยวจะเอาช่างที่วัดนี้ก็จ้างเป็นรายวันไปแล้วก็ไปทำให้นะก็เลยเอาช่างไปทำนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าญาติที่ทำเราก็เห็นใจนะก็ไปช่วยกันนะไปช่วยกันก็ตอนนี้วันที่6นะตอนนี้ก็จะปลูกกระเบื้องแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตีฝ้าคงจะเสร็จนะไปได้7วันนี้ก็คืออาตมาก็ไม่ได้บอกนะก็ไม่ได้บอกไม่ได้วานญาติโยมหรอกแต่ญาติโยมใส่งามเราเห็นแล้วไปร่วมด้วยช่วยกันทั้งที่ไม่ใช่คนใส่งามนะแต่ว่าอันนี้ก็นับถือน้ำใจของโยมใส่งามแล้วว่าคือน้ำจิตน้ำใจนะเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็บอกว่านี่ที่ใหญ่ที่สุดในการดำเนินชีวิตก็นี่แห่งการแห่งอดแห่งใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้เขาบอกว่าความแก่เราได้ฟรีบารมีต้องสร้างการทำบุญนั้นมันก็ทำได้หลายอย่างนะให้ใบหน้าเป็นทานด้วยการยิ้มนะให้ดวงตาเป็นทานได้มองกันด้วยความเป็นมิตรด้วยความเมตตานะให้วาจาเป็นทานนะการพูดในทางที่ดีพูดถึงเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นบุญนะ คือพูดให้กำลังใจนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคือมีใครมาพูดให้กำลังใจเรารู้สึกโอ้ยนะมันดีมากนะคำพูดนี้ก็เป็นบุญนะเป็นทานนะให้กลายเป็นทานด้วยกันช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบก็เป็นบุญในหนึ่งกิริยาวัตถุสิบนะเพราะฉะนั้นวัดป่าสง่าของเราที่สำเร็จเสร็จสิ้นมาได้ก็เพราะนะเราให้แรงเป็นทานให้กายเป็นทานให้อะไรเป็นทานกันขึ้นมานะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่ามันไม่สามารถจะตีเป็นราคานะเท่านั้นตอนนี้ได้ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันตีเป็นราคาไม่ได้นะโยมนะฉะนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าคือคนเราถ้าว่าได้ร่วมด้วยช่วยกันหรือมีใครมาให้เราเนี่ยนะมีใครมาให้เราโอ้ยนะคือตอนที่เราไม่ตกทุกข์ได้ยากมันไม่รู้หรอกอาตมาไปทุรงเนี่ยอาตมารู้นะเวลามันขาดอะไรเนี่ยโอ้ยยังขาดน้ำตาลเนี่ย จะขาดน้ำตาลมันไม่มีเนี่ยนะคือมันไม่มีนะมีคนมาให้สักนิดเดียวเนี่ยคนละช้อนละเล็กละนิดโอ้โหนะมันบอกไม่ถูกนะหรือตอนอดอาหารไม่ได้ฉันอาหารนั่นคือไม่ได้ฉันอาหารวันตอนนั้นเดินไปที่เชียงใหม่เดินไปที่เชียงใหม่ก็ปรากฏว่าไม่มีที่บิณฑบาตนะคือไม่มีที่บิณฑบาตก็พาใหม่ก็หิวนะสุดท้ายก็เดินไป10โมงแล้ว10โมงก็ไปเจอหมู่บ้านนั้น29หลังคาเรือนมีพุทธหลังคาเดียวแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปบิณฑ

บาทพอดีนั่งคอยกันนะมันเป็นจังหวะพอดีนั่งคอยพระที่เดินช้านะคือนั่งคอยพระที่เดินช้าก็พอดีมีโยมคนหนึ่งเขาเป็นพุทธนะ29หลังคาเรือนเป็นคริสต์หมดเป็นพุทธอยู่หลังคาเรือนเดี๋ยวเขาบอกว่าคือมาจากไหนก็บอกว่ามาเดินมาจากทางจังหวัดตากเขาก็รู้เลยว่าคงไม่ได้ฉันก็นิมนต์ได้ฉันหรือยังบอกว่าพอดียังก็ถ้าอย่างนั้นก็นิมนต์ไปที่บ้านเดี๋ยวจะได้หุงข้าวถวายจะได้ทำอาหารถวายอาตมาเคยโหนะโยมคนเดียวละพระ9รูปนะ แต่พระ9รูปนี่นะที่แล้วก็เกรงใจโยมเหมือนกันเกรงใจโยมแต่ก็มองดูพระพระก็มองลุ้นว่าอาจารย์จะไปหรือไม่ไปนะ นะคือลุ้นนะว่าคือมองดูว่าอาจารย์จะว่ายังไงนะที่ก็ดูเราถ้าไม่ไปในพระคงจะโกรธเราจะเป็นบาปกันแน่นะไปพอไปก็ไปพอบอกไปนั่นท่านก็ได้โยมนะก็แล้วแต่ศรัทธาเนาะโยมเขาก็ตั้งใจนิมนต์ก็อยากให้ไปก็ไปก็ไปนะพระก็ยิ้มเลยนะพอไปแล้วก็ไปนั่งคอยเขาก็รีบหุงข้าวนะหุงข้าวด้วยฟืนนะหุงเสร็จนะเสร็จแล้วเขาก็ผัดผักบุ้งจานนึงนะผักดอกบุ้งจานหนึ่งแล้วก็เอามะม่วงสองสามใบนำมาซอยเสร็จแล้วก็นะเขาก็ตักเขาหุงข้าวเสร็จเขาตักให้รูปละประมาณสองสามทัพพีนะเสร็จแล้วพอเขาจะตักผักบุ้งใส่ธรรมบอกเดี๋ยวอาตมาแจกเองนะเดี๋ยวจะมาแจกเองก็เลยนะพอจะตักแจกเนี่ยปรากฏว่าสายตาทุกคู่นะจ้องอยู่ที่จานผักบุ้งหมดนะลุ้นว่านี่นะคือจะได้น้อยได้มาคือมองนะอาตมาก็สังเกตนะก็เลยเข้าใจเราโอ้นะนะเข้าใจเลยว่าโอ้นะมันคนเราไม่มีเนี่ยนะคือมันไม่มีมีคนมาให้เนี่ยโอ้นะพอฉันเสร็จอิ่มพอดีนะคือมันก็ไม่ถึงอิ่มมากก็พออยู่ก็มีพระรูปหนึ่งจบวิศวะไฟฟ้านะทำงานอยู่กรุงเทพนะมาคุยกับธรรมารพงอาจารย์ครับบอกทำไมภัตตาคารที่ไหนผมก็ไปมาหมดนะผมว่าอาหารมื้อนี้อร่อยที่สุดนะอร่อยที่สุดครับในชีวิตผมเลยนะพออะไรมันหิวนะมันหิวมากนะมันหิวมันโซนะก็เลยเข้าใจเลยนะคนเราเนี่ยถ้าเราขาดอะไรมากๆแล้วมีคนมาให้เนี่ยโอ้นะมันจำไว้ไม่ลืมแล้วก็ยังจำภาพยงคนนั้นได้ทุกคนก็ยังจำได้นะก็เลยทำให้พารูปนี้ต่อมาก็ศึกไปทำงานต่อมาไม่รู้ศรัทธายังไงโยมนะไปอินเดียนะไปอินเดียก็เลยไปช่วยอุบาสิกาบงกต เดินสายไฟที่อินเดียนะโดยไม่คิดค่าแรงเลยนะไม่คิดค่าแรงช่วยแบบไม่คิดค่าแรงคือแบบศรัทธาจริงๆเลยจนพ่อแม่เนี่ยยังไงก็อาตมาเวลาเขากลับมาเมืองไทยเขาก็จะมากราบว่าถ้าไม่ได้อาจารย์ผมก็คงหลงไหลนะทางโลกนะไม่ได้สร้างบุญไม่สร้างได้สร้างบารมีตอนนี้มีความสุขมากนะถึงจะไม่เอาปัจจัยแต่ว่ามันได้ความสุขแต่มันก็ได้นะนะคือคนนั้นคนนี้คือไม่อยากจะควักแต่คนนั้นคนนี้ก็มาให้เองคือไม่อยากได้แต่มันมาเองนะเมื่อก่อนนั้นทำงานเดือนละสองสามหมื่นไม่พอใช้แต่เดี๋ยวนี้เงินเหลือส่งมาให้พ่อแม่คือไม่อยากได้แต่มันได้นะก็เลยคิดดูนะเมื่อก่อนเราทำแทบเป็นแทบตายหวังจะร่ำจะรวยนะแต่มันไม่เหลือนะพอได้มาก็ใช้นู่นใช้นี่หมดแต่ตอนนี้เราไม่อยากได้เงินนะอยากได้บุญแต่ว่ามันมาเองคือมันมาเองนะก็ได้ในสงว่าที่ได้ไปทุดงอาจารย์แล้วไปเห็นคือไปเห็นตอนที่มันไม่มีนะคือมันขาดนะคือมันขาดมันหิวมันโหยมันขาดตอนนั้นมีคนมาให้เนี่ยมันรู้สึกเลยโอ้นะการที่เราไม่มีแล้วมีคนหยิบยื่นให้หรือเอามาให้นั้นโอ้นะมันจำไม่มีวันลืมเขาเรียกว่านี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือนี่แห่งการเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในเมื่อเขาไม่มีเราไปหยิบยื่นให้นะถึงเราจะคนละเล็กละน้อยรวมกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ฉะนั้นในเมื่อบางครั้งเขามีโอกาสเขาจะเป็นผู้ให้บ้างได้เป็นผู้ให้บ้างท่านนี้ก็เลยเขากลายเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะก็คือไปช่วยนะทำไฟฟ้าช่วยทำอะไรโดยไม่คิดค่าแรงนะคือไม่คิดค่าแรงนะตอนแรกพ่อแม่ก็ที่ก็พ่อแม่ก็แบบมันก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่หลังๆมาก็เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมนะเขาก็ให้ตัวฟรีอะไรฟรีไปได้นะก็เลยเห็นอานิสงส์ตรงนี้ว่าเออนะอันนี้แหละก็เหมือนกับพระเจ้าที่ออกบวชนะที่แรกพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยนะพระบิดาเองแต่สุดท้ายก็ยอมรับดังฉะนั้นอันนี้นะท่านว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะร่วมแรงร่วมใจนะเป็นผู้ให้ นะซึ่งเราก็ไม่เบียดเบียนตนก็คือไม่ใช่ให้จนหมดนะคือแบ่งเท่าที่เราให้ได้จะมากจะน้อยหลายคนมารวมกันก็เป็นกองใหญ่เรียกว่ามันปวกตัวเล็กๆคาบก้อนดินมาตัวละก้อนละก้อนก็กลายเป็นอาณาจักรอันนี้ก็เหมือนถ้าเราได้ร่วมด้วยช่วยกันนะต่อไปวัดป่าสง่างของเรานี้ก็จะเป็นสถานที่ที่นะเป็นอานิสงส์คือผู้คนได้มาดูมารู้มาศึกษานะมาเห็นนะแล้วก็วันนี้ก็ต้องอนุโมทนากับคุณยมแมนคุณยมตุ๊กนะนี่สองคนก็ได้ช่วยนะปั้นช้างนะ ปั้นช้างที่ติดหน้าวัดนะทำแบบให้นี่ก็จะมาซ่อมพิมพ์แล้วก็จะได้คือทำช้างโคมไฟวันนี้ก็จะมาหล่อนะหล่อที่เหมือนบัวหัวเสาเป็นช้างสี่เสียนนะแล้วก็มีไฟโคมไฟอยู่ในนั้นแต่วันนี้ก็จะมาหล่อเป็นแบบเป็นอย่างให้แล้วก็มาซ่อมนะซ่อม แบบนะซ่อมพิมพ์ของเก่าที่ชำรุดนะตอนนี้เราก็จะได้นำไปทำเป็นช้างล้อมรอบอุโบสถอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาทีนี้ใครมาเห็นก็รู้สึกว่ายกระดับของวัดเราขึ้นมาเพราะนะเห็นกำแพงแล้วก็มีช้างนะช้างล้อมช้างมันก็ดูแล้วนะก็สวยงามแล้วก็รู้สึกมันมีความขลังนะเป็นแบบฉบับของกำแพงเพชรเรานะนะกำแพงเพชรเราอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลอันนี้นะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่ทำสิ่งประการนั้นก็ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จยิ่งขึ้นไปนะอาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมะก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนรับประเคนวันนี้ก็ในช่วงนี้ขออนุโมทนาสาธุ ในการสถาญาติโยมในวันนี้ก็เป็นการทำบุญรวมญาติในจริงทีแรกก็คิดว่าจะทำให้กับในเวลาครบรอบการจากไปคุณแม่น้อยจันทร์สิริแต่ครบ6ปีนะคือแป๊บเดียวก็6ปีแล้วนะแต่6ปีก็เลยพอดีมีแต่ทางญาติหลายคนก็อยากจะนั่นร่วมทำบุญด้วยนะก็มีแต่คนที่สำคัญด้านนั้นเกี่ยวข้องกันก็อย่างคุณพ่อประสงค์คุณแม่คำคงสิบอันนี้ก็เป็นโยมพ่อโยมแม่ของแม่ชีบุญมีแม่ชีสมศรีนะแล้วก็เป็นโยมปู่โยมย่าของพระอาจารย์หอยนะอาจารย์อนุไข่นะอันนี้ก็ถือว่าสำหรับการถวายก็เกี่ยวข้องถือว่าเป็นบุคคลที่เคยอบรมบ่มนิสัยตอนเป็นเด็กๆอย่างโยมลุงสงนี่ก็และเป็นหมอยานะจอมเราเป็นบุคคลที่เสียสละให้กับส่วนรวมนะหรือบุคคลทั่วไปนะแล้วดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะคนเป็นเจ็บป่วยใครก็มาเรียกนะแล้วก็ไปดูไปก็ไปทำยาไปดูอาการเดินไปบางทีนะทำไร่ทำนาอยู่ก็มีคนไปเรียกก็ต้องเลิกนะเสียสละงานส่วนตัวนะแล้วสมัยก่อนก็ต้องเดินนะเดินไปดูแลไปรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็นะเวลาไปสมัยก่อนมาก็เป็นเด็กเลี้ยงควายกับโยมลุงก็ท่านก็จะสอนนะอันนี้ยานั้นอันนี้เข้านี้ก็พอมีความรู้อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะ
สมัยก่อนเป็นเด็กนะก็ไปก็พาไปขุดยุกขุดยา นะแล้วก็บอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะโยมป้าก็เป็นบุคคลที่เสียสละอีกเหมือนกันนะโยมป้าคำก็เมื่อก่อนใครจะขึ้นบ้านใหม่ใครจะแต่งงานแต่งการใครจะทำอะไรทุกอย่างก็จะมาปรึกษาหารือนะดูฤกษ์ดูยามมงคลให้แล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวครอบครัวที่เสียสละให้กับส่วนรวมนะแต่ในสมัยก่อนนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่อย่างโยมยายทานนี่ก็เป็นบุคคลที่รักลูกรักหลานนะพาลูกหลานมาต่อสู้นะคือต่อสู้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นคนขยันขันแข็งแต่รักลูกรักหลานมีอะไรก็แบ่งปันลูกหลานอันนี้ก็หลายๆคนนะยังโยมพิทิยาเนี่ยก็เป็นคนที่อันนี้ก็เสียสละเพื่อส่วนรวมเหมือนกันนะเคยเป็นสุขาภิบาลเคยเป็นทำงานทำการอะไรเพื่อส่วนรวมชวนพี่ชวนน้องนะสร้างคุณงามความดีอย่างวัดป่าสง่ามเนี่ยก็ถือว่ารุ่นแรกๆนะก็มาช่วยรับบาตรสมัยก่อนถ้าไม่มีคนรับบาตรให้ก็มารับบาตรนะก็ถูกแต่เขาโจมตีหลายๆอย่างเหมือนกันโอ้ยนะไปขอข้าววัดกินบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ก็ธรรมดาแต่ก็ไม่ได้สนใจนะแต่ก็ไม่ได้สนใจก็ทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อวัดวาอารามนะธรรมดาการทำความดีมันก็ต้องเจออุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างนะฉะนั้นหลายหลายคนอย่างพระอาจารย์ลำดวนนะพระอาจารย์ลำดวนท่านก็ได้เสียสละจากคือหลักการห้องเรือนมาบวชนะแล้วก็ตั้งใจพาญาติโยมไปทำบุญทำทานนำมาเป็นกุศลสร้างสมบุญบารมีนะแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ของท่านก็แล้วคุณพ่อคมมาก็เป็นพี่ชายใหญ่แต่เป็นพี่ชายใหญ่ของคุณยายทานะแล้วคุณลุงคมมานะแล้วก็มาคุณแม่คำพงศิษย์แล้วก็มาคุณแม่น้อยจันทร์สิริ แล้วก็มาคุณพ่อโบราขวัญตาอันนี้ก็ได้มีโยมแม่บ้านที่ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ลูกสาวนะก็ถือว่าหลายท่านหลายคนก็ได้มีส่วนในการที่นะเกี่ยวข้องกันมีความสมัครคุ้นเคยนะแล้วก็ช่วยวัดวารามวัดป่าสง่าของเรามาโดยตลอดดังฉะนั้นนี่ก็เลยมาทำบุญเพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งหลายนะของท่านทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ญาติโยมหลายท่านหลายคนอย่างอาจารย์พินิจท่องดีก็ได้มาร่วมทำบุญกับคุณพ่อนะฉะนั้นท่านนี้ก็ถึงว่าถึงจะไม่ได้เอ่ยนามนะแต่ว่าท่านบอกว่าคือเราระลึกนึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ตั้งจิตอุทิศไปให้ถ้ามาลึกนึกถึงบุคคลเหล่านี้ได้เคยสร้างสมคุณงามความดีเอาไว้แต่ส่วนหนึ่งก็เพื่อรวมญาติได้มาร่วมกันสามัคคีกันนะคือสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันมารวมกันแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็เลยเฉพาะนะคือเฉพาะญาติใกล้ชิดนะไม่ได้เชิญญาติทางไกลนะอันนี้ก็เพื่อมาลึกนึกถึงคุณงามความดีแล้วก็จะตกปัจจัยที่ญาติโยมได้มาทำบุญในวันนี้แต่ก็จะได้สมทบกองทุนแต่พระภิกษุสงฆ์อาพาธและก็มรณภาพของสาขาวัดหนองประพงทั้งหมดแต่ทั้งหมดตอนนี้ก็กำลังระดมทุนเป็นกองทุนใหญ่เพื่อพระในสาขาของวัดหนองประพงที่ขึ้นต่อวัดหนองประพงแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะดูแลรักษาพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถ้าเธอไม่ดูแลกันใครเลยคือครั้งหนึ่งได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเรานั้นไปเห็นภิกษุรูปหนึ่งและภิกษุรูปนั้นท้องเสียอาเจียนจนถ่ายเต็มหมดในห้องนะตัวในเปื้อนไปด้วยอุจจาระนะเปื้อนหมดลำนอนหมดแรงอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยไปยกภิกษุรูปนั้นขึ้นมาโดยไม่รังเกียจแล้วก็มาเช็ดตัวใ
เราก็เลยกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายนะมาอยู่ร่วมกันนี้พ่อเราก็ไม่มีแม่เราก็ไม่มีญาติพี่น้องเราก็ไม่มีถ้าเราไม่ดูแลกันใครจะดูแลนะซึ่งกันและกันท่านก็เลยบัญญัติให้พระภิกษุทั้งหลายนั้นได้อุปถัมภ์อุปถากดูแลพระภิกษุด้วยกันจนกว่าจะสิ้นชีพนะจนกว่าจะสิ้นชีพนะฉะนั้นอันนี้ก็เลยได้ดูแลมาตลอดฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุหลายใครจะอุปถากตถาคตค่อยอุปถากพระภิกษุป่วยหรือภิกษุไข้แต่จะการได้ดูแลพระภิกษุป่วยไข้หรือภิกษุที่มรณภาพนั้นก็เท่ากับได้ดูแลหรืออุปถากพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังนั้นท่านนี้ก็เลยถึงญาติโยมคนเล็กๆน้อยร่วมด้วยช่วยกันนะอันนี้ก็เลยเปิดโอกาสจริงๆแล้วท่านให้นะคือคณะสงฆ์ก็ให้คือแต่ละวัดนะคือแต่ละวัดแต่สาขาอย่างน้อยวัดละ10,000วัดละ10,000รวมกันถ้าเราเห็นว่ามันเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่ก็อยากจะให้ญาติโยมมีส่วนแต่คือมีส่วนร่วมจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านบอกว่าพุทธท่านตรัสเป็นสุภาษิตด้วยว่านัตถิจิตเตปสันนัมหิอัปปกานามะทักขินานะเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักขินาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีถ้าเราทำด้วยความเลื่อมใสแล้วถึงจะไม่มีคำว่าน้อยไม่มีคำว่าเล็กน้อยนะแต่ขอให้เราทำด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนะคือศรัทธาเลื่อมใสจริงๆแล้วจะเกิดอานิสงส์ใหญ่เป็นผลใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดชาติใดพบใดเราก็ชาติใดไม่พบก็เจอคำว่าไม่มีคือคำว่าจนคำว่าเจ็บอย่าได้พบจะได้เจอจะได้เจอนะฉะนั้นอะไรมันมักจะมาด้วยกันนะหรือมันมักจะมาด้วยกันนะคือคนเรานะบางทีตอนไม่มีแต่มักจะเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นมันลำบากมากคือมันลำบากมากนะคนไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคือมันลำบากมากนะเพราะฉะนั้น อันนี้อาตมาก็เจอมาหลายคนนะเจอมาหลายคนนะฉะนั้นก็ท่านนี้แหละคนเราถ้าว่าไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนเกื้อกูลแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเขาได้เล่าในทางสถานวิทยุก็จะคอยหยิบยกมาอีกครั้งหนึ่งโยมที่โยมเพื่ออุ้มผางเนี่ยตอนนั้นทางอบจ.ตากเขาจัดกิจกรรมนะพาคนแก่เข้าวัดคือผู้สูงวัยเข้าวัดก็เลยมาปฏิบัติธรรม3 วัน 2 คืนแต่พอปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วอาตมาก็เลยให้ญาติโยมที่ได้มาปฏิบัตินั้นแสดงความรู้สึกก็คือแสดงความรู้สึกว่าใครได้อะไรบ้างในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติหรือใครประสบในการประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างก็เล่าสู่กันฟังเรื่องบุญเรื่องกุศลและเรื่องบารมีนะก็เลยมีโยมคนหนึ่งก็โยมเพื่ออุ้มผางเขาก็เลยบอกว่าเขาเชื่อเราก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องบารมีนะทำไมล่ะเขามีความศรัทธาในองค์พ่อหลวงรัชกาลที่9มากแต่พ่ออะไรเขาเพราะว่าตอนนั้นเขาเจ็บป่วยเราเจ็บป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเสร็จแล้วก็เลยได้รับโครงการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตอนนั้นก็ไปรักษาอยู่ศิริราชก็พอดีเจอช่วงนะช่วงที่ตอนนั้นท่านก็ได้ทำบุญใหญ่ให้บุพกษัตริย์ท่านที่ใส่ชุดสีเหลืองนะไปเต็มเขาก็เลยอยากจะไปร่วมบ้างนะเราเนี่ยโอ้นะท่านอุปการะเราทุกอย่างคืออยากจะไปแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณบ้างแต่ก็ป่วยคงเพราะลุกไม่ไหวนะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะคือตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความกตัญญูในครั้งนี้ข้าพเจ้าก็จะสร้างพระพุทธรูปถวาย
ถ้าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถ้าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันเขาบอกว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์คือมันเหมือนปาฏิหาริย์อยู่ดีๆก็เขาบอกว่ามันรู้สึกตกตอนเช้าไหมความเจ็บความปวดความป่วยความไม่มีเรี่ยวแรงมันหายไปหมดเลยถ้างั้นเราก็ไปได้เสียก็เลยขอทางคุณหมอนะไปนะพอไปแล้วเกิดปิติมากเลยจะเกิดปิติเกิดความสุขมากก็เลยตั้งจิตแล้วต้องสร้างพระพุทธรูปถวายนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นี้ให้ได้นะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะเสร็จแล้วก็หมอก็ให้กลับบ้านนะพอกลับก็ต้องไปเช็คทุกเดือนเราไปเช็คทุกเดือนเงินทองที่หาได้ก็ถึงจะไม่ได้เสียค่ารักษานะแต่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ากินค่ารถหมดแล้วก็เลยทำยังไงดีนะเราไม่มีเงินปัจจัยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะก็เลยอธิษฐานนี้ขอนะเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ช่วยให้ข้าพเจ้านั้นได้มีโอกาสได้สร้างพุทธรูปถวายนะเสร็จแล้วก็เลยปรากฏว่าไปเช็คอีกหมอก็บอกว่ายายป้านะต่อไปไม่ต้องมาทุกเดือนนะ3เดือนมาครั้งหนึ่งดีใจมากนะ3เดือนมาครั้งหนึ่งก็เลยหาเงินเก็บเงินได้ 3,500 นะเก็บเงินได้3,500ก็เลยไปซื้อเหล็กนะซื้อเหล็กซื้ออะไรมาเพราะว่าไม่มีเงินปัจจัยจะไปซื้อพุทธรูปก็ไม่พอนะก็เลยกล่าวว่าจะทำเองนะก็ไปซื้อเหล็กนี่เราทำยังไงเราทำไม่เป็นนะคืนนั้นก็สวดมนต์นั่งสมาธิมันก็แล้วตั้งจิตอธิษฐานอีกมันก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ครับผมนะเกิดได้นิมิตนะต้องโค้งเหล็กแบบนี้งอแบบนี้ทำอย่างนี้ทั้งที่ไม่เคยเห็นนะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับผมนายไม่เคยเห็นก็เลยไปซื้อเหล็กมาแล้วก็ดัดเหล็กโค้งเหล็กพอเป็นรูปพระพุทธรูปเท่านั้นเองเกิดเรื่องเลยนะเกิดเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าท่านมักกะทายกบอกโอ้ยไม่ได้มาสร้างพระเจ้าเป็นผู้หญิงเป็นแม่หญิงจะทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำแล้วจะเป็นบ้าเป็นนรกสารพัดนะเขาบอกว่าทำไม่ได้นะปั้นไม่ได้เป็นผู้หญิงทำไม่ได้นะเขาบอกเอ๊ะนะทำไม่ได้เราจะทำเหมือนเขาก็ไม่สนใจเขาบอกเขาเชื่อนะเขาเชื่อแล้วว่าเขาต้องทำเสร็จแล้วเขาปรากฏว่าแม้แต่แม่ไปตลาดก็มีคนว่าจนแม้จะไปซื้อของนะซื้อปูนจะมาทำเนี่ยเขาก็ไม่ขายถ้าขายก็แพงมากขายให้คนอื่น ลูกละ120ของเขาต้องลูกละ300หรือ500นะเขาก็เท่าไหร่ก็ซื้อนะเท่าไหร่ก็ซื้อนะจนมีคนลือว่าแต่คนบ้าสร้างพระนะนะคนบ้าสร้างพระนะคือเขาไม่บอกว่าสร้างพระแล้วจะเป็นบ้านะแต่คนไปลือบอกคนบ้าสร้างพระนะก็ลือไปทั่วคนก็เลยอยากมาดูว่าคนบ้าสร้างพระนี่มันเป็นยังไงนะเป็นยังไงก็อยากจะมาดูคนบ้าสร้างพระนะคนดีสร้างเขาไม่มาหรอกนะบอกคนบ้าจะสร้างให้คนบ้าจะสร้างพระได้ยังไงนะก็เลยแห่กันมาดูเมารถมาดูพอเห็นนี่ก็เลยเกิดศรัทธานะให้คนละ10บาท20บาท100บาทนะจนเขาก็ปั้นเสร็จปั้นเองเสร็จอะไรเสร็จบางคนก็มาช่วยนะมาช่วยปั้นช่วยทำช่วยจนเสร็จแล้วก็เอ๊นะคือพระนี่ต้องมีตามหลักคนเราก็ต้องมีหัวใจในพระนี่ก็ต้องมีหัวใจบ้างนะแล้วจะเอาอะไรมาทำหัวใจดีนะกันนะกำลังนึกเนี่ยก็สวดมนต์ไหว้พระนะได้ประมาณ7วัน7วันก็มีพระรูปหนึ่งนะก็บอกว่าได้ข่าวว่าสร้างพระก็จะขอพระบรมสารีริกธาตุได้มาบรรจุโยมก็บอกโอ้พอดีเลยพระอาจารย์โยมก็อยากได้อะไรมาเป็นหัวใจก็ขอเป็นพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็แล้วกันมาเป็นหัวใจท่านนะเขาก็ดีเลยโยมนะก็เลยทำเป็นรูปหัวใจแล้วก็บรรจุให้พระบรรจุเสร็จแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะนะครับทาสีแต่ละก็สวยงามพอสมควรเสร็จแล้วก็เลยเหลือปัจจัยอีก 30,000 กว่าบาทนะก็เลยนะให้ญาติโยมพาไปถวายแล้วก็ถวายพระไปทั้งหมดคือถวายพระทั้งหมดเลยก็ไม่เอาสักบาทเพราะความศรัทธานะความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เขาได้มีวันนี้จน
ขารู้สึกว่าเดี๋ยวตอนนี้เขาแข็งแรงถ้าแข็งแรงแล้วก็สามารถทำอะไรไปไหนได้เขาก็ปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณนะเมื่อก่อนนะโอ้ยนะมันโจรก็โจรนะป่วยมาป่วยอีกนี่ถ้าไม่ได้พระมหากรุณาธิคุณนี้ก็คงจะไม่มีชีวิตนะคนเราเนี่ยการได้เรียกว่าการได้รับการช่วยเหลือหรือการเห็นใจเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหนี้อันยิ่งใหญ่ดังนั้น อันนี้เลยการมาเรื่องถึงคุณงามความดีหรือมีความกตัญญูกตเวทีตาคุณต่อบุคคลที่มีบุการะแต่เพราะว่าคนเหล่านั้นก็ต้องเกิดมาก็ต้องมีนะคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณทั้งหลายแต่ที่ช่วยแนะนำหรือช่วยนะนำพาหรืออะไรหลายๆอย่างช่วยสอนช่วยบอกช่วยกล่าวเป็นครูเป็นอาจารย์หลายๆอย่างดังฉะนั้นท่านเองแล้วก็มาเรื่องถึงคุณงามความดีนะฉะนั้นเราญาติโยมก็จะได้บุญสองต่อเข้ามาทั้งว่าส่วนหนึ่งก็มาร่วมทำบุญอุทิศอาตมาก็จะได้นำปัจจัยจำนวนนี้มารวบรวมแล้วก็ส่งไปร่วมกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์เจ็บป่วยในสาขาวัดหนองประพงษ์หลายร้อยวัดหลายร้อยวัดเพราะว่าบางวัดก็ไม่มีบารมีนะแต่บางวัดก็ไม่มีบารมีเวลาเจ็บก็ได้ป่วยหรือมรณภาพขึ้นมานะก็ลำบากฉะนั้นเมื่อก่อนนะก็จะใช้ในเรื่องของในเรื่องของการเรียกว่าวัดละ500นะถ้าพระชาววัดมรณภาพแต่นี้ก็ คือก็มีความคิดเสนอกันขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจะเป็นสิ่งที่ดีว่าวัดละเมือละเมือชนะธรรมะเองก็จริงแล้วก็เห็นว่าอยากให้ญาติโยมเราได้มีส่วนร่วมคนละเล็กละน้อยนะโดยเฉพาะลูกศิษย์วัดป่าเสียงของเราไม่ได้บอกไปทั่วนะคือไม่ได้บอกท่านไม่บอกเฟซบอกเดี๋ยวจะเป็นการเรียรายบอกบุญแต่นี้ไม่ได้เป็นการเรียรายหรือบอกบุญเพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ใกล้ชิดศิษย์วัดป่าเสียงของเรานั้นได้ร่วมคนแรงคนละเล็กคนละน้อยนะเพื่อเป็นเสบียงบุญให้กับญาติโยมเองว่าการได้อุปถัมภะพระภิกษุผู้อาพาธหรือภิกษุที่ท่านมรณภาพแล้วให้เรียบร้อยนั้นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่เกิดชาติใดก็จะได้พบกับคำว่าเจ็บว่าจนมีแต่คำว่าสุขภาพแข็งแรงนะเหลือกินเหลือใช้ได้สร้างบุญยิ่งขึ้นไปจนตับเท่าเข้าสู่ปนิพานนะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลนะกตวิธิตาคุณต่อผู้มีบุญคุณนะทำไมก็ถือว่าได้มีวันนี้ก็เพราะว่าก็ได้ท่านทั้งหลายนะฉะนั้นทั้งโยมพ่อโยมแม่โยมยายอันนี้ก็ถือว่าสำคัญที่ได้เลี้ยงดูเนี่ยจนอบรมสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย หลายๆอย่างอย่างโยมยายไปวัดมาก็จะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้ฟังตอนที่จำได้อยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ว่าไปวัดมาแล้วก็เล่าเรื่องตอนพระเจ้าชนะมารอยู่ใต้ต้นโพก็ที่มารเอาหอกอะไรมาทิ่มแทงมาท่านก็คือเล่าให้ฟังก็จำได้ทุกวันนี้ดังนั้นท่านนี้ก็ถือว่าบางทีญาติโยมไปเล่าให้ลูกหลานฟังบางทีเห็นเขาตัวเล็กๆคิดว่าเขาไม่รู้แต่เขาจำได้อย่างทำไมอย่างนี้ตอนนั้นก็ตัวเล็กเนี่ยก่อนนอนโยมยายเขาจะเล่านะตอนเล่าให้ฟังนะเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จำนะก็จำมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นท่านนี้เนี่ยก็จึงถือว่าแต่วันนี้ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ทำบุญในวันนี้ก็จงเป็นตบะเดชะปัจจัยให้กับท่านทั้งหลายนะที่ตั้งใจในวันนี้ก็ท่านบอกว่าในหลวงพ่อเจริญท่านบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เพราะเราจำได้อยู่แล้วให้เราเลือกนึกถึงแล้วก็ตั้งจิตอุทิศไปให้ที่เขาบอกที่เอ่ยชื่อนึงก็เพราะว่ากลัวจำไม่ไ
ถ้าคนที่เราจำไม่ได้เราจะอุทิศไปให้ครัวจำไม่ได้ก็เลยต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าเราจำได้แล้วเรารู้หน้าตารู้ชื่ออยู่แล้วนั้นถึงจะไม่ได้เอ่ยอันนี้ก็ถึง 100% เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหน้าสิ่งทั้งหลายสำเร็จด้วยใจนะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมตั้งจิตอุทิศบุญกุศลใจใครก็ตั้งจิตตั้งใจต่อไปบุญกุศลครั้งนี้อาตมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาสาธุนะให้สำเร็จให้สำเร็จตามที่ตั้ง

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ความตั้งใจมั่นก็คือมีความมั่นคงในจิตในใจเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งไม่หล่อแหละโลเลนะไม่เดี๋ยววันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอย่างโน้นหล่อแหละโลเลไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่เราเป็นบุคคลผู้มีสมาธิมีจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนั้นแหละนั่นเรียกว่าเราฝึกสมาธิเดินก็รู้ว่ามันเดินยืนก็รู้ว่ามันยืนนั่งก็รู้ว่ามันนั่งนอนก็รู้ว่ามันนอนติดตามดูอยู่รู้ด้วยญาณเมื่อเราเกิดความรู้ในขณะนั้นเรียกว่าเกิดความรู้โดยตัวสติกำหนดรู้เมื่อรู้สืบไปสืบไปสืบไปตัวสติตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นญาณญาณตัวนี้เรารู้สืบไปสืบไปเขาเรียกว่าปัญญาญาณปัญญาญาณตัวนี้เรารู้สืบไปอีกสืบไปอีกเขาเรียกว่าญาณทัศนะเมื่อมีญาณทัศนะแล้วก็แจ่มแจ้งโดยตนเองไม่ถามใครก็ได้ตอนนี้ไม่ต้องไปศึกษาธรรมะกับใครไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องรอให้ใครบอกเพราะญาณทัศนะมันจะบอกของมันเองว่านี้ถูกนี้ผิดนี้โทษนี้ทุกข์นี้ความเดือดร้อนนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์มันจะรู้เองเข้าใจเองละเองเลิกเองไม่ต้องใครสอนใครบอกแล้วให้พินิจพิจารณาถึงพระธรรมนะให้มันอยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละพระธรรมคือความรู้แจ้งนะพระธรรมเมื่อย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้รักษาตรงไหนรักษาที่ไหนล่ะพระธรรมเอาพระธรรมที่ไหนมารักษาถ้าใจเราไม่เกิดธรรมะแล้วพระธรรมที่ไหนจะมีพระธรรมที่ไหนจะมารักษาเราได้เอาที่ไหนพระธรรมพระธรรมนู้นอยู่บนฟ้านู้นโอ้ไม่ใช่แล้วอย่างนั้นพระธรรมบนฟ้าที่ไหนพระธรรมถึงเราก็เราก็ต้องถึงธรรมเราทำให้มันถึงมันก็ถึงธรรมนั่นแหละถ้าเราทำไม่ถึงแล้วการถึงธรรมจะมีได้ที่ไหนการที่เราไม่มีธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราได้อย่างไรถ้าเราไม่มีธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราได้อย่างไรมันก็จริงเหมือนกันเราต้องมีธรรมะก่อนใช่ไหมเราต้องมีธรรมะก่อนธรรมะจึงจะคุ้มครองเราได้ถ้าเราไม่มีธรรมะก่อนเราจะธรรมะที่ไหนมาคุ้มครองเพราะเหตุนั้นก็บอกว่าพุทธังรักษาพุทธังคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษผู้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ผู้รู้ดีผู้รู้ชั่วผู้รู้บุญผู้รู้บาปนั่นเรียกว่าพุทธะผู้รู้และพระธรรมล่ะธรรมะคือความรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งอะไรรู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันขณะนี้แหละรู้อะไรรู้ว่าอันนี้ทุกข์เนี่ยทุกข์สภาวะที่เดินก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์อยากโน่นอยากนี่ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ตามความอยากก็เป็นทุกข์โอ้ทุกข์มันมากมายเหลือเกินของเรานี้เรารู้แจ้งขึ้นมาแล้วเอ๊ะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ก็ไล่เข้าไปหามันละทีนี้มันต้องมีเหตุแน่เหตุปัจจัยต้องมีแน่ได้ก็ไปหาโอ้ความทยานอยากนี่เองอยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์อยากอยู่อย่างนี้อยากเป็นอยู่อย่างนี้อยากเป็นอยู่อย่างนี้ก็เป็นทุกข์อยากให้วิบัติพลัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งสามเลยนะอยากได้ก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วต้องเฝ้าก็เป็นทุกข์อยากให้มันวิบัติพลัดพรากไปก็เป็นทุกข์เพราะมันทุกข์ทั้งหมดจริงๆความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาในขณะนั้นเองพินิจพิจารณาไปสิ่งเหล่านี้มันอนิจจังนี่มันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างความอยากได้ก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วก็ไม่เที่ยงถึงแม้เราจะให้วิบัติพลัดพรากอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเลยอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีได้มาแล้วทรงอยู่สภาวะหรือว่าไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากมีก็ไม่เที่ยงทีนี้พิจารณาเห็นพระธรรมเอ๊ะเราจะบังคับความไม่เที่ยงจะบังคับได้อย่างไรจะบังคับให้เป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นไปได้อย่างไรบังคับไม่ได้เสร็จแล้วบังคับไม่ให้แก่มันก็แก่บังคับไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บบังคับไม่ให้ตายมันก็ตายบังคับไม่ให้วิบัติพลัดพรากทำลายมันก็วิบัติพลัดพรากทำลายเป็นธรรมดาโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะ เหตุปัจจัยขึ้นมาเกิดรู้เกิดเข้าใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วจึงรู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมานั้นน่ะด้วยความไม่รู้แจ้งด้วยพระธรรมนี่แหละมันปรุงแต่งเรื่อยไปคิดปรุงแต่งเรื่อยไปนึกปรุงแต่งเรื่อยไปอยากจะทำนั่นอยากจะได้นี่อยากจะได้โน่นว่าได้แล้วจะมีความสุขได้แล้วจะสบายพอได้แล้วเอ๊ต้องเฝ้าอีกแล้วกลัวหายพอได้แล้วเอ๊วันนั้นอยากได้มันรู้สึกว่าถ้าได้แล้วจะสบายพอได้มาแล้วมันเฉยเฉยโอ้ความอยากนี่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆอย่างนี้ความอยากได้นึกว่าได้แล้วเป็นสุขตั้งไว้ว่าโอ้ถ้าได้เท่านั้นจะพอมีความสุขได้มาแค่นั้นบอกยังไม่พออีกแล้วยังไม่ได้ความสุขอีกด้วยเหตุนั้นเองการตั้งจิตไว้ว่าเท่านั้นจึงจะพอนั้นไม่มีคนเราที่ตั้งจิตไว้ว่าเท่านั้นพอนั้นไม่มีไม่มีใครเลยรู้จักพอยกเว้นว่าผู้มาระลึกรู้ว่าโอ้ที่คนมันมีไม่พอนั้นเพราะอะไรคนเรามีไม่พอเพราะว่าความพอของเรามันไม่มีเมื่อความพอของเราไม่มีความมีของเราจึงไม่พอเออจริงเหมือนกันความพอของเราไม่มีเราจึงมีไม่พอถ้าความพอของเรามีมันก็มีพอจนได้สักวันหนึ่งเพราะเราอยู่กินไปวันหนึ่งแค่ข้าว3มื้อเท่านั้นเองมื้อเดียวก็ยังอยู่ได้ตอนนั้นเองนอนก็นอนอยู่ที่เล็กๆก็พออยู่เป็นสุขเสียด้วยไม่ต้องภาระกังวลปัดกวาดขัดถูมากมายอะไรเออก็ดีเหมือนกันภาชนะไม่ต้องล้างมากเสื้อผ้าไม่ต้องใช้มากก็สบายเหมือนกันถ้าคิดถูกนะสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องโอ้นี่เองพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดำริออกจากกามดำริออกจากการต้องการให้พ้นไปจากกระแสน้ำท่วมทับคือตัณหาคือความต้องการเราต้องการพอดีพอดีเออมันก็ดีเหมือนกันถ้าต้องการพอดีพอดีได้แค่นี้ก็เหลือมากอยู่แค่นี้ก็เหลือกินอย่างมากมายวันหนึ่งใช้จ่ายไม่เท่าไรก็อยู่กันได้อย่างมากมายก่ายกองได้อยู่กันแบบผาสุกเสียด้วยเออมันน่าจะเป็นความดีเหมือนกันแต่เราหลุดไปแล้วลืมไปอีกแล้วอยากได้มากอีกอยากเอามากอีกก็ไม่พอสักทีว่าชีวิตเราพอดีนึกว่าจะพอแก่พอดีทรัพย์สมบัติหาไว้มากมายกินไม่ได้อีกแล้วอยู่ไม่ไหวใช้ไม่หมดไม่รู้จะไปทำอะไรห่วงลูกหลานจะไปทำวิบัติพลัดพรากชิบหายอีกห่วงสมบัติจะตายอยู่แล้วห่วงสมบัติพวกคนนั้นจะทำไม่ได้คนนี้จะใช้ไม่เป็นคนนั้นจะดูแลไม่ดีโอ้ตายไม่ลงอีกแล้วตายตาค้างเลยนอนตายตาค้างกับที่เลยหลับไม่ลงความห่วงสมบัติที่มีอยู่กับคนนั้นมันมากอยากได้แล้วก็ห่วงเมื่อห่วงแล้วก็ตายไปกับห่วงนั่นแหละท่านจึงบอกว่าต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดกันแล้วเราหาความจบความสิ้นไม่ได้เราหลงมานานเหลือเกินแล้วหลงมากเหลือเกินแล้วทำอย่างไรความหลงของเรานั้นจึงจะหยุดจึงจะพอจึงจะอยู่ในระดับพอดีถ้าความหลงของเราอยู่ในระดับพอดีเราก็ไม่ต้องทุกข์อย่างนี้เราก็ไม่ต้องยากอย่างนี้เรามาหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงการดื่มการกินการเคี้ยวการลิ้มหลงการสัมผัสถูกต้องหลงว่าเท่านั้นเท่านี้จึงจะดีจึงจะเป็นสุขแต่ความจริงแล้วคนที่ประกาศกับโลกบอกว่าข้าพเจ้าสุขเต็มที่แล้วมีพอตามต้องการแล้วมีบ้างไหมไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นเองความนึกความคิดของคนนั้นไม่มีความพอนะไม่มีความพออย่างแน่นอนใครก็ได้ที่ยังมีความนึกความคิดสังขารปรุงแต่งให้ได้ตามต้องการนั้นจะไม่มีทางพอได้เลยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้นเขาจะเกิดมาถึงหมื่นชาติแสนชาติก็ตามจะเติมความพอให้เต็มไม่มีเพราะเหตุนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่านัตถิกามาปรังทุกขังทุกอื่นยิ่งกว่าความปรารถนาในกามนั้นไม่มีด้วยเหตุนั้นเองพระองค์ทรงตรัสอีกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนั้นยิ่งกว่าความสงบไม่มีด้วยเหตุนั้นเองเออเราสงบกายของเราสงบ เออก็ดีเหมือนกันเงียบดีไม่เบียดเบียนกันวาจาก็เราสงบเออก็ดีเหมือนกันไม่พุ่งซ่านวุ่นวายใจก็เราสงบเอ๊ก็ดีเหมือนกันนี่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ทุกวันจะไม่ดีหรือเออก็ดีเหมือนกันถ้าเราสงบทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งค่ำมันก็ดีน่ะสิเพราะต่างคนต่างสงบเรื่องวุ่นวายก็ไม่มีเออทางของพระพุทธเจ้ามันถูกจริงหนอนั่นใช่แล้วพระธรรมพระธรรมคืออะไรคือสิ่งปกป้องคุ้มครองรักษาให้เราสงบให้เราสบายเราจึงต้องบำเพ็ญธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเหตุนั้นเองท่านจึงกล่าวภาษิตบอกว่ามีธรรมะย่อมนำเราให้เรืองรุ่งมีธรรมะสิ่งที่มุ่งย่อมได้สมมีธรรมะนำให้สบายอารมณ์มีธรรมะคนนิยมทั่วแดนดินเออจริงด้วยคนมีธรรมะเป็นคนดีใครก็อยากคบหาสมาคมคนขาดธรรมะเป็นคนเลวใครๆก็เกลียดใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้เออจริงเหมือนกันนะคนมีธรรมะเป็นสิ่งที่ชาวโลกต้องการถ้าเรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจของเราเองธรรมะของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะปกปักรักษาเราทั้งในเวลาเช้าก็อยู่กับธรรมะตอนสายเราก็อยู่กับธรรมะตอนบ่ายเราก็อยู่กับธรรมะพอตอนค่ำตอนกลางคืนเราอยู่กับธรรมะอีกโอ้สบายจริงๆเราไม่ต้องไปทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนด้วยในเรื่องต่างๆอย่างมากมายเพราะเรามีธรรมะปกปักรักษาแล้วเออช่างเป็นวาสนาเป็นบุญบารมีของเราแล้วที่เรามีธรรมะคุ้มครองที่กายที่วาจาใจของเรานี้เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนะการประพฤติปฏิบัติธรรมทำกันแค่นี้ไม่ได้มากมายอะไรอย่างที่เรานึกไม่ได้มากมายอะไรอย่างที่เราคิดแต่สิ่งที่เรานึกเราคิดนั้นมันนอกธรรมะไปแล้วมันเลยธรรมะไปแล้วเราปรารถนาธรรมะที่อยู่โน้นข้างบนโน้นไม่รู้ว่าข้างบนไหนเราปรารถนาธรรมะข้างล่างโน้นไม่รู้ว่าธรรมะข้างล่างไหนเรานึกว่าคนเราตายไปแล้วจะต้องไปตกนรกหมกไหม้เท่านั้นกับเท่านั้นกันรับบาปเวรมากมายแต่ที่เราต้องทุกวันนี้เราไม่สบายกายเราไม่สบายใจทุกวันนี้จะชื่อว่าเป็นนรกได้ไหมหน้าตาเป็นทุกข์วุ่นวายหงุดหงิดกระสับกระส่ายนั่งก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายทำอะไรอะไรไม่มีความสบายสักอย่างนี้จะชื่อว่านรกได้ไหมนรกในปัจจุบันนี้เห็นกันอยู่ถ้าเราไม่เอาธรรมะเข้าไปแก้เราจะเอาอะไรไปแก้ไม่เอาธรรมะไปปรับปรุงเราจะเอาอะไรไปปรับปรุงเพราะเหตุนั้นเองการประพฤติปฏิบัติธรรมะการจะพึ่งธรรมะก็อยู่แค่ตรงนี้คุณแม่ไม่มีธรรมะพึ่งพาอาศัยไม่ได้อาศัยคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่ขาดธรรมะคุณพ่อไม่มีธรรมะพึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะคุณพ่อขาดธรรมะลูกๆหลานๆไม่มีธรรมะพ่อแม่ก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้ใช้อะไรอะไรไม่ได้เพราะขาดธรรมะเมื่อขาดธรรมะแล้วแม่ก็ไม่เป็นแม่ได้พ่อก็ไม่เป็นพ่อได้ลูกก็เป็นลูกที่ดีไม่ได้เพราะทุกคนขาดธรรมะเพราะเหตุนั้นเองท่านจึงกล่าวบอกว่าธรรมะนั่นแหละเป็นที่พึ่งธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมะดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แก่ตนเออจริงเหมือนกันวันไหนแม่เราใจดีแม่เราใจพระแม่เราใจมีธรรมะพูดดีทุกครั้งเลยพูดก็สบายใจพูดอะไรก็น่าเคารพนับถือวันไหนแม่ของเราขาดธรรมะโอ้โหไม่อยากฟังเลยไม่อยู่ใกล้เลยมันร้อนไปหมดร้อนไปทุกสิ่งทุกอย่างร้อนไปทุกทางที่จะเป็นเออนั่นแม่เราขาดธรรมะเออบางครั้งบางคราวพ่อเรามีธรรมะน่าคุยสนุกคุยสบายคุยมีเหตุมีผลแต่บางครั้งบางคราวพ่อเราขาดธรรมะไม่ไหวเลยประพฤติปฏิบัติไม่น่าเลื่อมใสไม่น่ากราบไหว้ไม่น่าเคารพนับถือเลยพ่อเรามีธรรมะพ่อเราเป็นคนใจพระพ่อเราเป็นคนใจดีพึ่งพาอาศัยได้ทุกทีทุกครั้งเลยเออธรรมะนี่ดีจริงๆถ้ามานึกมาคิดอีกทีบางครั้งบางคราวเรานึกเราคิดดีๆเอ้ใจก็เรามีธรรมะเหมือนกันใจก็เราเป็นใจพระใจก็เราเป็นใจดีเอ้พูดกับใครกับใครเราก็พูดดีๆพูดมีเหตุมีผลพูดน่าเคารพนับถือเหมือนกันเอ้เราก็ดีเหมือนกันแต่บางครั้งบางคราวใจก็เราขาดธรรมะไม่มีธรรมะมาเป็นที่พึ่งโอ้พูดอะไรกับใครแต่ละที จะพูดกับแม่ก็ไม่ดีทำให้แม่ไม่สบายใจจะพูดกับคุณพ่อทั้งทีก็ไม่ดีทำให้คุณพ่อไม่สบายใจจะพูดในหมู่ในฝูงก็ทำให้เพื่อนหมู่เพื่อนฝูงไม่สบายใจคนขาดธรรมะคนขาดพระธรรมรักษานี่ไม่มีดีสักอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นเองนะต้องให้รู้ว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรทำกันอย่างไรให้เกิดสวรรค์ในปัจจุบันนี้แหละให้ขึ้นสวรรค์ในปัจจุบันนี้แหละกามาวจรสวรรค์คือมีความสุขความเจริญสาธุสาธุข้าพเจ้าตายแล้วให้ได้เกิดในสวรรค์มีวิมานมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารทุกวันนี้เราล่ะปรารถนาสวรรค์ทำไมไม่ทำบ้านให้เป็นสวรรค์ไม่บอกกันสอนการให้ประพฤติปฏิบัติมีธรรมะบ้านเราก็เป็นสวรรค์เป็นพ่อก็เป็นเทพยดาเป็นแม่ก็เป็นเทวธิดาเราเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นเทวบุตรเทวธิดาเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์ลูกนั้นชื่อว่าลูกมาเกิดจากสวรรค์ทำให้แม่สบายใจทำให้พ่อสบายใจเวลาเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ลูกก็เกิดความสบายใจอยากเข้าใกล้มีความสุขโอ้คุณแม่นี่เป็นเทพธิดามาเกิดเป็นนางฟ้ามาเกิดอยู่ใกล้ลูกลูกก็สบายใจหรือว่าสามีอยู่กับปัญญาปัญญาทำให้สามีเกิดความสุขกายสบายใจนี่แม่เทพธิดามาเกิดได้แม่เทพธิดามาเป็นแม่บ้านหรือว่าเราไปได้พ่อบ้านพ่อบ้านนี่ทำให้แม่บ้านสบายใจพ่อบ้านก็เป็นเทวบุตรมาเกิดนี่ทำบ้านให้เป็นสวรรค์ทำสวรรค์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยทำได้ไหมมีสิทธิ์ไหมมีถ้าเอาธรรมะคุ้มครองเอาธรรมะปกปักรักษาบ้านเราเป็นสวรรค์ได้เรือนเราเป็นเมืองสวรรค์ได้เพราะเหตุนั้นเองการประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้ลำบากมากมายอะไรอะไรถ้าเรารู้จริงๆเข้าใจจริงๆมันก็เป็นได้มันก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจโอ้ต้องเอาถึงขนาดนั้นต้องเอาถึงขนาดนี้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ถึงสักทีเพราะเราไม่รู้จะเอาที่ไหนตั้งแต่ฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาไอ้ที่ไม่รู้จักวางก็วางไอ้ที่ไม่รู้จักปรงก็ปรงไอ้ที่วางไม่ลงปรงไม่ได้มันวางลงปรงได้มันก็ธรรมดาโลกนี้มันก็ธรรมดาพอคนเรานะว่าโลกนี้มันธรรมดามันสบายหาที่เปรียบไม่ได้ตรงนั้นก็สบายลูกคนนี้มันไม่ดีมันก็ต้องมีไม่ดีเป็นธรรมดามันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่งมันก็ธรรมดาจะให้มันดีทุกอย่างก็ลูกเรามันไม่ใช่พระอรหันต์นี่มันจะไปดีทุกอย่างได้อย่างไรจริงเหมือนกันเว้ยลูกเราไม่ใช่พระอรหันต์นี่วะมันก็ดีตอนเช้ามันก็เสียตอนเพลนมันก็สุขสบายตอนเย็นแล้วมันก็สร้างความทุกข์ให้ตอนดึกก็ลูกเรามันก็ธรรมดามันไม่ใช่พระอรหันต์มันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้บ้างสร้างความสบายกายความสบายใจบ้างอันนี้มันก็เรื่องธรรมดาเราไปยึดไปติดไปคล้องเรื่องให้มันเกินธรรมดาจะให้ลูกของเราเป็นพระอรหันต์จะให้เมียของเราเป็นพระอรหันต์จะให้สามีของเราเป็นพระอริยเจ้าโอ้ยไม่ไหวแล้วเราปรารถนาจะเอาอย่างที่เราต้องการคนเดียวเราจะเอาอย่างนี้ก็จะให้เป็นไปตามจิตตามใจของเราเราอยากได้อย่างนี้ก็ต้องการให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราอย่างเดียวโอ้ยไม่ไหวแล้วนั่นไม่ใช่แล้วเพราะเหตุนั้นเองคนเรานั้นสามารถถอนรักหักชังในของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงในโลกนี้อันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นและถือมั่นนั่นแหละคือการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สูงสุดแล้วเพราะเหตุนั้นเองวันนี้เรานั่งสมาธิก็พินิจพิจารณาตามธรรมที่ท่านได้กล่าวถ้าเราทำได้คงดีเว้ยถ้าเราทำได้คงดีเว้ยมันก็มีแค่นั้นแหละถ้าเราทำได้คงดีเว้ยแต่เราไม่เคยที่จะทำให้มันได้จริงๆตรงนี้แหละที่มันไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยทำจริงๆนั่นเองถ้าเราจริงๆกับการกระทำมันก็ทำได้จริงๆเราทำให้มันจริงๆอยู่ที่ในใจใจของเราก็จะได้พบของจริงเพราะเหตุนั้นแหละความจริงใจกับความจริงจังเมื่อเรามีความจริงใจตัวหนึ่งและมีความจริงจังตัวหนึ่งอะไรอะไรก็ตามที่เป็นของจริงของจังจะเกิดขึ้นมาได้เองในจิตในใจแต่ถ้าเราฟังแล้วคือทำได้อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองๆทำอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วมันจะเข้าใจเองของทุกสิ่งทุกอย่างมันทำไปทำไปทำไปแล้วมันก็จะเข้าใจเองเราไม่ต้องไปถามคนอื่นมากไม่ต้องไปเรียนมากรู้มากแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติพอสมควรมันก็เข้าใจได้เองว่าเรื่องนี้ความทุกข์เรื่องนี้เป็นเหตุให้มันเกิดเรื่องนี้มันดับลงได้แล้วดับลงเพราะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าเราเข้าใจธรรมะเอาละสำหรับการพูดคุยขอพูดชี้แจงแสดงมาเพียงเท่านี้
1: ตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพรียงกัน

เองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาพระเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยและอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และดับทุกข์ได้

มากแล้วขณะนี้เราชื่อว่าเป็นผู้มาบำเพ็ญบารมีกันเป็นส่วนมากหลายท่านหลายคนน้อมจิตน้อมใจที่จะบำเพ็ญตนให้เกิดบุญบารมีให้เกิดคุณความดีติดกายติดใจของตนเรียกว่ามาสร้างบารมีกันให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ในวันนี้เมื่อเป็นดังนั้นเราต้องมาคิดมานึกเหมือนกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสบอกว่ามนุสสภาโวจตุรโภการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นยากนักยากหนาบางคนอาจจะว่าโอ้ไม่ยากหรอกยากนักยากหนาจริงๆเพราะอะไรเพราะเราลองมานึกมาคิดเสียว่าในบ้านเราหนึ่งหลังเนี่ยมีมนุษย์เกิดมาอย่างเรานี้กี่คนอย่างเก่งบางบ้านสูงสุดก็คงแค่10กว่าคนนี่เรียกว่าสูงมากแล้วในปัจจุบันแต่ในบ้านนั้นแหละมีคนแค่10คนแต่มีสัตว์อื่นๆกี่ตัวสัตว์อื่นๆนั้นมีมากมายบางอย่างมีร้อยบางอย่างมีพันบางอย่างมีเป็นหมื่นๆในบ้านเดียวนั่นแหละสัตว์อื่นๆเกิดได้มากมายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นแต่เกิดเป็นคนอย่างเรานี้ได้เพียงแค่10แค่5เท่านั้นเพราะอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสบอกว่ามนุสสภาโวจตุรโภการจะได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากนักยากหนานี่เป็นข้อที่1แล้วข้อที่2พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกว่าพุทธภาโวจตุรโภการกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในภพหนึ่งชาติหนึ่งนั้นจะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยากนักยากหนายากนักยากหนาที่เกิดขึ้นมาในภพหนึ่งชาติหนึ่งจะพบธรรมพบวินัยของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในภพภูมินั้นๆแต่ในปัจจุบันนี้พวกเราที่ฟังธรรมอยู่นี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่าขณะนี้ธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศของเราอย่างมากมายทีเดียวนี้เรียกว่าแม้นข้อที่สองนี้เราก็พบก็เห็นได้ในปัจจุบันประการที่สามปัพพชิตภาโวจตุรโภการได้บวชเนกขัมมะการเจริญจิตเจริญใจเข้ามาเรียกว่าสงบสำรวมระวังเป็นของยากแต่พวกเราทั้งหลายนั้นในปัจจุบันถ้าคิดจะทำก็ไม่ใช่เป็นของยากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสถานที่ที่ให้คนบวชประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากแต่ถึงแม้มีสถานที่ให้คนบวชประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากอย่างนั้นก็ตามแต่คนจะได้เข้าบวชคนจะได้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีเป็นจำนวนน้อยนั้นเรียกว่าแม้มีสถานที่มีวัดวาอารามมีกุฏิวิหารมีสถานที่อันควรบำเพ็ญธรรมตั้งมากมายแต่คนส่วนมากก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติหรือบำเพ็ญธรรมประการที่สี่วิปัสสนาภาโวจตุรโภแม้การได้มีกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากแล้วได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเป็นของยากกว่าอย่างนั้นแล้วได้มาอบรมคือการถือบวชในพระศาสนาแล้วเป็นของยากอย่างนั้นแล้วก็ตามบุคคลผู้บวชโดยส่วนมากที่จะมีโอกาสได้เจริญวิปัสสนายังจิตของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นเป็นเรื่องที่ยากหนักยากหนายากที่จะทำแต่ถ้าเราในปัจจุบันถ้าเราคิดทำก็สามารถที่จะทำได้สามารถที่จะบำเพ็ญได้จึงว่าในขณะนี้ของยากทั้ง4อย่าง4ประการที่เราคิดว่าไม่น่าจะได้แต่เราได้ในปัจจุบันนี้แล้วจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าพอใจแก่พวกเราคณะเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เราก่อนจะมาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญธรรม
เจ้าก็คงเกิดการแสวงหาอย่างมากมาย

การแสวงหาของเราเรียกว่าแสวงหาซึ่งสมบัติทุกคนเกิดขึ้นมาส่วนมากแสวงหาสมบัติกันเช้ายันมืดบางคนก็แสวงหาสมบัติกันมืดยันเช้าไม่ใช่แต่ประชาชนแต่เพียงอย่างเดียวแม้ผู้บวชหรือภาคภิกษุก็แสวงหาสมบัติเหมือนกันทำไมจึงว่าแสวงหาสมบัติเหมือนกันแสวงหาสมบัติเหมือนกันแต่สมบัตินั้นต่างกันต่างกันอย่างไรคือหมายความว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นในปัจจุบันเรามาแย่งข้าวกันกินแย่งที่ดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันปกครองเกิดขึ้นมาพบหนึ่งชาติหนึ่งแล้วก็แย่งข้าวกันกินทำไร่ทำนาแสวงหาต่างๆแย่งที่ดินกันอยู่ที่นั่นเป็นของเองวันหนึ่งก็ขายมาเป็นของข้าขายไปขายมาเจ้าของเก่าบางทีซื้อกลับสองครั้งสามครั้งก็มีที่แปลงเดิมนั่นแหละบางครั้งบางคราวสามีภรรยาแต่งงานแต่งการไปอยู่ด้วยกันอ้าวอย่าร้างกันไปแต่งกับคนใหม่แต่งกันไปแต่งกันมาแต่งกับคนเก่าอีกรอบก็มีเหมือนกันบางครั้งบางคราวเลิกกับคนนี้ไปอยู่กับคนโน้นเดี๋ยวเลิกกับคนโน้นกลับมาอยู่กับคนนี้อีกแล้วนั่นเรียกว่าแย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันปกครองเดี๋ยวนี้ยิ่งมีการเลือกตั้งในปัจจุบันก็เดี๋ยวก็เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวก็เลือกตั้งสว.เดี๋ยวเลือกตั้งอบต.เดี๋ยวเลือกตั้งเทศบาลเดี๋ยวเลือกตั้งกำนันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือเลือกตั้งอื่นก็ตามพวกเราก็ต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี้เรียกว่าแย่งอำนาจกันปกครองพอคนนี้ได้เป็นก็ดีอกดีใจสบายใจขึ้นมาใจโยโหหิ้วกันสนุกสนานพอคนอื่นได้เป็นเครื่องเอ้าเราได้เป็นดีอกดีใจพอคนอื่นก็ได้เป็นมั่งเครื่องโกรธยกพวกไม่ช่วยเหลือบ้างไม่อะไรบ้างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่เรียกว่าแย่งอำนาจกันปกครองทีนี้โดยปกติเนี่ยคนเราส่วนมากแล้วจริงๆที่มาแสวงหาเนี่ยแสวงหาซึ่งทรัพย์สมบัติเป็นส่วนมากแสวงหาทรัพย์สมบัติถามที่นั่งอยู่เนี่ยใครบ้างไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติมีไหมไม่อยากได้แล้วพอแล้วทรัพย์สมบัติที่แสวงหามานี่พอแล้วไม่อยากได้แล้วใครมาให้อีกก็ไม่เอาเนี่ยเอาไหมพอไหมเดี๋ยวก็ถามบอกว่าเนี่ยบนเขานะมีสมบัติอยู่มีเพชรกองอยู่มีทองกองอยู่มีเงินแบงร้อยแบงพันกองอยู่มากมายใครขึ้นไปถึงก่อนได้ก่อนเอาเท่าไหร่ก็ได้คนที่เดินจงกรมไม่ไหวเนี่ยจะไปกับเขาไหมน่าจะไปนะถึงก่อนด้วยนี่ขนาดว่าเดินไม่ไหวแล้วนะเดินจงกรมก็ไม่ไหวนั่งสมาธิก็เหนื่อยทำงานก็ไม่ได้แต่เขาบอกเนี่ยบนเขาแค่นี้ขึ้นไปประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยใครขึ้นได้ก่อนไปก่อนเพื่อนสงสัยตีสองไม่ต้องตีระฆังลุกไปก่อนได้เลยคือหมายความว่าทรัพย์สมบัติได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อเป็นดังนั้นการแสวงหาซึ่งทรัพย์สมบัติบางคนได้มาโดยสุจริตได้มาโดยสุจริตเนี่ยก็มีแต่บางครั้งบางคนสุจริตมันได้ไม่มากได้ไม่พอก็เลยตกลงว่าเอ้าเมื่อสุจริตมันได้มาไม่มากได้มาไม่พอเราหาทุจริตเอาเลยมือใครยาวสาวได้สาวเอาว่างั้นมือใครยาวสาวได้สาวเอายุคสมัยนี้มันหมดแล้วแบบสมัยก่อนนะทำไมยุคสมัยก่อนมันเป็นยังไงยุคพ่อยุคแม่มันหมดสมัยแล้วยุคนี้ต้องโกงเก่งต้องโกงเป็นถึงจะฉลาดโอ้สมัยสอนกันอย่างนั้นนะว่าลูกเอ้ยมือใครยาวสาวได้สาวเอาเขาไม่เห็นหยิบเลยโอ้ถ้าเขาไม่เห็นหยิบเลยเอาเลยตกลงว่าบางครั้งบางคราวสอนลูกสอนหลานให้ทุจริตผิดบาปกันมากมายเรียกว่าการหาทรัพย์สมบัติเนี่ยไม่ใช่การเป็นพระภิกษุต้องไปห้ามว่าไม่ให้ชาวบ้านแสวงหาแสวงหาได้มากๆ มันไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะคือหมายความว่าการแสวงหาซึ่งทรัพย์สมบัติเนี่ยมันมีสองประการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หนึ่งธรรมิยะโลภะโลภโดยธรรมโลภโดยการประพฤติธรรมโลภโดยการได้มาโดยธรรมนี่เรียกว่าธรรมิยะโลภะสองอธรรมิยะโลภะ
โลภอยากได้แต่ได้มาด้วยการประพฤติอธรรมคือได้มาด้วยการก่อกรรมทำชั่วได้มาด้วยการก่อกรรมทำเวรได้มาด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรจึงได้ทรัพย์สมบัตินั้นมานั้นเรียกว่าอธรรมิยะโลภะอธรรมิยะโลภะในพระศาสนานี้สอนว่าห้ามทำเพราะอะไรเพราะทำแล้วจะเป็นเวรทำแล้วจะเป็นโทษจึงห้ามถ้าเรายังไปทำมันเป็นเวรเป็นโทษจะชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบแล้วจะทำไหมทำทำแล้วเป็นเวรเป็นโทษแล้วจะโทษใครก็ต้องโทษตนเองบางครั้งบางคราวไปถึงวัดบอกว่าวันนี้ดวงไม่ดีเหลือเกินอยากให้พระสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตยกดวงที่มันตกต่ำให้สูงขึ้นบอกว่าโยมเอ้ยทำอะไรอยู่ล่ะทำอาชีพอะไรอาชีพนั้นบอกมามีแต่บาปทางนั้นเลยมีแต่บาปทางนั้นถึงปีหนึ่งไปสะเดาะเคราะห์หนหนึ่งแล้วก็ยกเคราะห์ให้พระยกเคราะห์ให้พระยกเวรให้พระไปมากเข้ามากเข้าพระที่วัดมีแต่เคราะห์มีแต่เวรเต็มวัดเต็มวาไปหมดเพราะรับสะเดาะเคราะห์ไว้มากเกินวัดนั้นก็ยุ่งวัดนั้นก็วุ่นวายวัดนั้นก็อยู่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไปรับสะเดาะเคราะห์ไว้มากเกินไปเคราะห์เลยไปตกกับพระหมดเลยว่ารับสะเดาะเคราะห์เอาไว้เพราะอย่างนั้นเองถามว่าเคราะห์ใครสร้างเคราะห์ใครทำเคราะห์ก็คนทำบาปนั้นสร้างคนทำบาปนั้นทำถ้าจะสะเดาะเคราะห์ใครจะสะเดาะให้ก็ต้องเราสะเดาะเองคือเราไม่สร้างบาปไม่สร้างกรรมไม่ทำเวรถ้าเราไม่สร้างบาปไม่สร้างกรรมไม่ทำเวรถามว่าเคราะห์หมดไปไหมหมดหมดเพราะอะไรเพราะเราไม่สร้างเราไม่ทำบาปเคราะห์ก็หมดไปสิ้นไปจากกายจากวาจาจากใจของเราคือหมายความว่าเราจะประกอบอาชีพแสวงหาสมบัติก็ให้เป็นธรรมิยะโลภะธรรมิยะโลภะคือหมายความว่าเราโลภอยากได้ก็ตามแต่ประกอบด้วยธรรมทำด้วยความสุจริตไม่ผิดไม่บาปอะไรนี้เรียกว่าคนขยันคนขยันทำมากก็ได้มากคนขยันทำมากก็ได้เงินเยอะได้ของเยอะในพุทธศาสนานี้ไม่ได้ติเตียนคนขยันว่าทำมากเป็นคนชั่วทำมากเป็นคนเลวไม่ใช่แต่คนที่ทางพุทธศาสนาตำหนิติเตียนคือทำมากแล้วเบียดเบียนบาปก็ทำชั่วก็ทำทุจริตก็เอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบาปเป็นกรรมนั้นยังสร้างยังทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทางพุทธศาสนาสอนบอกว่าให้งดเว้นจากบาปกรรมเหล่านี้ให้งดเว้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสร้างบาปสร้างกรรมทำชั่วแล้วมันจะต่อเนื่องสนองผลให้เรานั้นได้รับทุกข์รับความเดือดร้อนอย่าดูถูกบาปกรรมที่ทำน้อยจะไม่คอยติดต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำที่เปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงแม้เราสร้างสั่งสมบ่มบาปบ่อยทีละน้อยทำไปด้วยใจหลงย่อมจักเต็มด้วยบาปนั้นเป็นมั่นคงบาปย่อมส่งสู่นรกตกต่ำพลันอย่าดูถูกบุญกรรมทำทีละน้อยจะไม่คอยติดต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำที่เปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงแม้เราสร้างสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมจักเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งสู่สวรรค์นิพพานพรันเพราะฉะนั้นสาธุชนท่านทั้งหลายทั้งหญิงชายควรพินิจคิดเปลี่ยนผันบาปกรรมใดคิดสร้างเลิกร้างมันทุกวี่วันเร่งนำตนพ้นอบายท่านกล่าวเป็นภาษิตโบราณว่าตุ่มยังเต็มด้วยน้ำที่พร่ำหยดปลวกขนดินกองเท่าเขาบรรพตสิ่งทั้งหมดไม่ยากถ้าหากเพียรเราตุ่มไปตั้งไว้น้ำหยดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยที่วัดมีน้ำหยดจากก๊อกติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กก็ถังอันใหญ่ไปรองนึกว่าเออช่างมันเถอะไม่ต้องเปลี่ยนก๊อกแค่หยดแค่นี้เองอ้าวรุ่งเช้าตื่นมาน้ำถังใหญ่นั้นเต็มล้นไปแล้วแค่หยดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเท่านี้เองน้ำถังใหญ่เต็มหยดแค่นิดเดียวยังเต็มถังเต็มตุ่มได้ฉันใดเราเหมือนกันมันสร้างบุญวันละนิดมันสร้างบุญวันละนิดทำความดีทีละนิดไม่ช้าไม่นานบุญเราก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นนี่เรียกว่าตุ่มยังเต็มด้วยน้ำที่พร่ำหยดปลวกขนดินกองเท่าเขาบรรพตเคยเห็นปลวกไหมปลวกตัวใหญ่แค่ไหนปลวกตัวใหญ่แค่นี้ตัวนิดเดียวเท่าแค่ปลายธูปเท่านั้นอย่างใหญ่แต่ถามว่าปลวกขนดินมาทีละเท่าไหร่ต
เอาปากมานิดเอาเท้ามานิดเก็บมาเก็บมาก็ใส่ลงไปแล้วก็ติดขึ้นบางครั้งบางคราวเคยเป็นรังปลวกมันใหญ่มากใหญ่ขนาดว่ามันค่อยๆเอาไปทีละหน่อยทีละหน่อยมันก็สามารถเป็นรังปลวกใหญ่สูงเป็นตึกเป็นชั้นๆได้อย่างนี้เหมือนกันนี่เรียกว่าค่อยทำทีละนิดทีละนิดเราเคยเห็นผึ้งไหมผึ้งตัวนิดเดียวบินไปเกาะเอาเกสรติดเท้ามาติดปากมาพอมาถึงแล้วกลับมาก็ป้อนเอามาป้อนให้ผึ้งทหารก่อนป้อนผึ้งทหารแล้วก็ป้อนผึ้งดูแลลูกพอป้อนผึ้งดูแลลูกเสร็จแล้วค่อยเอาไปใส่ไว้ในรวงใส่ไว้ในรวงทีละนิดทีละนิดทีละนิดไม่ช้าไม่นานผึ้งเต็มรังเต็มรวงแล้วนี่เรียกว่าต้มยังเต็มด้วยน้ำที่พร่ำหยดปลวกขนดินกองเท่าขาวบรรพตผึ้งหาน้ำหวานมาทีละหยดก็ยังเต็มรวงเต็มรังได้ฉันใดคนเราก็เหมือนการไม่ประมาทมันสร้างสมอบรมซึ่งนี่แหละอบรมซึ่งบุญกรรมนี้ทรัพย์สมบัติเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วก็ต้องจัดทรัพย์สมบัติให้ถูกต้องให้ถูกต้องในการจะใช้จ่ายก็บอกว่า1ฝากออมสิน2ฝังดินไว้3ใช้หนี้เก่า4ให้เขากู้5โยนสู่เหวฝากออมสินคือหมายความว่าเราต้องเก็บไว้บ้างบางครั้งบางคราวเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งบางคราวมีเรื่องมีปัญหาก็เอาเงินก้อนนี้มาใช้นี่เราฝากออมสินฝังดินไว้คือไปทำบุญกุศลบ้างเงินทองได้มาทำบุญกุศลบ้างเป็นบุญบารมีที่จะขุดเอามาใช้ในวันข้างหน้าใช้หนี้เก่าใช้หนี้เก่าคือหมายความว่าเราเข้าน้ำยืมพ่อยืมแม่มาบ้านช่องที่อยู่อาศัยยืมปู่ย่าตายายมายืมผู้มีอุปการะคุณมาใช้หนี้เก่าคือบำรุงท่านบ้างท่านอายุมากแล้วตอนนี้ก็ลำบากทำไมเราไม่ดูแลท่านบ้างบางครั้งบางคราวดูแลเรามาตั้งแต่เล็กๆเท้าเท่าฝ่าหอยยังดูแลเราได้อุ้มขึ้นประทับกับอกดื่มนมจากอกได้คอยไกวเปรเหกล่อมนะเขาบอกว่าสมัยก่อนแม่เหกล่อมลูกนะว่ามะพร้าวนาริเกต้นเดียวโดเดอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงโดดเดี่ยวกลางทะเลขี้ผึ้งเอเอทำไมนี่แม่ร้องเป็นเหมือนนั้นข้อที่ว่าใจในเก่าก็คือดูแลผู้มีอุปการะคุณของเราให้ท่านได้อยู่สบายให้ท่านได้มีใช้มีอยู่มีกินตามควรแก่ตภาพดูแลท่านบ้างใช้หนี้เก่าบางคนเนี่ยนะรู้คุณคนแต่ไม่ตอบแทนบุญคุณของคนดีอันหนึ่งแต่เสียอันหนึ่งแค่รู้คุณคนรู้ว่าเขามีคุณแก่เราแต่ไม่ตอบแทนบุญคุณของคนบางคนรู้คุณคนตอบแทนบุญคุณของคนอันนี้ดีสองขั้นตอนดีสองขั้นตอนคือรู้คุณคนด้วยตอบแทนบุญคุณของคนด้วยดี2ขั้นตอนนี่น่าชมเชยด้วยอย่างนั้นเราอยู่ในชุดไหนก็พิจารณาตามธรรมที่แสดงนี้ว่าเมื่อใช้หนี้เก่าแล้วต่อมาก็ให้เขากู้ให้เขากู้คือหมายความว่าบุตรธิดาต้องเอาไปใช้บ้างลูกหลานต้องเอาไปใช้บ้างญาติพี่น้องต้องไปใช้บ้างถ้าเรามีมากกว่าบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะเขาทุกข์ยากลำบากกว่าเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเหล่านั้นบ้างตามควรไม่ใช่ทุกครั้งแต่ตามควรตามกฎตามเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเพราะบางครั้งบางคราวคนเราตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากมาถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยมันก็ทุกข์มากเดือดร้อนมากวุ่นวายมากแต่ถ้าเราช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ของเขาก็เบาบางแล้วก็โล่งใจสบายใจเรามีทุกข์เราอยากให้คนอื่นขจัดปัดเป่าคนอื่นมีทุกข์ก็อยากให้เราช่วยเหลือเหมือนกันถ้าเราช่วยเหลือขจัดปัดเป่าทุกข์ของคนอื่นได้แม้แต่ครั้งเดียวแสดงว่าเราก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่การเป็นผู้ยิ่งใหญ่คือขจัดปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสูงสุดเพราะอะไรเพราะมาไหว้เจ้ามาไหว้พระก็อยากให้ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนความวิตกกังวลให้จันใดถ้ามาบอกเราสามารถช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนความวิตกกังวลเหล่านั้นไปได้แล้วก็ชื่อว่าเรานั้นก็เป็นคนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในโลกนี้เหมือนกันคือขจัดปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนให้เขาได้นี้เรียกว่าให้เขากู้ข้อสุดท้ายโยนสู่เหวโยนสู่เหวคือหมายความว่าเราจะบริโภคใช้สอยอะไรก็ตามก็ให้เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลแก่ชีวิตบางครั้งบางคนอาตมา
เห็นเหมือนกันมีเงินมากมีเงินตั้งหลายล้านมีเงินตั้งหลายล้านบาทแต่ว่าไม่กล้าใช้กลัวเปลืองกลัวเปลืองเงินเบิกมาแล้วก็ไม่กล้าใช้เก็บเอาไว้ตั้งหลายสตังค์ทีเดียวไม่กล้าใช้เลยผลที่สุดไปมาก็ตัวเองก็ไม่มีแรงไม่มีกำลังจะไปไหนก็ไม่มีแรงจะไปไหนก็ไม่มีกำลังเพราะว่าไม่กล้าบริโภคใช้สอยเงินทองที่ตนเองมีอยู่นั้นเรียกว่าเป็นคนคิดผิดเป็นคนนึกผิดเพราะว่าเราต้องดูแลอัตภาพร่างกายของเราให้มีกำลังเราต้องดูแลจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่เข้มแข็งนี้เป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นในการแสวงหาทรัพย์สมบัติแล้วเราถามกันว่าทรัพย์สมบัติที่เราได้มาเราต้องได้มาโดยสุจริตจึงจะไม่เป็นโทษไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยไม่เป็นหนี้กันสืบต่อไปในภพนี้และภพหน้าเมื่อเราแสวงหาทรัพย์สมบัติแล้วก็มาแลกข้าวกินมาซื้อบ้านอยู่มาซื้อรถขี่ซื้อเสื้อผ้าใช้หรือว่ารักษากายเจ็บไข้ป่วยไออะไรก็รักษาไปตามสภาพให้ลูกหลานใช้บ้างทำบุญไปบ้างแล้วก็เก็บงำไว้บ้างนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องทำถ้าไม่ทำถือว่าผิดสำหรับประชาชนโดยทั่วไปทีนี้นักบวชต่างจากอย่างนั้นนักบวชก็หาสมบัติเหมือนกันนะไปหาถึงทำสมบัติทรัพย์สมบัติแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ทำสมบัตินั้นแค่นี้ไม่ได้แค่นี้ไม่พอทำสมบัติคืออะไรทำอย่างไรเราจึงจะประพฤติปฏิบัติตัวเรียบร้อยดีงามเป็นแบบอย่างได้ทำอย่างไรเราจึงจะเดินไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษทำอย่างไรเราจึงจะนั่งไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษทำอย่างไรเราจึงจะพูดไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษทำอย่างไรเราจึงจะยืนเดินนั่งนอนพูดคิดไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษของไม่ดีเนี่ยพยายามคลายออกด้วยการสละของไม่ดีพยายามที่จะไม่รับเข้ามาด้วยการทำใจอะไรก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องนึกมากนึกที่ว่ามันก็อย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจินไปเรารู้ว่าเนี่ยโลกนี้ธรรมดาโลกนี้ต้องมีการเนินทาเนินทาก็ปล่อยไปไม่ต้องไปรู้มันเขาชมก็จะคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงเขาชมก็คิดว่ามันจริงหรือไม่จริงเขามาว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องพิจารณามันจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ต้องไปฉุนโกรธอะไรจริงไม่จริงก็เป็นอย่างนั้นแค่คำของคนทำให้เราเป็นอะไรไม่ได้คำของคนจะทำให้เราสุขเราทุกข์ได้เพราะเราไปโง่ไม่เท่าทันอารมณ์เท่านั้นเองถ้าเราเท่าทันอารมณ์ก็ปล่อยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ปล่อยไปอย่างนี้แหละอยู่ไปปฏิบัติทำไปได้ยินรู้ได้เห็นก็รู้อะไรก็ตามก็รู้ไปรู้ไปแล้วก็ค่อยๆวางไปเป็นลำดับไปเราจะค่อยเกิดความร่มเย็นเกิดความผาสุกใจขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเรื่องไม่มากปัญหาไม่เยอะนะนักปฏิบัติธรรมเรื่องไม่มากปัญหาไม่เยอะจะอยู่กันอีกสัก 3,000 เรื่องก็ไม่มากปัญหาไม่เยอะแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่เป็นอยู่กัน2คนใช่มั้ยอยู่กัน2คนทางนี้1 2ทางนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังคือไฟราคคิก็จะบอกว่าราคคิไฟคือราคะเป็นโทษโทสักขิไฟคือโทสะเป็นโทษโมหักขิเผาไหม้ร้อนรนกัดกลุ่มวุ่นวายอยู่ทุกวันคนบางครั้งเนี่ยมันบางครั้งมันจริงๆมันไม่แก้เพราะว่ามันเรียนไม่ถึงถ้าเรียนถึงนั่งนิดๆหน่อยๆก็แก้ได้ตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาพระเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าบันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: อาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยและอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระว่าปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงเป็นความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเท
1: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: ณเมืองอริฏฐปุระแคว้นเสริวัฒน์การนั้นมีตระกูลเศรษฐีเก่าที่ล่มจมไปแล้วอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งบัดนี้เหลือเพียงสองยายหลานอาศัยพักพิงในบ้านหลังเก่านั้นสมบัติมีค่าในบ้านที่มีค่าเหลือเพียงชิ้นเดียวคือถาดทองคำที่ตกทอดกันมาชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าคนโกงวันหนึ่งพ่อค้าทั้งสองก็ร่วมเดินทางมาค้าขายยังเมืองอริฏฐปุระที่นี่มีผู้คนค่อนข้างมากพอควรส่วนใหญ่จะปลูกบ้านเรือนอาศัยกันอยู่สองฟากถนนใหญ่พ่อค้าทั้งสองจึงตกลงกันว่าการค้าจะแบ่งกันคนละสายจากนั้นก็แยกกันไปต่างคนต่างสะพายถุงใบใหญ่เดินเร่ขายสินค้าที่นำมา
1: หม้อไหคนโทการน้ำชามช้อนมาแล้วจ้า
2: สร้อยคอสร้อยข้อมือลิ้นมรกตบุษรคำโกเมนทุกเส้นสวยจ้าม
1: ีของแลกของใช้มาแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับของมีค่าแลกเป็นของใช้เชิญได้เลยจ้า
2: แลกซื้อแลกหาดูได้ชมได้จ้าชามเงินแลกแหวนชามทองแลกสร้อยสนใจมาได้เลยอ้าวว่าไงล่ะจ๊ะน้องสาวยืนมองตาแป๋วเชียวจะแลกซื้ออะไรดีจ้ะฮะ
3: ยายจ๋าซื้อเครื่องประดับให้หนูหน่อยสิจ๊ะยายจ๋าม
2: ีเยอะแยะเลยมา
4: ได้เอ้ยเรามันจนจะเอาอะไรมาซื้อเขา
3: ไม่มีเงินก็เอาของมาแลกได้นี่จ๊ะยายจ๋า
4: เอาของมาแลกเหรอบ้านเราไม่มีของที่มีค่าเลยสักชิ้นนี่นาม
3: ีสิจ๊ะยายจ๋าก็ถาดเก่าใบนั้นนี่จ๊ะไม่มีใครใช้แล้วนี่นาเอามาแลกเขาได้นะยายนะ
4: เอาสิอยากได้ก็เอาตามใจเข้าไปเอาถาดมาสิไป
2: มีของ
3: อะไร
2: ของ
3: ยาย
2: เขาเอาเร็วหน่อย
4: นี่อ
2: าจารย์
4: คุณ
2: ว่าไงจ๊ะยาย
4: มานี่ก่อนนะจ๊ะ
2: มีอะไร
4: คือว่าหลานสาวฉันเขาอยากได้ของประดับสักชิ้นแต่ว่าไม่มีเงินซื
2: ้อ
4: ไอ้ถาดเก่าใบนี้เนี่ยพอจะรับแลกได้ไหมจ๊ะพ่อคุณ
2: เดี๋ยวขอดูก่อนนะยายแล้วส่งถาดมาสิน
4: ี่จ้ะนี่
0: โอ้โหยายหลานคู่นี้โง่ซะไม่มีถาดทองคำแท้ๆอยู่ในมือกลับมองไม่เห็นค่าซะเนี่ยดีละจะหลอกซะเลยจ่ายน้อยกำไรมหาศาลละเราคราวนี้โถยยายแค่ถาดเก่าๆใบเดียวเนี่ยนะราคาจะสักเท่าไหร่กันเชียวให้ฉันเปล่าๆยังขอคิดดูก่อนเลยนะเนี่ยไม่เอาอะ
2: แลกของชอบของใช้มาทางนี้จ้า
4: เดี๋ยวพ่อคุณกรุณาเถอะหยุดก่อน
2: รอก่อนนะยายเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ของใช้ของประดับจ้าทางนี้จ้าแลกซื้อของจ้า
5: สายกันแล้วนะเรามาแลกกันใหม่ท่านมาสายฉันฉันไปสายท่านตกลงไหม
2: โอ้ยได้เลยท่านของใช้มีค่าแลกซื้อได้จ้า
6: เลขก็มาเลขก็มาหาของเครื่องใช้หาสร้อยถูกใจซื้อได้แลกได้ชมดูก่อนราคาเป็นกันเองจ้าย
3: ายจ๋ามีพ่อค้ามาใหม่อีกคนนึงจ้าท่าทางใจดีด้วยล่ะเขาคงยอมแลกของกับเรานะจ้ายายจ๋า
4: อีกแล้วเหรอเนี่ยถาดที่คิดว่ามีราคายังแลกขาไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแลกเขาอีกล่ะฮะหลาน
3: ยายอ่ะก็พ่อค้าคนเมื่อกี้พูดก็มีเพราะดุก็ดุแสดงว่าเขาไม่มีใจเมตตาเลยแต่ว่าพ่อค้าคนนี้เสียงก็เพราะพูดก็ดีเขาน่าจะใจดีมีเมตตานะจ๊ะยายเขาคงให้ราคาถาดของเราแน่ๆเลยจ้ะ
4: เอาก็เอาลองดูสิไปเรียกเขามาสิจ้ะหลาน
3: จ้ายายจ้าพ่อค้าจ้าพ่อค้า
5: ว่าไงครับ
3: พ่อค้าจ้าแวะบ้านนี้หน่อยนะจ้าเชิญเลยจ้านั่งก่อนนะนั่งก่อนนะ
5: ครับขอบคุณมากคร
3: ับ นี่จ้าถาดที่จะเอามาแลกของน่ะพอจะแลกได้ไหมจ้า
5: โอ้โหคุณยายครับถาดใบนี้เป็นถาดทองคำราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเชียวนะครับสินค้าที่นำมาขายนี้ยังไม่พอกับราคาของถาดใบนี้หรอกครับ
4: พ่อว่าอะไรนะจ๊ะพ่อก็ไหนพ่อค้าคนตะกี้บอกว่าถาดใบนี้ไม่มีราคาไงล่ะโอ้คงจะเป็นพระบุญของพ่อนั่นละถาดมันถึงได้เป็นทองเรือนหมื่นเรือนแสนไปได้รับไปเถอะจ๊ะพ่อเอาอะไรเท่าไหร่มาแลกไปก็ตามใจเถอะจ้าง
5: ั้นเดี๋ยวนะครับเงินที่ติดตัวมาทั้งหมดมี500กหาปณะสินค้าที่เหลืออยู่เนี่ยรวมแล้วก็500กหาปณะ
4: จ้า
5: ฉันขอเก็บเงินติดตัวไว้สัก8กหาปณะก็แล้วกันส่วนสินค้าทั้งหมดกับเงิน492กหาปณะเนี่ยยายรับไว้นะ
4: ขอบใจมากนะจ๊ะพ่อขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะ
5: ฉันลาแล้วนะยายไว้วันหน้าจะมาใหม่ขอชดเชยให้ยายทีหลังสวัสดีนะจ๊ะไปนะจ๊ะน้องสาว
0: พ่อค้าผู้ซื่อสัตย์พร้อมถาดทองคำมีค่านับแสนมุ่งหน้าสู่ฝั่งแม่น้ำนีลวาเพื่อเดินทางกลับบ้านข้องเงินที่เหลือติดตัวแค่8กหาปณะว่าจ้างคนแจวเรือข้ามฟากกลับไปฝ่ายพ่อค้าคนโกงทำอุบายออกขายสินค้าไปได้พักหนึ่งก็ย้อนกลับมาที่บ้านของสองยายหลานอีกครั้งเพื่อหวังจะเอาถาดทองคำ
2: ยายยายออกมาเร็วนี่ฉันมีเวลาไม่มากนะเรามาเอาถาดมาเร็วเข้าเร็วนะครับนี่เห็นกันเด็กและคนแก่แล้วนะเนี่ยถึงได้ย้อนกลับมาใหม่จะให้แลกสักอย่างสองอย่างแล้วไหนละถาดน่ะ
4: มีแต่ไม่ทันมากนะเอาไหม
2: ชั่ววาย
4: พ่อนี่แย่มากรู้ตัวไหม
2: ทำไม
4: หลอกได้กระทั่งคนแก่คราวยะคราวยายของมีราคาก็โกหกว่าไม่มีราคาถาดใบนั้นน่ะมีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนเชิญนะจะบอกให
2: ้เฮ้ยใครบอกยายตามันบอดมั้ง
4: บอดไม่บอดเขาก็เอาไปแล้วล่ะ
2: ฮะ
4: นี่ไงล่ะสินค้ากองพะเรอกับเงินสดอีกจำนวนหนึ่งเขาให้ไว้เพื่อแลกกระถาดใบนั้นใบเดียว
2: เขาเป็นใครยายเขาเป็นใครฮะ
4: ก็พ่อค้าอีกคนที่ร้องขายพร้อมพ่อนั่นแหละนะตาเขาบอดแล้วขายของได้หรือยังไงบอกมาดิ
2: ฮะเขาเอง
4: ก็ใช่อะสิ
2: ลมใส
4: ่อะไรกันล่ะเนี่ยอุ้ยตาแล้วเป็นลมไปแล้วนางหนูเอ้ยนางหนูมาช่วยหน่อยเร็วเอายาลมมาเร็วเอาเดี๋ยวยาดมดมเข้าไปซะนักเป็นยังไงบ้างอะพ่อสั่งจังเหรอ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อน
4: เดี๋ยวพ่อแล้วสินค้านี่ไม่เอาไปด้วยหรือไงพ่อดูสินี่ไปแนบเลยสงสัยว่าจะบ้าไปแล้วเข้าบ้านแล้วนางหนู
2: เดี๋ยวกลับมาก่อนเอาถาดทองคำกลับมาเอาถาดทองคำกลับมากลับมาก่อนเรือจ้างกลับมาทองคำมา
0: พ่อค้าคนโกงโกรธแค้นพ่อค้าซื่อสัตย์จนกระอักออกมาเป็นเลือดเรือจ้างยิ่งแจวออกไปไกลเท่าใดความเจ็บแค้นเสียดายถาดทองคำก็มีมากขึ้นเท่านั้นก่อนสิ้นใจพ่อค้าคนโกงได้ผูกพยาบาทอาฆาตพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ไว้และสาบานว่าจะขอตามล้างแค้นทุกชาติฝ่ายพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์ครั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปอีกทั้งยังได้เมตตาสงเคราะห์ผู้ยากไร้กว่าและสร้างสมบุญกุศลอื่นๆอีกไปจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

หนีไม่พ้นการเศร้าโศกถึงสิ่งหรือบุคคลที่รักใคร่ชอบใจนี้เป็นการทรมานจิตใจอย่างยิ่งหากระงับได้ก็จะมีความสุขใจเกิดความผ่องใสชื่นบานดังเรื่องของหญิงคนหนึ่งคือนางกีสาโคตมีบุตรตายนางเศร้าโศกร้องไห้ด้วยความอาลัยรักได้อุ้มลูกที่ตายนั้นเดินร้องไห้ไปบ้านโน้นบ้านนี้ขอให้ชาวบ้านช่วยรักษาชาวบ้านก็นึกว่าหญิงนั้นเป็นบ้ามีชายคนหนึ่งได้บอกหญิงนั้นว่าเธอจงไปหาพระพุทธเจ้าเถิดพระองค์เป็นหมอวิเศษคงจะรักษาได้หญิงนั้นก็อุ้มบุตรที่ตายเข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธองค์รักษาบุตรพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอุบาสิกาเธอจงไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดตามบ้านที่ไม่เคยมีคนตายถึง7ชั่วตระกูลมาให้เราเราจะทำยารักษาบุตรของเธอหญิงนั้นดีใจอุ้มบุตรไปจนทั่วเมืองก็หาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านของคนที่ไม่เคยมีคนตาย7ชั่วตระกูลนั้นไม่ได้ไปถึงบ้านไหนเขาก็บอกว่ามีคนเคยตายทุกๆบ้านไปเมื่อนางหาไม่ได้จึงกลับมาทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอุบาสิกาความตายนี้มีทั่วไปไม่ว่าจะผู้ดีเข็นใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาเกิดมาแล้วก็ต้องตายทั้งนั้นทั้งมนุษย์และเดรัจฉานบางทีตายตั้งแต่เล็กบางทีตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวบางทีตายเมื่อแก่เท่าชราบางคนเกิดวันเดียวตาย2วันตาย3วันตายเดือนเดียวตาย2เดือนตาย3เดือนตายปีเดียวตาย2ปีตาย3ปีตายตายทั้งนั้นเพราะความตายเป็นธรรมดาทั่วไปเธออย่าโศกเศร้าร้องไห้ร่ำไรไปเลยหญิงนั้นเมื่อได้ฟังพระพุทธโอวาทก็ได้สติระงับความโศกจัดการนำบุตรของตนไปเผาตั้งแต่นั้นมานางก็ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบปราศจากความเศร้าโศกทุกประการข้อคิดสอนใจนัตถิโลเกอนามตังพุทธภาษิตไม่มีสถานที่ใดที่ไร้คนตายดังท่านประพันธ์ไว้ว่าถึงใครดีมีฤทธิ์พิชิตโลกเป็นจอมโจกจักรวาลสถานไหนก็ไม่อาจผาดแผลงสำแดงชัยที่จะพ้นตายนั้นเป็นไม่มีตายเอ๋ยตายแน่หนุ่มสาวเฒ่าแก่ตายแน่ทั้งนั้นถึงมีเหลือล้นหรือจนยากไร้จุดจบพบตายทุกรายเหมือนกันอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็ว

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้

ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นต้องมีหลักสำคัญอยู่3ประการประการที่1นั้นประตูแรกก็คือมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสประตูที่2คือมีปัญญาแยกแยะเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งนั้นข้อที่3เรียกว่ามีพลังศรัทธาปัญญาและพลังเป็นเครื่องตอบเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ตอบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระพรหมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญไว้3ประการประการหนึ่งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับประเทศไทยของเราเรียกว่าพระแก้วมรกตสิ่งที่สองนั้นเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชแล้วสิ่งที่สามนั้นก็คือสมเด็จหลวงปู่โตพระสยามเทวาธิราชนั้นปกครองแผ่เมตตาให้กับมวลกษัตริย์ตั้งแต่ได้ประเทศชาติมาเป็นของเราพระสยามเทวาธิราชคู่กับกษัตริย์ทั้งหมดส่วนพระแก้วมรกตนั้นท่านรักษาพระพุทธศาสนาท่านรักษาคนมีคุณธรรมท่านรักษาประเทศชาติส่วนองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านรักษามวลมนุษย์ตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงบนฟ้าเรียกว่าสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นสมเด็จที่เป็นที่พึ่งของมวลมนุษย์ทุกกระทรวงทบวงกรมทุกสถานการณ์สมเด็จโตแก้ไขสิ่งสำคัญ4เรื่องเรื่องที่1เรื่องดินป่วยดินที่ป่วยในประเทศสมเด็จโตท่านจะมอบงานนี้ให้กับผู้มีบุญบารมีต้องขออนุญาตเอ่ยนามว่าดินนี้จะหายป่วยได้เพราะคุณยอดอย่างเดียวดินนี้จึงจะหายป่วยสมเด็จโตท่านได้ฝากไว้กับคุณยอดประการที่สองสมเด็จโตท่านมองเห็นถึงโรคภัยไข้เจ็บความวิบัติของสัตว์โลกทั้งปวงดังนั้นองค์สมเด็จโตท่านถึงผลิตสิ่งที่มีพุทธานุภาพศักดานุภาพและแสนยานุภาพเรียกว่าพระสมเด็จจึงมีอยู่บนโลกใหม่นี้สำหรับคนที่ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าศรัทธาเรียกว่าปัญญาเรียกว่าพลังก็จะพบได้จากองค์สมเด็จโตองค์นี้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จโตนอกจากท่านจะทำดินไม่ให้ป่วยแล้วท่านจะมีพลังมีพุทธานุภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้เมื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้สิ่งสำคัญอีกต่อมาถึงเวลาแล้วพวกเราทุกคนจะต้องใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันใช้ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในคนทั้งชาติของเราให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันประเทศชาติซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3ข้อใหญ่มากก็มีเรียกว่าชาติเป็นชาติไทยของเราข้อที่สองก็เรียกว่าศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของเราประการที่สามนั้นเรียกว่าองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นคนสร้างชาติสร้างแผ่นดินมาให้พวกเราทุกคนได้อยู่อาศัยด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทุกคนทั้งประเทศไทยของเรานั้นท่านจึงตรัสว่าความสามัคคีเป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความเจริญเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จการมีปัญญาการมีสติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องหมายที่จะนำพวกเราทุกคนไปสู่หลักชัยป
พ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัททุกท่านพวกเรากำลังนั่งอยู่ในสถานที่เร่าร้อนทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายได้พากันทำจิตให้เย็นสำเนียกสำนึกตรึกตรองมองพิจารณาลงไปในจิตลึกๆเราจะรบกันทางชาตินี้ชาติอื่นเขามองแล้วหัวเราะเราความแหลกลานไม่ได้อยู่ที่ประเทศอื่นที่เรารบกันความแหลกลานก็จะตกอยู่ในประเทศชาติของเรานี่เองดังนั้นความสามัคคีกันเท่านั้นการเสียสละเท่านั้นการเห็นใจซึ่งกันและกันเท่านั้นที่จะยังประเทศชาติของเรานั้นให้ดำเนินไปสู่ความมั่งคั่งดำเนินไปสู่ความสำเร็จดำเนินไปสู่ความรุ่งเรืองพ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัททุกท่านที่อาศัยยืนหายใจอยู่บนแผ่นดินนี้เราทุกคนต้องยอมรับว่าแผ่นดินอันมหาศาลอันเป็นแผ่นดินสยามเป็นสถานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้กำลังตกอยู่ในภาวะแห่งความเดือดร้อนขอให้เราทุกคนหันหน้าเข้าหากันขอให้พวกเราทุกคนหันหน้าเข้าหากันขอให้พวกเราทุกคนให้อภัยกันขอให้พวกเราทุกคนมีเมตตาต่อกันเมื่อเราให้อภัยกันแล้วสามัคคีกันแล้วมีเมตตาต่อกันแล้วประเทศชาติและบ้านเมืองของเราจะเป็นเมืองยิ้มจะเป็นเมืองสยามพุทธบริษัททั้งหลายพ่อแม่พี่น้องทุกคนการขัดแย้งกันการแตกแยกกันขออภัยที่จะต้องยกตัวอย่างประเทศข้างเคียงให้ฟังข้อที่หนึ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นประเทศเขมรเขาแตกแยกกันเขาขัดแย้งกันเขาชิงดีชิงเด่นกันเขาแย่งสิ่งในประเทศเขาในที่สุดประชาชนล้มสลายประเทศชาติล้มสลายเราอย่าเอาตัวอย่างนั้นเราอย่าเอาตัวอย่างนั้นมาใช้ในประเทศชาติของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศชาติของเราธงชาติของเราอันประกอบด้วยหลักสามประการที่สำคัญนั้นได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าชาตินี้พวกเราต้องเป็นคนรักษาเรียกว่าศาสนาศาสนานี้พวกเราทุกคนต้องรักษาพระมหากษัตริย์พวกเราทุกคนต้องปกป้องต้องคุ้มครองต้องรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินนี้ให้เกิดความร่มเย็นกลับมาอีกรอบหนึ่งตั้งแต่เราสูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่สูญสลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านไปไม่นานมานี้เราไม่อยากเห็นการขัดแย้งกันในประเทศเราอยากเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันทำเพื่อตอบแทนองค์สมเด็จพระราชาอันเป็นที่เคารพรักของพวกเราทั้งแผ่นดินให้ดวงจิตวิญญาณของพระองค์ได้หันมามองพวกเราแล้วท่านจะทรงพระยิ้มท่านจะส่งพระเมตตาท่านจะส่งพระกรุณาให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อพ่อแม่เราสูญเสียไปแล้วลูกมาขัดแย้งกันลูกมาทะเลาะเบาะแว้งกันท่านจะไม่สบายพระทัยพ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัททุกคนทุกท่านจงเอี้ยงหูฟังสดับคำนี้ที่กล่าวออกมาจากจิตด้วยอำนาจบุญบารมีของสมเด็จหลวงปู่โตที่กล่าวออกมาจากจิตนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้คิดจงได้สลักจงได้สลักเพื่อน้อมนำชาติของเรานั้นให้ดำเนินไปสู่ความร่มเย็นในการสืบต่อไปถ้าพวกเราหันหลังเข้าให้กันถ้าพวกเรารบฆ่าฟันกันจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยในชาติของเราจะไม่มีมรรคผลอะไรเลยที่อยู่ในชาติของเราจึงขอร้องและร้องขอให้ท่านทั้งหลายว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นมีพระแก้วมรกตมีพระสยามเทวาธิราชมีสมเด็จพระหลวงปู่โตในวันนี้หลวงพ่อได้วิงวอนอ้อนวอนขอความเคารพนอบนบบูชาถึงองค์สมเด็จพระแก้วมรกตถึงสมเด็จพระสยามาธิราชถึงองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โต
ให้ท่านได้เมตตาสลัดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั้นออกไปเอากุญแจดอกสำคัญเพื่อที่จะเปิดชาติให้ดำเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จผู้ที่เป็นพ่อให้เมตตากับลูกผู้ที่เป็นลูกให้ฟังพ่อผู้ที่เป็นผู้นำให้ฟังลูกผู้ที่เป็นลูกให้ฟังผู้นำแล้วประเทศชาติของเราก็จะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเรารอท่านทั้งหลายหันหน้าเข้าหากันสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเรารอให้ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงสามัคคีกันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับคุณธรรมไม่มีอะไรใหญ่ที่สุดเท่ากับเมตตาธรรมไม่มีอะไรใหญ่ที่สุดในสามัคคีธรรมเมตตาธรรมบารมีธรรมและสามัคคีธรรมทั้งสามบารมีนี้ต้องการให้ท่านทั้งหลายเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชาติของเราต้องการให้ท่านทั้งหลายเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชาติของเราในสืบต่อไปเพราะฉะนั้นขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยอาศัยคุณพระธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาออกมาเพื่อใช้พิจารณาในจิตของเราเพื่อให้จิตของเรานั้นได้รู้แจ้งเข้าใจชัดขออนุภาพแห่งเทพเทวดาบุญญาอนุภาพขอให้บุญบารมีที่พวกท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมบุญบารมีมาจงหยุดคิดไตรตรองนับหนึ่งให้ถึงสิบจนหยุดคิดไตรตรองนับหนึ่งให้ถึงสิบจงไตรตรองหยุดคิดนับหนึ่งให้ถึงสิบแล้วก็ดำเนินไปด้วยเมตตาธรรมบารมีธรรมและสามัคคีธรรมแล้วชาติเราจะสงบชาติเราจะเจริญชาติเราจะตั้งอยู่ได้ขอความสุขความเจริญและความสวัสดีทั้งหลายสำหรับผู้ชมผู้ฟังทั่วโลกในคลิปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญ

สวัสดีลูกๆทุกคนในโลกนี้มีสิ่งที่จะต้องระวังและป้องกันมากมายเยอะแยะไปหมดแต่นักปราชญ์ทางเขาใหญ่หรือทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงสิ่งที่เราจะต้องป้องกันและเข้าใจให้ชัดเจนนั้นคือความคิดของตัวเองคนเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์อยู่ที่ความคิดของเราเองคนเราจะมีความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่จิตของเราเองเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องจิตกับเรื่องของความคิดว่ามันอยู่ด้วยกันอย่างไรความคิดของจิตนั้นคิดสเปะสปะคิดทั่วไปเห็นอย่างไรได้ยินอย่างไรก็คิดอย่างนั้นถ้าการเห็นนั้นการได้ยินนั้นที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์เราก็ไปคิดตามเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรคิดเท่าไหร่ก็ได้ทุกข์เท่านั้นปล่อยวางเท่าไหร่ก็เมาเท่านั้นทีนี้หัวข้อใหญ่ใจความสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรให้เรารู้ทันความคิดสักสองอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นคิดได้ว่าสิ่งนี้ดีเราก็เก็บไว้ในใจสิ่งนี้ไม่ดีเราก็ปล่อยวางไปการที่เราจะมีพลังจิตควบคุมพฤติกรรมของความคิดในจิตได้สองอย่างนี้เราจะต้องมาฝึกสมาธิมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกสติทำอย่างไรก็ทำใจเราให้สงบใจของเรานั้นมันสงบยากมันสงบยากจริงๆนะโยมนะวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งมันคิดไม่รู้กี่เรื่องมันสงบยากก็เลยเราจึงพาลูกทุกคนที่ฟังอยู่ในเวลาเนี้ยทำสมาธิทุกวันเช่นก่อนนอนก็นั่งสมาธิตื่นนอนก็นั่งสมาธิวันหนึ่ง5นาทีก็ได้เช้าหนึ่ง5นาทีเช้าหนึ่ง10นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลาแล้วก็ก่อนนอนก็5นาที10นาทีก็ได้แล้วแต่ใครมีเวลาถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้จิตของเราจะสงบนิ่งเมื่อจิตของเราสงบจิตของเรานิ่งไปตามหลักการปฏิบัติก็การปฏิบัติทุกคนก็ทราบแล้วว่าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานตามหลักแต่ถ้าจิตของเราสงบแล้วไม่ต้องไปดูลมก็นั่งกำหนดดูการเคลื่อนไหวของความคิดเราความคิดของเรามันมีมากมันมีเยอะก็เลยอยากให้โยมนั่งดูความรู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกให้เราดูผู้รู้ว่าเรารู้ว่าหายใจเข้าให้เรารู้ว่าหายใจออกถ้าจิตของเราจดจ่ออยู่กับความรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจิตของเราก็จะสงบลงจิตไม่คิดไปที่อื่นเรียกว่าจิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่กับความรู้หนึ่งเรียกว่าจิตสงบเมื่อสงบไปเรื่อยๆนานๆเข้าจิตจะมีกำลังในการควบคุมความคิดของตัวเองแล้วจิตจะรู้ทันเหตุการณ์ของจิตหรือเหตุการณ์ของความคิดในจิตของเราเองเช่นเรื่องที่ไม่ดีเราคิดไปก็เป็นทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องไม่ดีนั้นมันเป็นเรื่องเกิดจากจิตของเราเองเช่นเดียวกันเช่นเรื่องที่เราได้ยินมา
หรือเรื่องที่คนพูดให้เราฟังมาหรือเรื่องที่เราเห็นมาหรือคนทำให้เราเห็นแล้วก็เรื่องที่เราคิดทั้งหมดนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อจิตของเรามีสมาธิเราก็จะรู้เท่าทันความคิดนั้นความคิดของคนส่วนใหญ่นั้นส่วนมากมันจะคิดเอาแต่เรื่องได้จะคิดเอาแต่เรื่องสุขแต่เขาโชคร้ายเขาคิดไม่เป็นเพราะความคิดอยากได้เมื่อไม่ได้ดังใจคิดก็เป็นทุกข์เพราะการคิดไม่ครบวงจรการคิดไม่ตรงต่อหลักธรรมการคิดไม่ถูกต่อหลักธรรมชาติด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เราพุทธบริษัททุกคนเนี่ยทำสมาธิเพื่อให้รู้ทันความคิดของตัวเองบอกหลวงพ่อเจ้าคะทำสมาธิท่านให้ดูลมหายใจเข้าออกท่านให้รู้ตามลมหายใจเข้าออกท่านให้รู้เรื่องจิตนิ่งอยู่กับที่ท่านให้รู้เรื่องจิตที่ปล่อยวางแล้วมันจะไปรู้ทันความคิดได้ยังไงโยมหรือลูกทุกคนเหมือนกินข้าวเนี่ยมันจับที่มือมันอ้าปากมันกลืนกินข้าวเข้าไปปากก็เคี้ยวไปกลืนไปทำไมท้องมันรู้สึกอิ่มได้ไงทั้งที่มันไม่ได้ทำอะไรโดยธรรมชาติมันแล้วเมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วท้องมันจะอิ่มเมื่อมันอิ่มแล้วมือก็หยุดจับอาหารปากก็หยุดหยุดเคี้ยวหยุดกลืนโดยธรรมชาติเพราะมันรู้สึกพอแล้วความสงบของจิตความนิ่งของจิตความว่างของจิตเมื่อมันตั้งอยู่ในจิตได้แล้วมันจะรู้เท่าทันกับสิ่งที่เราเห็นหมดมันจะรู้เท่าทันกับสิ่งที่เราได้ยินหมดนอกจากนั้นมันจะรู้เท่าทันกับความคิดของเราทั้งหมดเมื่อเรารู้เท่าทันการเห็นการได้ยินการคิดแล้วมันแยกออกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่มีสาระเป็นสิ่งที่มีแก่นสารมันก็จะจัดการเรื่องสองอย่างที่เกิดขึ้นเช่นเรื่องที่พอใจกับเรื่องที่ไม่พอใจเรื่องที่ถูกกับเรื่องที่ผิดพอฟังปุ๊บเขารู้เลยว่านี่ไม่มีประโยชน์พอก็เห็นปุ๊บเขารู้เลยว่านี่ไม่มีสาระพอคิดปุ๊บเขารู้เลยอันนี้ไม่มีแก่นสารเมื่อจิตรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มีสาระและไม่มีสาระนั้นชัดเจนแล้วจิตก็เลือกคิดเอาแต่สิ่งที่มีประโยชน์จิตก็เลือกคิดเอาแต่สิ่งที่มีแก่นสารจิตก็เลือกคิดเอาแต่สิ่งที่มีมรรคผลเท่านั้นเองเรียกว่าจิตรู้ทันความคิดของตนเองจิตรู้ทันต่อการได้ยินของหูเราเองเรียกว่าจิตรู้ทันกับตาที่เราเห็นดังนั้นการที่เราจะสำรวมตาที่เราเห็นสำรวมหูที่เราได้ยินสำรวมความคิดที่เราคิดสำรวมแปลว่าระมัดระวังนั้นถ้าการที่เราสำรวมระวังได้บุคคลนั้นแปลว่าจิตมีความปกติหรือจิตมีศีลมีศิลปะในการได้ยินมีศิลปะในการเห็นมีศิลปะในความคิดเมื่อเรารู้เท่าทันการทำการพูดการคิดและมีกำลังที่จะปล่อยวางกับสิ่งที่ไม่มีสาระออกได้ต้องออกมาจิตของเรามีสมาธิเท่านั้นเองถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิกำกับ
จิตของเราไม่มีสมาธิควบคุมจิตของเราไม่มีสมาธิหนักแน่นเพียงพอเราจะควบคุมพฤติกรรมความคิดของเราไม่ได้เราจะควบคุมพฤติกรรมการกระทำของเราได้เราจะไม่มีอำนาจควบคุมพฤติกรรมของคำพูดของเราได้เมื่อเราควบคุมการกระทำไม่ได้ควบคุมความคำพูดไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเราก็คล้อยตามสิ่งนั้นทุกเกิดทันทีทุกตามมาทันทีด้วยเหตุนี้สิ่งที่เราจะต้องระวังอย่างจริงจังก็คือความคิดของเราถ้าจิตของเราระวังในความคิดของเราได้อย่างจริงจังแล้วก็เท่ากับจิตของเรามีสมาธิความมีสมาธิของจิตนี้เองคือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่านักปราชญ์ทางเขาใหญ่เนี่ยท่านกล่าวว่าคิดมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นยึดมากเท่าไหร่กับความคิดก็ทุกข์มากเท่านั้นจริงจังมากเท่าไหร่กับความคิดก็ทุกข์มากเท่านั้นเพราะสิ่งที่จิตคิดทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงเลยสักอย่างเดียวไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะโยมนะมันเกิดดับประจําโลกดังนั้นสาระธรรมประจําชีวิตของคนเรานั้นก็คือกายกับใจหรือจิตกับความนึกคิดหรือการกระทําคําพูดกับความนึกคิดธรรมะของพระองค์จึงวนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าบุคคลใดไม่อยากให้ทุกข์เกิดก็ให้สำรวมระวังกายวาจาใจถ้าบุคคลใดไม่อยากให้ทุกข์เกิดบุคคลนั้นต้องรู้ทันการเห็นต้องรู้ทันการได้ยินต้องรู้ทันความคิดบุคคลใดปรารถนาความสงบสุขของชีวิตต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดแล้วก็รักษาสิ่งที่เกิดดับให้เข้าใจในจิตแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เกิดดับที่เกิดขึ้นในจิตจนจิตของเรารู้ตัวทั่วพร้อมกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเมื่อจิตของเรารู้ตัวทั่วพร้อมกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างจริงจังนั่นคือความเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่มนุษย์เรายึดมากแล้วก็ติดอยู่มากๆแล้วก็จริงจังอยู่มากๆ มีมากมายหลายอย่างหลวงพ่อขอยกตัวอย่างสักสามเรื่องกับสิ่งที่มนุษย์ยึดติดมาก 1. ยึดติดมากในตัวตนของเราเรียกว่าอัตตาตัวตนของเรา 2. ยึดติดมากในลูกของเรา 3. ยึดติดมากในสามีหรือภรรยาของเราไม่นับอย่างอื่นอีกมากขอเอาแค่3ข้อก่อนยึดติดในตัวเรานั้นมีทุกเรื่องรวมอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นเรื่องแปลกอย่างนะคือเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยผิดพูดอะไรก็ไม่ค่อยผิดคิดอะไรก็ไม่ค่อยผิดทั้งที่ขาดสติแล้วทำขาดสติแล้วพูดขาดสติแล้วก็คิดเรื่อยเปื่อยทุกครั้งที่ทำผิดพูดผิดคิดผิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่เราจำไม่ได้ลูกๆจำได้ไหมว่าคิดเรื่องอดีตแบบนี้คิดเท่าไหร่ก็ทุกมาเมื่อนั้นคิดมั่นใจมากเท่าไหร่กับเรื่องที่เจ็บปวดมากเท่าไหร่เราก็ทุกมากเท่านั้นเราไม่รู้หรือว่าผลที่เกิดจากความคิดกับสิ่งที่ไร้สาระ
มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แบบนี้จิตของเรามองไปข้างนอกว่าจิตของเรานั้นรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดคิดเท่าไหร่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะมาในปัจจุบันคิดเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ในเรื่องของอดีตคิดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ในเรื่องของอนาคตแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เราคิดแยกแยะเหตุและผลในการปัจจุบันในเรื่องของปัจจุบันในขณะปัจจุบันเมื่อเราคิดในขณะปัจจุบันแยกแยะได้สองอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็คือมองเห็นสิ่งที่ควรปล่อยวางแล้วก็มองเห็นสิ่งที่เป็นสาระมองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็รักษาไว้ที่จิตเมื่อมองแล้วสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดความเศร้าหมองก่อให้เกิดกังวลเราก็ปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางได้แล้วจิตของเราก็จะเบาเท่านั้นเองเราพุทธบริษัททั้งหลายสรุปความว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากตัวตนของเรานี่เองจากอัตตาตัวตนที่มีความคิดเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาแล้วก็สร้างสิ่งสำคัญสองเรื่องให้เกิดขึ้นกับจิตตลอดเวลา 1. สร้างความรักให้เกิดที่จิตสร้างความสุขให้เกิดที่จิตสร้างความพอใจให้เกิดที่จิตแล้วก็วิ่งตามความรักที่เกิดในจิตวิ่งตามความพอใจที่เกิดในจิตวิ่งตามความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดในจิตประการที่สองวิ่งตามสิ่งที่เราเกลียดวิ่งตามสิ่งที่เราชังวิ่งตามสิ่งที่เราไม่พอใจวิ่งตามสิ่งที่เราเจ็บอาฆาตพยาบาทจองเวรคิดอยู่ในจิตตลอดเวลาถ้าเราคิดสองเรื่องนี้จนครบวงจรของความคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าถ้าเราคิดเรื่องอาฆาตพยาบาทคิดเรื่องน้อยใจคิดเรื่องเสียใจจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนานนานไปก็จะจิตใจก็จะบั่นทอนความมีสติจิตใจก็จะมีกำลังน้อยมีพลังน้อยเมื่อเราควบคุมไม่อยู่ในที่สุดก็กลายเป็นคนซึมเศร้าในที่สุดกลายเป็นคนเป็นโรคประสาทต่อมาก็เป็นคนบ้าความคิดที่เจ็บปวดที่เสียดแทงในเบื้องต้นก็เกิดความโกรธต่อมาก็เกิดความอาฆาตต่อมาก็เกิดความพยาบาทต่อมาก็เกิดการจองเวรต่อมาก็เกิดการฆ่าฟันกันมีเป็นจำนวนมากที่เกิดจากความคิดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงสอนพวกเราทุกคนนักหนาว่าให้รู้เท่าทันต่อการกระทำของตนเองให้รู้เท่าทันต่อคำพูดของตนเองแล้วก็ให้รู้เท่าทันต่อความคิดของตนเองการรู้เท่าทันการกระทำของตนเองถ้าจิตเราไม่สงบมันก็รู้ไม่ทันมันรู้ไม่ทันต่อคำพูดของตนเองถ้าจิตไม่สงบมันรู้ไม่ทันต่อความคิดของตนเองถ้าจิตไม่สงบด้วยเหตุนี้เราก็จะต้องฝึกตนเองเนี่ยให้มากฝึกตนเองให้เข้าถึงความสงบที่แท้จริงที่ว่านั้นจิตของเราจึงจะมีกำลังมีพลังถ้าจิตของเราไม่ได้ฝึกให้สงบจิตของเราฝึกตามใจตัวเองฝึกตามความคิดตัวเองฝึกยึดถือมั่นถือมั่นในตัวตนของตนเองมากแล้วเราก็จะทุกข์ตลอดไปสรุปความว่าอัตตาตัวตนหรือตนของเรานี่เองเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ใหญ่
การได้ดังใจนึกทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างการประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเมื่อตายไปแล้วก็ต้องเผาทิ้งเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่สิ่งเดียวจะรวยหรือจนเมื่อตายไปแล้วก็เหมือนกันหมดจะสุขหรือทุกข์เมื่อตายไปแล้วก็เหมือนกันหมดจะสวยหรือขี้เหร่ก็เมื่อตายไปแล้วก็เหมือนกันหมดจะสมหวังหรือผิดหวังเมื่อตายไปแล้วก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอัตตาตัวตนที่เรายึดมั่นถือมันนี้บุคคลนี้ต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องตายโดยเฉพาะอย่างสมัยยุคโรคโควิดมานี้คนตายง่ายๆเลยนะโยมนะถ้าติดโควิดแล้วแก้ไม่ทันไม่มีโรงพยาบาลรักษาก็ตายแบบง่ายๆด้วยเหตุนี้เราจะต้องเข้าใจถึงตัวตนของเราที่แท้จริงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้รู้เรื่องธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราควรจะยินดีเราควรจะมีโอกาสฝึกหัดปฏิบัติธรรมแยกแยะเหตุและผลกับสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นในตัวของเราหรือที่เรียกว่าอัตตาตัวตนของเรานี้ให้ชัดเจนแต่ธรรมของพระองค์นั้นพระองค์สอนตรงกับจิตของพวกเราที่มีอัตตาเพราะความรักในตัวเองนี่เองจึงทำอยากให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากทุกข์เพราะความปรารถนาในตัวเองนั่นเองที่ทำให้ตนเองมีบุญบารมีประดับชีวิตเพราะรักตัวเองนี่เองจึงมองเห็นว่าตัวเองอัตตาตัวตนที่เกิดมาทุกภพทุกชาติก็ต้องแก่เจ็บตายทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องมีรักโลภโกรธหลงทุกภพทุกชาติจะต้องก่อภพชาติอยู่ตลอดไปก็เกิดมาจากตัวตนเรานั่นเองเกิดมาจากตัวเองนั่นเองเกิดมาจากความยึดมั่นในตัวเองดังนั้นจึงมีทั้งสองคมกับความนึกคิดความนึกคิดหนึ่งที่เป็นบุญเป็นบารมีความนึกคิดหนึ่งที่เป็นเวรเป็นกรรมด้วยเหตุนี้เวลาตายพระจึงไปสวดว่าสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลก็สรุปความว่าสิ่งที่ดีกับไม่ดีนั่นเองสิ่งที่ดีนำเราไปสู่ความสุขสิ่งที่ไม่ดีนำเราไปสู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นตัวตนเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดกับชีวิตของเราเมื่อมีตัวตนแล้วก็ทุกอย่างเป็นของกูทรัพย์สมบัติของกูบ้านช่องของกูเงินของกูลูกของกูเมียของกูสามีของกูรถของกูเต็มไปหมดมีแต่ของกูเมื่อทุกอย่างเป็นของกูแล้วตัวอัตตาก็ยิ่งใหญ่มากเมื่อตัวอัตตายิ่งใหญ่มากแล้วท่านจะรู้เท่าเข้าใจชัดถึงอัตตาในความนึกคิดของตนเองไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจะต้องฝึกธรรมปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธิจิตของเราจึงจะเข้าใจถึงตัวอัตตาที่แท้จริงในชีวิตของเราทุกคนเรื่องที่สองเรื่องความรักลูกการที่เราจะตัดลูกออกจากจิตของเราให้มองลูกเห็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากที่สุดที่เราจะคิดว่าลูกเราคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเพราะลูกนั้นก่อขึ้นมาจากความไม่รู้เพราะลูกนั้นก่อขึ้นมาจากความรักซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งโลภโกรธหลงรักโลภโกรธหลงเป็นตัวไม่รู้ในจิตของมนุษย์เมื่อมนุษย์ได้ผูกเมื่อมนุษย์ได้มัดเมื่อมนุษย์ได้สละความรู้สึกนึกคิดที่เป็นธรรมออกจากจิตแล้วก็ไปรักไปโลภไปโกรธไปหลงแล้วเหตุแห่งทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีไม่ได้หมายความว่าสอนโยมไม่ให้รักลูกสอนโยมทุกคนให้รักสามอย่างหนึ่ง
ให้รักตัวเอง 2. ให้รักลูก 3. ให้รักครอบครัวแต่ให้ทำความเข้าใจว่าเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากความรักนั้นมันเป็นอย่างนี้นักปราชญ์แถวเขาใหญ่ท่านพูดว่ารักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยไม่รักเลยก็ไม่ทุกข์เลยยึดมั่นมากก็ทุกข์มากยึดมั่นน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นกับอะไรเลยก็ไม่ทุกข์เลยเป็นต้นนักปราชญ์นี้ท่านก็เลื้อเกินพูดแบบว่าไม่มีน้ำจิตน้ำใจที่เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เรื่องจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำว่ารักลูกแบ่งออกเป็น3อย่าง1ช่วยเหลือที่สุดของชีวิตปรารถนาให้ดีที่สุดในชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สุดขีดในชีวิตถ้าลูกที่มีบุญก็ลูกมีบุญถ้าลูกที่มีกรรมก็คือลูกมีกรรมในกรณีของลูกนั้นมีแค่2อย่างที่ผลที่เกิดกับลูกกับแม่กับพ่อมี2อย่างเท่านั้น1ลูกเจริญรุ่งเรืองหรือลูกจะประสบความสําเร็จล้มเหลว2เราตายก่อนลูกแล้วก็ลูกตายก่อนเราความจริงมีเท่านั้นแต่ความรักนั้นคือความปรารถนาดีต่อลูกนั้นเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะเราจะต้องตายจากกันแน่นอนเราจะต้องพลัดพรากจากกันแน่นอนลูกคนอื่นที่ตายก่อนพ่อแม่ก็มีเยอะแยะพ่อแม่ที่ตายก่อนลูกก็มีมากมายดังนั้นสิ่งที่เรารักล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงการที่เราจะมานั่งสมาธิแล้วตัดจิตออกจากการผูกพันได้จากสิ่งที่เรารักนั้นจึงเป็นเรื่องยากแต่มันไม่ยากเลยเมื่อจิตของเราสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ง่ายไปหมดเมื่อจิตของเราสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรถ้าเราปรารถนาดีกับลูกเราก็สอนลูกเราให้เป็นคนดีถ้าเรารักลูกเราก็สอนลูกเราให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นให้หมดก่อนที่เราจะตายถ้าเราจะรักลูกเราก็บอกความจริงกับลูกว่าทุกคนเกิดมาแก่เจ็บตายนะต้องทำความดีไว้เป็นเครื่องประดับชีวิตนะลูกตายไปแล้วจะได้ไม่ไปตกนรกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าความรักบางโยมหวงลูกมากรักลูกมากไม่ให้ลูกทำอะไรเลยเมื่อไม่ให้ทำอะไรเลยลูกก็ทำอะไรไม่เป็นเลยหลวงพ่อชอบพูดว่าการรักลูกไม่สอนลูกให้ทำไม่สอนลูกให้รู้มันเหมือนการเลี้ยงต้นไม้ในกระถางการเลี้ยงต้นไม้ในกระถางมันไม่มีรากออกไปช้อนหาอาหารเองได้เราต้องรดน้ำต้องใส่ปุ๋ยให้มันตลอดแต่ถ้าคนรดน้ำมันตายคนใส่ปุ๋ยตายต้นไม้นั้นก็ตายในกระถางนั่นเองลูกเราก็ตายกับความรักของเราที่ไม่ถูกคือไม่กล้าให้ลูกลำบากลูกลำบากจึงทำอะไรไม่เป็นอายุต้อง10ขวบ8 9ขวบ10ขวบยังกินข้าวเอง

พียงได้ยินจากพ่อแม่ว่าแม่พ่อมันจะพูดตามเลยมากมันจะพูดตามเลยแม่คือเด็กพร้อมมากที่จะเรียนรู้พ่อแม่ไม่ฉลาดจึงไม่ได้สอนลูกของตนเองให้เรียนรู้พอเขาโตไปทำอะไรไม่เป็นทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรไม่ถูกหลักการเลยไม่ได้ผิดที่ลูกนะผิดที่ตนเอง ผิดที่ตัวเองไม่สอนผิดที่ตัวเองไม่แนะนำเมื่อเราไม่สอนเขาแต่เราบอกว่าเรารักเขาเมื่อเราไม่สอนเขาแต่เราบอกว่าเรารักมันรักแบบไหนมันรักแบบไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงสรุปความว่ารักมากก็ทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยคือลูกแล้วให้ตัดใจออกจากสิ่งที่เรารักเช่นสามีเช่นภรรยาก็เป็นเรื่องยากลำบากความพลัดพรากจากกันระหว่างสามีกับภรรยานั้นมีให้เราเห็นตลอดเวลามีให้เราได้ดูตลอดเวลามีให้เราได้คิดตลอดเวลาคือความพลัดพรากจากกันบางทียังไม่ได้พลัดพรากจากกันยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันแต่เนื่องจากความรักนั้นมันไม่เที่ยงเมื่อความรักไม่เที่ยงก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการให้อภัยกันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายหลายปีมีแต่ความเบื่อหน่ายจนมีคำพูดว่าถ้าคืนอยู่กับหนูต่อไปถ้าคืนอยู่กับคุณต่อไปฉันตายแน่เพราะทนต่ออารมณ์แบบนี้ไม่ได้ความคิดไม่ตรงกันความคิดไม่เข้ากันอันนี้ตอนปลายนะโยมนะส่วนตอนต้นนั้นตอนแรกนั้นรักมากไม่มีเธออยู่ฉันตายแน่ไม่ได้อยู่กับเธอฉันตายแน่รอยยิ้มของเธอทำไมมันบาดหัวใจเหลือเกินสายตาของเธอทำไมมันสะท้านถึงหัวใจเหลือเกินคำพูดของเธอทำไมมันถึงมีความอบอุ่นเหลือเกินขนาดงอนงอนยังน่ารักความบ่นบ่นด่าด่าก็น่ารักมากอันนี้พูดถึงเบื้องต้นนะโยมนะในเบื้องต้นมันเป็นอย่างนี้แหละนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านบอกว่าชีวิตของมนุษย์นั้นในเบื้องต้นมันก็เหมือนกินอ้อยจากโคนไปสู่ปลายแรกๆมันก็หวานดีหรอกพอไปถึงปลายๆมันก็จืดสนิทแต่ในหลักของธรรมนั้นท่านบอกว่ามันเหมือนกินอ้อยจากปลายไปสู่โคนตอนแรกนั่งสมาธิก็เวียนหัวปวดหัวง่วงนอนฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ค่อยได้แต่พอปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเมื่อจิตถึงความสงบเมื่อไรจิตเข้าถึงความสงบเมื่อไรแล้วก็จะสุขสบายเมื่อนั้นด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงให้ทำความเข้าใจกับคำว่ารักในตัวเองรักในลูกรักในครอบครัวควรทำอย่างไรรักในลูกก็สอนเขาให้ดีรักในภรรยาก็ต้องทำความเข้าใจกับเขารักในสามีก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนไปรวมไปถึงรักในทรัพย์สมบัติรักในญาติพี่น้องก็เช่นเดียวกันหมดด้วยเหตุนี้คนที่มีธรรมเท่านั้นจึงจะนำความสงบสุขและนำความสัจธรรมที่แท้จริงไปสู่วงจรของชีวิตชีวิตจึงไม่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนชีวิตที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นชีวิตที่มีอมตะคือสุขชั่วนิรันดร์กาลตั้งแต่มีชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูท่านตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่สดับฟังณกาลบัดนี้สวัสดี

พนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบแล้วต่อไปเตรียมทำวัดเช้าแล้วต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตร

ณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

0: ง่ายไม่จำเป็นอธิบายมากก็คือการกระทำมันมีอยู่แล้วมันเกิดไม่ใช่เกิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันไปรู้ที่จิตไม่รู้ถือไม่ไปรู้ความจำคือมันรู้ความจริงคือเราไปประกาศให้หาความจริงไม่ใช่ประกาศหาความจำโดยมากเราไปประกาศหรือไปพูดจะมีความจำมากกว่ามันจะปิดความจริงไว้ถ้าความจำแล้วมันก็สงสัยถ้าความจริงมันก็หมดสงสัยแต่ว่าต้องทำคือมันมีคล้ายๆกับโถน้ำเนี่ยมันจะเปิดช่องน้ำออกทีเดียวนี่มันมีที่ออกใช่ไหมที่อื่นมันมีที่ไหลออกแล้วมันจะเอียงไปทางไหนมันก็บอกไม่ออกเพราะมันไม่มีรูและตามสั่งสอนแนะนำของคนคนนี้เนี่ยมันไปตรงนั้นพยายามทำจิตมาให้มันไปตรงนั้นทำอย่างนี้มันจะไปตรงนั้นอย่างจะซีไปว่าอะไรเราเปิดยังไงทำอย่างนี้มันจะว่างขึ้นมาทำอย่างนี้มันมีความมืดเช่นนี้เป็นต้นมันมีบังคับอยู่ในเหมือนการจิตนี้เวลาไปทำอ่ะน้ำเนี่ยมันบริสุทธิ์ทั้งเงินก็ไม่ไปไม่มีทางน้ำไม่ไปแล้วก็ผมไปทำอย่างนั้นผมทำอย่างนั้นมาดิตรงนี้มันน้ำมันก็ไหลออกมันออกอย่างนี้อันนี้มันก็มีเป็นเรื่องของมันการดินทางก็ต้องทำอย่างนี้มีหลักอันหนึ่งอยู่แล้วมันก็หลักที่สองนั่นมันก็ไม่ยาก
1: ก็ได้หลักขั้นแรก
0: ใช่รู้จักว่าอย่างคนไทยแล้วมันการทำอย่างการภาวนาจะทำอย่างไรจะทำให้มันเป็นไปอย่างไรก่อนอย่างนี้ต้องรู้เรื่องกันก่อนการนั่งสมาธิสงบอย่างนี้จะให้มันเป็นยังไงเมื่อสงบแล้วมันจะเป็นยังไงมันให้มันเป็นไปในรูปไหนอย่างนี้มันก็รู้จักแต่ความเป็นจริงกับไอ้ความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็พบความสงบนั่นแหละพอพบความสงบขึ้นมามันก็แปลกกับที่ไม่สงบนั้นอันเดียวมันเห็นแล้วจริงอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ควรจะเป็นไปได้เป็นไปได้เช่นเรานั่งดับตาเนี่ยมันคิดอะไรดับตามีประโยชน์อะไรจะลืมตามันยังไม่เห็นด้วยเดี๋ยวจะใช้ดับตาจะด้วยจริงยังลืมตาจะคิดไปที่ไหนดับตามันจะเห็นอะไรไอ้ความจริงยิ่งดับตามันยิ่งไปไกลเลยนะลองนั่งดับมันมันยิ่งไปไกลเลยนะลืมตาเห็นแค่ไหนนะอันนั้นเรียกว่าหาตาในหาตาในหาตาข้างในมันเกิดปัญญาหลายๆอย่างเนี่ยแบบมันเป็นงี้เกิดประมาณเชื่อถ้าเราทำไปมันเกิดจะงี้ขึ้นมาพอเกิดจะงี้ขึ้นมาแล้วว่าอันนั้นอย่าไปสนใจไม่ต้องสนใจผ่านไปถ้ามันเป็นงี้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจผ่านไปไม่ต้องสนใจมันจะเกิดอะไรมาเมื่อเกิดได้หลายอย่างก็ผ่านไม่ต้องผ่านทิ้งมันไปเรื่อยเช่นว่าทางถนนสายนี่นั่นเส้นหนึ่งแดงเนี่ยเดินตรงไปนี่เดินไปท่านในต่อการอะไรเดินไปตามถนนสายนี้ถ้าเราไปเจอก้อนหินก่อนจับมันข้องลงจากทางนะไปเจอท่อนไม้ถ้าไปจับมันข้องลงจากทางนะคือเราไม่ต้องการนี่แล้วก็เดินทางเราด้วยไปถึงที่สุดเลยนะไอ้สิ่งที่พอรู้สึกนึกคิดปรำปราได้หลายอย่างซึ่งมันเป็นเหตุที่เราสงสัยอยู่นี่แล้วก็อันนี้เราสำคัญเราก็อันนี้ไม่สำคัญอันนี้ไม่สำคัญอารมณ์มันเกิดหลายอย่างเห็นว่าเราจะมารับน้องประพงนี่เป็นต้นควรจะมาถึงว่าประพงในทางมันมีหลายสายเนี่ยมีประชังมันภาพมันไปเราไม่ต้องการอารมณ์หลายอย่างเหมือนกันเราจะทำให้มันสงบอารมณ์ที่ไม่สงบมันก็ควรจะมาคุยกับเราอย่างเราจะมาวัดต้องประพงนี่เป็นต้นไอ้ทางมาวัดต้องประพงนั่นมันมีหลายสายที่มันผ่านกันอยู่นะถ้าเรารู้จักว่าไอ้ทางผ่านนั้นเราต้องผ่านมันไปไม่ต้องสนใจมันไปเส้นนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราตัดอารมณ์อย่างเช่นว่านั่งปุ๊บแม่จิตสงบแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะรู้อะไรเนาะมันจะเห็นอะไรเนาะอย่างเงี้ยตัดมันออกเลยตรงเนี้ยเกียร์การทางเราเฉยๆเช่นนี้เป็นต้นความคิดที่มันจะตัดมันออกมันจะรู้อะไรเนาะมันจะเห็นอะไรเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยถ้าเรานั่งมันชอบจะคิดอย่างนี้ก็ตัดมันออกอันนี้ไม่ใช่อย่าเพิ่งไปศึกษาอันนี้ ไม่ใช่หน้าที่เราจะศึกษาเราศึกษาเราเรียนคู่ของเราไปเรื่อยมีอะไรมันได้ต่อสารทั้งนั้นจะก่อนเช่นว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อจิตเราวุ่นวายอยู่เป็นปกติจิตของเราเราจะนั่งให้มันสงบอย่างนี้นั่งให้มันสงบเดี๋ยวนั้นมันก็ยังวุ่นวายอยู
1: ่
0: ก็เพราะมันเคยวุ่นวายมาแล้วนั่นคืออารมณ์เก่าเนี่ยแต่เมื่อมันเคยวุ่นวายเกิดมาแล้วเราบอกว่าถ้ามันชินกับตามมันไปดูชินกับตามมันไปดูไม่ต้องอันนี้ขั้นนี้เราไม่ต้องศึกษาอันนี้เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นจิตศึกษาอันนี้เราตัดเราตัดกระแสมันเรื่อยๆไปมีอารมณ์มันเราก็ทิ้งมันไปนี่เป็นเวลานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ด้วยนี่คือหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ลมเข้าแล้วก็รู้จักลมออกแล้วก็รู้จักลมเข้ายาวรู้จักสั้นรู้จักหยาบแล้วก็รู้จักละเอียดรู้จักนี่หน้าศึกษาของเราตัวนี้
1: คร
0: ับ นี่ศึกษาเท่านี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้อันนั้นยังไม่ศึกษาในเวลานี้ยัง
1: ไม่ต้องพูด
0: ไม่ต้องพูดยังไม่ใช่หน้าที่ของเรา
1: ทีนี้มันเกิดได้ยินนี่สมมติได้ยินเสียงตัวยิ้วตะเกียง
0: ใช
1: ่ปู่ก็บางอย่างสมมติเรากำหนดอย่างนี้นะอาจารย์
0: ใช่
1: แล้วก็กำหนดเนี่ยทีนี้ก็หูเราก็ได้ยินนี่ปู่อย่างนี้เราจะทำยังไง
0: ฮะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินนะเรารู้มันนะเราจะคิดว่าไงตรงนั้น
1: น
0: ะเราคิดว่ามันเสียงมันมากวนเราไงเนี่ย
1: ครับรู้สึกว่ามันจะกวนผมลองดูครับผมลองครับ
0: อย่างนี้เราคิดผิดนี่เราคิดผิดข้อต้องการผิด
1: ครับ
0: ในความเป็นจริงก็ธรรมชาติมันจะบอกใครนะตามันเสียงมันสูงไม่ต้องการเลยเกินนะแล้วก็นี้ไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไปอยู่ตรงนั้นพอสงบไปเสียงอื่นมีไหมไม่ใช่เสียงแต่กินเสียงคนก็ต้องการไปที่นั่นก็ต้องการไปที่นี่ก็ต้องการไปที่นั่นก็ต้องการไปที่นี่แต่เสียงทั้งนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเอ๊ะอันนี้มันเรื่องอะไรแล้วจะหนีจากเสียงจะหนีไปตรงไหนเนาะมันจะเกิดขึ้นมาในเวลาที่เราทำเพียรอยู่นั่นไอ้ที่กำลังที่มันคิดอยู่เช่นนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเสียงนั้นมันมากวนเราถ้าเสียงไม่กวนเราก็จะสบายเราก็นึกว่าเราคิดถูกเมื่อนึกว่าเราคิดถูกแล้วก็หนีเสียงเรื่อยไปหนีไปที่ไหนมันก็ต้องมีเสียงแม้เสียงของเราในตัวเรามันก็ยังมีอยู่ทำไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกนี่เราไปกวนเสียงหรือเสียงมากวนเราเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้จะมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วก็คิดกลับไปพิจารณากลับไปกำหนดกลับไปคู่พบความจริงแล้วเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเราคิดเช่นนี้แล้วก็แก้ตรงนี้ไม่ไปแก้ตรงนั้นไม่ไปแก้เสียงแล้วแก้ตรงนี้โอ้เราไปกวนเขาเนี่ยเมื่อเราคิดเช่นนี้ไอ้ความรู้สึกอันนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากที่ว่าเสียงมากวนเราแล้วถึงแม้มันได้ยินอยู่ก็ไม่ลำพังเนี่ยแก้ตรงนี้ไม่ใช่แก้ตรงนั้นเสียงนั้นเป็นอยู่กันจะไปที่ไหนไม่มีเสียงหรือให้เป็นคนหูหนวกหรือจะปฏิบัติได้หรือเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนใบ้จึงจะปฏิบัติอย่างเงี้ยหรือมาให้เสียงในรูปมีแต่ในโลกนี่หรือเราจึงจะปฏิบัติกันได้มันเป็นไปไม่ได้ให้เรารู้เท่าว่าเสียงนี่คืออะไรให้เรารู้เรื่องของมันนะพอเรารู้เรื่องของมันนะโอ้พบตัวจริงแต่ว่าเราไปกวนเขาเนี่ยนี่มันก็มีทางแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักว่าเราไปกวนเขาเราคิดผิดไปนะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ปล่อยให้มันดังไปก็ช่างมันในกวนเนี
1: ่
0: ยเสียงก็จักว่าแต่เสียงเท่านั้นคิดก็เป็นคิดเสียงก็เป็นเสียงอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแต่มันไปปนกันแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกได้ยินเสียงมามันก็ไปปนกันหมดยุ่งกันหมดเองมันเรื่องของเราทำไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ถูกปล่อยไม่เห็นยินมันก็ปล่อยได้เสียงก็ดังอยู่แต่มันปล่อยเพราะมันได้นี่มันจะเป็นในทำนองอันนี้ฉะนั้นอันนี้ปัญญามันจะเกิดทีหลังนี่จะรู้นี่แหละขนาดเสียงอย่างเดียวตอนนี้เราปฏิบัติได้ยากบางคนก็ลำพานนี้เลิกมาทำไม่ได้ไอ้ความเป็นจริงนั่นมันไม่เกิดอยู่ตรงนั้นมันเกิดอยู่ที่เรานี่เราคิดผิดยังไม่เป็นสัมมายังไม่ชอบคิดไม่ชอบคิดผิดเมื่อคิดผิดมันก็เกิดผิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเสียงมันก็ยุ่งแล้วรูปก็ยุ่งแล้วอะไรมันยุ่งไปทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไปของมันถ้าเรารู้เรื่องของมันปล่อยตามธรรมชาติมันแล้วก็มีตัวมันไม่สวนมันไม่โผล่กันแน่ทีนี้ก็แล้วไปเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นได้นะถ้าว่ามีคนอย่างที่มาศึกษาวันนี้ก็เข้าใจง่าย ถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราตกเอาไปนานไปเล่นเสียงด้วยไม่อยากจะให้มีเสียงไปคิดว่าเสียงมันควรเราอยู่เรื่อยเรื่อยไปการปฏิบัติของเดินช้าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเมื่อเสียงมันดังยังเสียทำไงถ้าเรารู้จักว่าไม่ใช่ว่าเสียงมันมากวนเรามันไปกวนเขาชัดเจนกันไปแล้วทันทีมันก็พอแล้วรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีแล้วทุกอย่างเลยนี่เรารู้อันเดียวมันรู้หมดมันลักษณะอันเดียวกันเลยลักษณะเดียวที่นี่ใครคาดว่าโยมที่ว่าจำไก่ได้ตัวนี้ว่ามันเป็นไก่มันมีลักษณะอย่างนี้นะจำตัวเดียวเท่านี้แหละจะไปร้ายจังหวัดก็ไปพบสัตว์ชนิดนี้เมื่อตัวอย่างเดียวมันเป็นไก่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จำเออนี่ไม่ใช่เปลี่ยนตัวไก่ไม่ใช่เปลี่ยนตัวไก่เนี่ยมันแน่ต่อไปอย่างนี้เมื่อเรานั่งไงมือไม่เสียหวังไม่ชาวบ้านควรเราความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปกลัวเขาแล้วก็แก้ตรงนี้หมดอันนี้ลักษณะต้องทำไปแล้วปัญญามันค่อยๆเกิดขึ้นทีหลังค่อยๆจิตใจพิจารณาเรื่องขัดข้องตรงไหนแก้ข้องไปอย่างนั้นหน้าที่ของปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันก็อย่าไปไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเนี่ยถ้าเราทำจิตให้มันเป็นหนึ่งลงเข้าลงออกให้รู้จักว่ามันออกให้ทันมันให้รู้จักว่ามันเข้าบางทีมันพะวงไปอย่างอื่นได้หยุดกำหนดใหม่บางทีมันหลงซะเข้าก็ไม่รู้ออกก็ไม่รู้เพราะว่าสติมันมีอยู่นี่ใช่ไหมเมื่อตั้งสติขึ้นมาอีกกำหนดขึ้นมาใหม่หันใจเข้าไปหายใจออกเนี่ยเรากำหนดมันออกเป็นอย่างนี้เข้าก็เป็นอย่างนี้มันออกเป็นอย่างนี้มันก็เข้าเอาตรงนี้นะไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นนะเช่นว่าการงานคนหนึ่งให้ท่านจับกระสวนมานี่มาไปนี่อีกหนึ่งนาทีก็จับมาไปนี่อีกหนึ่งนาทีก็จับมาไปนี่อีกหนึ่งนาทีก็จับหน้าที่ของท่านจะต้องทำจะต้องทำเท่านี้ในขอบเขตนี่ก่อนไม่ต้องไปพ่วงเอาอื่นมาอีกไม่ต้องไปอย่าไปวุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมจนกว่ามันชำนาญสักหนึ่งนาทีจับมาไปตรงนี้ถึงจะเทียมมาไปตรงนี้มีเท่านี้หน้าที่อันนี้จำกัดตอนนี้ให้ทำเท่านี้อันนั้นก็เหมือนแต่เราทำไปคิดไปเรื่อยๆไปลมหายใจมันเผลอมันมาผ่านมันจะนึกถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นว่าโยนแต่เราจับตรงนี้มาวางตรงที่จับตรงนี้มาวางตรงนี้อันนี้ให้มันได้ซะก่อนสิเป็นเรื่องไอ้เรื่องทีหลังนั่นนะถ้าอันนี้มันสงบแล้วอันนั้นมันจะแก้ทีหลัง
1: เนาะทีนี้มันยังไม่สงบสมมติว่าสมมติว่าเราทำในที่ผมก็ว่านะครับคือเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันแปลกไปคือคล้ายๆกับว่าถ้าเรานอนนะครับเรากำหนดลมหายใจอย่างที่ว่าเนี่ยครับคือเสร็จแล้วที่ตัวเรามันจะลอยเบาไปอะไรที่มันจะเกิดรู้สึกแปลกไปเราก็ตกลงมาเหมือนกับเรานอนที่นี
0: ่ไม่อันนั้นน่าตัดทิ้งแล้วอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องให้รู้จิตเราเป็นยังไงในเวลานั้นเท่านั้นไม่ต้องปล่อย
1: ไม่ต้องข้าม
0: ไม่ต้องไม่รู้จิตของเราเท่านั้นชัดเจนมันก็หายแล้วเราจะไปวิ่งกับมันที่ตรงนั้นในอารมณ์แต่ว่ามันต้องเป็นในนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้หลายอย่างหลายอย่างเนี่ยมันเกิดสงสัยที่นี
1: ่ถ้าเกิด
0: นี่
1: เกิดเ
0: สียนี่มาเลยใช่แน่อย่าไปโกงมันเลยอย่าไปโกงมันเลยมันก็ขนาดถ้าเราทำงานถูกไหมเราทำงานมาหลายปีนะเงินเดือนทำไมไม่ขึ้นหนอเนี่ยทวงไม่ได้ทุกวันนั่นแหละเราทวงไม่ได้ทุกวันนั่นแหละเนี่ยอย่างเนี้ยที่เนี่ยถ้าเราเข้าใจไอ้ความดีอยู่ที่ทำงานของเรานะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ทำความดีความชอบอยู่ที่การกระทำของเราแล้วก็ตั้งใจทำของเราเรื่อยไปในลักษณะอันนี
1: ้
0: ครับเท่านั้นแหละที่นี่เพื่อตั้งใจทำเคารพในการงานของเจ้าของเนี่ยการความดีมันก็เกิดตรงนี้จริงๆถ้าเรามองไปคิดเมื่อไรเนาะทำงานหลายปีเงินเดือนมันขึ้นไม่ใช่ทุกข์เท่านั้นนะวุ่นวายเท่านั้นแหละมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเมื่อหนึ่งสมุนไม้เชื้อเพลิงมันอยู่ในไม้ไผ่มันมีไฟอยู่ในนั้นธรรมดาถ้ามันจะเห็นไฟหรอเอาไม้ไผ่สองที่มาสีกันเท่านี้สีกันแต่ไฟแต่ไฟมันมีอยู่นะแต่เรามาทำไปเรื่อยๆไอ้ความขี้เกียจมันเกิดขึ้นมานะยังไม่ถึงฝันมีแล้วไฟที่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันไป แต่เพราะว่าไอ้ความร้อนมันไม่สมดุลกันไฟมันก็ไม่เกิดแล้วคนนี้จากไฟไปเนี่ยนี่มันเป็นแค่นี้เดียวปฏิบัติไม่ถึงมันมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าว่าความร้อนมันสมดุลกันก็เกิดไฟกันจริงๆนะไม่ไปแห้งเจอไอ้ความขี้เกียจขึ้นมาเรียกว่าประมาทเกิดขึ้นมาแล้วนะนี่นี่บางทีก็เสียใจเป็นควันจะเกิดขึ้นแล้วเป็นควันแล้วแต่ยังไม่มีไฟแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันขี้เกียจเต็มทีแล้วมันเหนื่อยเลยปล่อยมันไปเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงไฟมันก็ไม่มีไฟก็นึกว่าไฟไม่มีในที่นั้นแล้วก็หนีไปเช่นนี้เป็นต้นนี่ลักษณะนี้ต้องอยู่ในลักษณะปฏิบัติธรรมะและอดทนทำความเพียรติดต่ออย่าเผลอด้วยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ดีเป็นต้นให้มีสติอยู่เสมอเลยทีเดียวถึงแม้มันไม่สงบก็ให้รู้มันเมื่อเราทำงานแม้อยู่บนโต๊ะเราทำงานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อจิตเวลานี้มันเป็นยังไงเมื่อจิตอันนี้มันถึงแต่ให้รู้มันไว้ก่อนเถอะมารู้มันอืออันนั้นเป็นของไปแน่นอนอันนี้เป็นของไปแน่นอนเรื่อยเราไปเนี่ยตอนกลางคืนมาเริ่มทำงานมาแล้วก็มาทำกรรมฐานนั้นมันก็ง่ายขึ้นถ้าเราปล่อยกระทั่งวันกระทั่งคืนไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ยากลำบากมันต้องพยายามติดต่อตามเรื่องอะไรเงี้ยนั่นต้องตามเรื่องตามเรื่องของเราที่ต้องการนั้นพยายามทำการงานอันนั้นให้มันสม่ำเสมอที่เราต้องทำนั้นให้ครบเรื่องที่การงานของเราฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะเอาใจฝักไฟวิมังสะก็ติดตองในเหตุผลที่เราจะต้องทำนั้นอยู่เสมอเรื่อยๆไปอันนี้อาศัยการปฏิบัติอันนี้ต้องใช้ประโยชน์พยายามความเพียรในมีสติตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นปฏิบัตินี้มันต้องมันคล้ายๆกับว่าไอ้ครั้งแรกนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนะพูดง่ายๆนะไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องคุณง่ายไม่รู้เรื่องก็จะเอาไงกันเนาะอันนี้ถ้าหากว่าเราได้อบรมเช่นนี้เราก็มีความรู้เป็นขนาดนี้มีความรู้ของการจำที่ได้ยินเดี๋ยวนี้แต่ว่าจิตยังไม่เป็นมีความรู้การนี้เท่านี้ที่นี่อธิปัจจตังจะรู้โดยตนเองนั่นเป็นต้นมันรู้ไปแปลกนี่ไปมันจะรู้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าความจำอันนั้นเรียกว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็ต้องปฏิบัติเนี่ยอย่างนั้นพระปฏิบัติทำไมท่านชอบเข้าไปในป่าท่านชอบไปอยู่ภูเขาท่านชอบไปอยู่ป่าช้าท่านชอบฉันมือเดียวหรือสองสามวันท่านฉันทีนึงอะไรเนี่ยเป็นต้นทำไมเสียไปงั้นก็ท่านหาอะไรดีทุกอย่างอยู่ป่าช้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ภูเขาเป็นอย่างนี้อยู่หลายคนอย่างนี้อยู่คนเดียวเป็นอย่างนี้มันจะรู้จักหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองฉะนั้นท่านจึงแสวงหาตรงนั้นแต่หาไม่รู้จักมันอย่างที่ว่าเสียงมันโผล่นั้นแล้ววันนี้เสียงเรื่อยไปเรื่อยเราจะหาความสงบไม่ใช่ทำไมทั้งนี้มันไปเพราะว่าเสียงมันโผล่อยู่ที่นี่แล้ววันนี้ไปเท่านั้นเองไม่ต้องมากมายแต่ความจริงเราไปกวนเสียงถ้าเราหนีไปฉะนั้นไม่ใช่มันจะหนีจากความสงบนะไม่ใช่วันนี้จากความวุ่นวายไปหาความวุ่นวายก็เพราะเราไม่รู้เหมือนไปนั่งตรงนั้นมีเสียงเกิดใหม่เพราะวุ่นวายอยู่แล้วนะนี้จากนั้นไปอีกไปมีเสียงในความสงบไปตรงนั้นมีเสียงอีกเพราะวุ่นวายอยู่แล้วเนี่ยเพราะเรารู้แต่ความจำไม่รู้ความจริงตามเป็นจริงของมันทีนี้มันรู้ตามความเป็นจริงมาแล้วนะแล้วจะอยู่กับเสียงก็อยู่กับเรานั่นมันก็มีอะไรมันก็เป็นคนละอย่างหรือเราจับมันเราโลภแค่ไหนเนี่ยอย่างวัตถุเนี่ยเราจะยกขึ้นมามันหนักเรายกขึ้นมารู้สึกหนักแต่เราวางมันก็ไม่หนักนี่มันหนักเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราไปยกมันมันก็เลยเกิดน้ำหนักขึ้นมาถ้าว่าเราปล่อยลงไปทำไมมันถูกถอดเพราะเราไปยกมันเรื่องแค่นี้แหละพูดง่ายๆนะเรื่องที่เราไปยกมันคือเรื่องอุปทานว่าเสียงปวดเราเนี่ยมันก็วุ่นวายแต่เราไปคิดเช่นนั้นทีนี้อันนี้เรายกมันขึ้นมาหรือไม่ยกมันน้ำหนักมันคล้ายๆกับมันมีกิโลหนึ่งนะมันมีกิโลเดียวนะถึงปล่อยมันไว้อยู่มันก็หนักกิโลเดียวแต่เราไม่หนักเพราะเราไม่ยกมันน้ำหนักมันก็ไม่หายไปตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันชิ้นนั้นนะถ้าเราไปยกมันทำไมถึงหนักพอเราไปยกมันก็หนักเกาะนี่มีน้ำหนักถ้าเราไม่ยกอันนี้ไม่หนักไม่เราก็ไม่หนักเสียงนั่นแต่เราปล่อยชิ้นนั้นมันก็มีตัวเราถ้าเราไม่ไปยึดมันมันก็อยู่อย่างนั้นอันนี้แต่มันพลิกกลับนะมันพลิกกลับมันพลิกกลับตรงนี้คือเรียกว่าก
1: ว่าจะแยกออกมาได
0: ้เออนี่แหละเรียนนะนี่เรียกว่าเรียนต้องเรียนฉะนั้นถ้าจะต้องไปอยู่ป่าท่านจะต้องมักน้อยท่านจะต้องท่านอดท่านจะต้องทรมานอะไรที่จะเป็นเหตุให้เราอดทนได้ท่านไปทำมันนั่นแหละท่านไปทำมันนั่นมันทุกข์แล้วก็ไปทำมันทุกข์ถ้าทุกข์ขึ้นมาแล้วมันถ้าทุกข์ขึ้นมันไม่เกิดตัวคิดถ้าไม่ทุกข์มีทุกข์มันได้เกิดความคิดมันสุขมันสบายไอ้ความสุขความสบายนี่นะพาเราติดกิเลสมากกว่าที่มันทุกข์พอทุกข์แล้วมันหาทางสุขไม่ต้องหาหรอกมันสบายดับสบายสนิทเช่นนี้อย่างอารมณ์เช่นนี้เป็นต้นอารมณ์นี่ก็เรียกว่าเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่ปรารถนาอย่างหนึ่งอนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่ปรารถนาอารมณ์ที่ปรารถนาคือเราชอบอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาในเรื่องว่าเราไม่ชอบมันอารมณ์นี้มันก็มีอยู่งั้นแต่เมื่อความเป็นจริงเนี่ยอารมณ์นั้นมันก็เสมอกันมันมีน้ำหนักเพราะเราไปชอบมันเท่านั้นหรือไม่ชอบมันเท่านั้นก็เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราไปชอบมันแล้วก็อารมณ์นั้นดีถ้าเราไม่ชอบมันก็อารมณ์นั้นไม่ดีก็เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับมันนั่นเองไม่ใช่อื่นหรอกถ้ามันอยู่ตามสภาวะของมันมันไม่มีอะไรมันไม่มีดีมีชั่วของมันก็ไปยึดมัน
1: ใช่แล้วก็ไปยุ่ง
0: ใช่ไปยุ่งกับมันนี่เรื่องใจมันเรื่องตัวยุ่งตัวเนี้ยคือมันไม่เป็นมันไม่ทำงานตามหน้าที่ของมันมันไปเสือกเอางานเพราะว่าทำจ้ะไปทำงานคนอื่นเขาใช่มันเป็นเช่นนี้แต่ว่ามันยากที่คนจะมองเห็นได้มีทางเดียวคือทางปฏิบัติตรงนี้มีทางเดียวตรงนี้เช่นเราคิดเอาคิดก็ได้นะมันจะได้ผมเห็นคิดเดาคนได้ผมเดาเราแต่ว่ามันก็ไม่จริงมันไม่เหมือนความจริงท่านที่เรียกสัจธรรมทุกขสัจสัจธรรมธรรมอันนั้นคือความจริงถ้ามันหมดความจริงถ้าไปเห็นความจริงเนี่ยก็ปัญหามันก็หมดเช่นคิดอันนี้ถ้าหากว่าคิดได้อย่างอาตมาว่าเนี่ยเสียงเนี่ยถ้าคิดได้เช่นนั้นจริงๆแต่ปัญหาหมดเสียงมันตกไปมันจะเสียงดังก็ไม่ดังผ่านใช่ไหมเนี่ยมันต้องจิตที่มันต้องแทงไปถึงที่สุดของมันเลยผ่านไปถึงที่สุดเราปล่อยมันไปแต่นี่มันพูดง่ายฟังง่ายแต่ทำยากมันเป็นงี้ฉะนั้นถ้าหากว่าไอ้ถ้าหากว่าอย่างนี้ถ้าว่าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ธรรมะก็ไม่มีอำนาจธรรมะจะต้องมีอำนาจอย่างนี้ถ้าธรรมะไม่มีอำนาจเมื่อคนถึงธรรมะก็อำนาจไม่มีท่านจะว่าปุถุชนอริยชนอย่างเรานี้มันจะเกิดมาจากไหนล่ะถ้าเป็นปุถุชนก็ธรรมดาเราถ้าเป็นอิรินอริยชนน่ะมันก็พ้นจากธรรมดาแล้วเป็นเพราะอำนาจธรรมะนั้นมันส่งขึ้นไปนะจนที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญทางจิตเดียวโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต
1: ์เ
0: นี่ยมันเปลี่ยนมาได้เช่นนี้เพราะอำนาจธรรมะมันส่งขึ้นไปเรื่อยจากพุทธชนขึ้นมาเป็นอริยชนอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะอันนี
1: ้แต่สมมติว่าอย่างที่คุณพ่อว่านะครับท่านแบ่งเป็นขั้นสติขานามีอาคานามีจนถึงพระอรหันต์เนี่ยคือว่าไอ้ขั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงครับพี
0: ่ขั้นต่างๆอันนี้
1: มันต้องเรียนชั้นจากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองชั้นสองไปชั้นสามมีหลักสูตรเรื่องไงคร
0: ับมันหลักสูตรยังไงก็หลักสูตรชนิดกำหนดจิตของเรานะที่นี่นะเราเคยเป็นเด็กมันไม่แต่ก่อนเราคิดนี่นะเกี่ยวกับเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นนี่เอาวันที่มันในเรื่องสมมติกันขึ้นมาหรอกนี่ไอความจริงมันไม่เป็นชั้นแต่มันเป็นอาการเฉยเฉยใช่ไหมอย่างเราเป็นเด็กเราเคยเล่นลูกโป่งชอบใจเหลือเกินหิวข้าวเราไม่คิดมาแล้วทุกวันนี้เคยอยากจะเล่นลูกโป่งไหม เหมือนเด็กอะทำไมเป็นไงนี่มันชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยนี่ธนากิจเนี่ยเพราะว่าธุระอย่างอื่นมันยิ่งกรุบโกงแล้ว
1: คร
0: ับ ลูกโกงมันหมดราคาแล้วมันมีราคาจะเป็นเด็กเท่านั้นเนี่ยเนี่ยมันก็ไปกันอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าพูดมันเป็นชั้นแดงเป็นชั้นมันเป็นวัตถุมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อความเห็นมันถูกต้องมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนจนว่ามันไม่มีอะไรเงี้ยคำที่ว่าชั้นนี่นะมันเป็นมันเป็นคำพูดของคนสมมติขึ้นมาแต่ตามาไม่สอนอย่างนั้นสอนแต่ว่าอย่างแต่ก่อนมาเนี่ยพอถูกอารมณ์ปุ๊บก็โกรธทับเลยทีเดียวถ้าไม่ชอบใจโกรธเลยทีนี้เรามาเรียนเรื่องไอ้ความโกรธที่มันเป็นเพราะอะไรจะทำไงมันจะหายได้ครูบาอาจารย์ก็มาสอนไอ้ความโกรธเนี่ยมันไม่มีคุณสักนิดหนึ่งมันเป็นโทษทั้งนั้นแหละแต่พยายามสอนเขามาบ่อยเรื่อยๆแล้วก็จำไว้เมื่อโกรธขึ้นมาเมื่อก่อนเป็นทุกข์เมื่อโกรธขึ้นมาเมื่อก่อนเป็นทุกข์ทุกทีเลยแล้วก็เห็นโทษมันเองเมื่อเห็นโทษมันแล้วก็กลับมาพิจารณาโยชน์ทางธรรมะอันนี้เราคิดไม่มีเรื่องอะไรนะที่เกิดขึ้นมาโกรธขึ้นมามันมีอะไรไหมมันได้มันที่ได้ทุกข์ทั้งนั้นนะทุกครั้งนะไม่มีดีนะโกรธมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนี่โทษเห็นโทษถ้าเห็นโทษของความโกรธกลับมาพิจารณาอันนี้มันเป็นข้ออะไรมันมีความโกรธขึ้นมาเพราะว่าผิดหวังเห็นไหมผิดหวังยังเราบอกลูกหลังมันยกอันนี้มาให้ฮะมันวิ่งกระป่าเลยนะครับตอนนี้โกรธแล้วใช่ไหมมันเงินนี่เดี๋ยวมันผิดหวังเราเท่านี้แหละอารมณ์เท่านี้เป็นกิเลสเดี๋ยวโกรธขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วรู้จักไอ้ความโกรธมันเกิดมาอย่างไรมันเกิดมาจากความผิดหวังนะครับเท่านี้นี่เราก็รู้จักเหตุของมันเราก็พิจารณาถึงว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนะมันเรื่องเป็นธรรมราของมันอยู่อย่างนี้เองบางทีก็ได้ตามปรารถนาของเราบางทีก็ไม่ได้ตามปรารถนาของเรามันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดวันตายเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาใหม่ถ้าได้สิ่งที่ปรารถนามาแล้วดีใจถ้าไม่ได้สิ่งปรารถนามาแล้วก็เสียใจมันก็ทุกข์ตลอดเมื่อเกิดถึงวันตายเลยถ้าเราอยู่อย่างนี
1: ้
0: เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพอเห็นโทษมันพอเราเห็นโทษมันอย่างหนึ่งแล้วเห็นแล้วเราค่อยบรรเทาค่อยบรรเทามันไปเรื่อยๆอะไรพาบรรเทาเพราะมันมีโทษให้เข้าใจว่าถ้าหากว่าทุกอย่างถ้าเราไม่เห็นโทษมันละมันไม่ได้แล้วปฏิบัติไปนั่งสมาธิจิตสงบที่ไหนมันได้เกิดปัญญาค่อยๆเห็นโทษในสิ่งที่มันเป็นโทษเรื่อยไปแต่คนที่ยังไม่รู้จักทางละยังไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันที่นี่มันจะเป็นนิสัยต่อไปที่นี่เมื่อเราเห็นโอ้ระยะเจ็ดก่อนมาถูกอารมณ์แล้วมันโกรธเลยเดียวนี้มันยับยั้งได้น้อยลงไปเบาลงไปน้อยลงไปการพิจารณาก็ดีขึ้นมาถ้าไม่โกรธมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์หมดเกิดประโยชน์อยู่แล้วทั้งเราทำความเพียรไปทั้งพิจารณาเรื่อยไปเมื่อมันสมดุลมันเมื่อไรเป็นต้นมันก็เบามันก็ไปในรูปแบบนี้มันเกิดจากการปฏิบัติเลยต้องปฏิบัติเรื่อยไปไม่ใช่ว่าเรามานั่งเดี๋ยวนี้ให้สงบเดี๋ยวนี้มันโกรธเดี๋ยวนี้เป็นต้นสำหรับมันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะแล้วต้องรู้เรื่องของมันซะก่อนต้องพยายามยากไม่ใช่ของยากนะมาโกรธว่ามันไม่ดีแล้วนี่แต่ว่ามันก็ยังดีนะคือเราไปชอบมันนั่นแหละชอบของไม่ดีนั่นแหละเดี๋ยวยังทิ้งมันไม่ได้ขนาดมันโกรธทุกทีมันก็ทำให้เราทุกข์ทุกทีขนาดนั้นเรายังไม่เห็นโทษอะไร
1: เคยจิน
0: นี่เป็นต้นแล้วต้องมาพิจารณาถ้าจิตของเราสงบแล้วมันจะมีพลังจิตระงับทุกข์เลยทุกขนาดทุกอย่างไม่มีทุกข์จิตไม่ทุกข์มันรับตัดปัญหาเลยทุกอย่างสิ่งที่ธรรมะนั่นน่ะระงับทุกข์ไม่ได้ไม่มีถ้ามันถึงที่สุดมันนะอย่างเราเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีไฟนี่สีจนกระทั่งให้มันเต็มที่จนความร้อนมันสมรุนกันขึ้นไม่มีไฟไม่มีตรงนี้นั่นเราเข้าใจเช่นนี้แล้วก็เห็นอย่างธรรมะนี่ท่านจึงให้ปฏิบัติเพราะว่ามันมารวมในจุดธรรมะทุกอย่างมันจะมารวมมาอยู่ตรงนี้ใครบ้างใครจะดีขนาดไหนก็ช่างมันเถอะนะครับ เกิดแล้วบุญที่สุดก็ต้องตายรวมกันนี
1: ่
0: ธรรมะนี่มันเรียกว่าพุทธศาสตร์ไอ้พวกเราจะเรียนศาสตร์อะไรมันก็ช่างเถอะพุทธศาสตร์มาเรียนดูมันทุกศาสตร์แต่ว่าต้องมารวมในพุทธศาสตร์
1: ยอดของศาสตร์
0: ใช่ยอดของศาสตร์ทั้งหลายถ้าไม่มารวมในนี้เนี่ยศาสตร์นั่นไม่สมบูรณ์ให้เดือดร้อนให้เกิดโทษเป็นต่างๆนานาศาสตร์ทั้งหลายนั้นไม่สมบูรณ์ถ้ามารวมในพุทธศาสตร์แล้วศาสตร์นั้นสมบูรณ์อย่างที่เราเรียนกันมานี่แหละเรียนกันมานะเรียนศาสตร์ต่างๆเรียนมาแต่ว่าความรู้ไม่มีมันมีความรู้แต่มันรู้เป็นความรู้มันเป็นโลกีวิสัยมันก็รู้ตามเรื่องของมันไปนู่นแต่มันรู้ไม่ถึงรู้มันรู้ไม่ถึงทีนี้ถ้ามันรู้ไปทางนี้มันเป็นทางโลกุตระทางโลกุตระหามาแล้วโลกีปันไปทางนี้ต่างคนต่างสั่งผมมาอย่างว่าโลกีน่ะได้นาฬิกาเรือนทองของคนสบายไม่ต่างกันพุทธศาสตร์ก็หามาได้โลกีก็หามาได้โลกุตระก็หามาได้ก็เหมือนกันมันมีความรู้ไปทางโลกีไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญามีปัญญาแต่ว่าปัญญาโลกีนี่น่ะยังไม่พ้นจากทุกข์ดีศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่โลกเราเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันดีไปทางนั้นแต่ศาสตร์นั้นแต่มันทางหรือมันเสียแล้วเสียใจแต่โลกพุทธราชนี่พุทธศาสนานี่นะมันไม่ได้เสียตรงนี้มันไม่ได้เสียเพราะว่าไอ้ความเห็นมันยิ่งหย่อนกว่ากันแต่ว่าเรื่องโลกียังมีใสนั่นนะเรื่องศาสตร์ทั้งหลายนั่นนะมันก็ยืนยันว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันมีราคากว่านั้นอันนั้นมีราคากว่าอันนี้แค่ว่าพุทธศาสนาเห็นอะไรมีราคาเท่ากันเห็นอะไรมีราคามันได้มานี่ไม่มีราคาเท่ากันแล้วมันเสียไปมันก็มีราคาเท่ากันโลกีวิสัยของเรานี่ศาสตร์ทั้งหลายแต่มันเสียไปน้อยใจแต่มันได้มาจะดีใจนี่มันต่างกันอย่างนี้เจอกันน่ะคือถ้าไม่มันเสื่อมมันไม่รู้ตามเป็นจริงของสังขารมันจึงเป็นอย่างนั้นที่ทิศาสตร์ทั้งหลายจึงมารวมพุทธศาสตร์เป็นยอดของศาสตร์ทั้งหลายเรียกว่าพุทธศาสตร์อันนี้ตัดปัญหาได้หลายๆอย่างคือทุกข์เกิดขึ้นมาไม่นานอย่างที่ว่าแสงตะเกียงมันดังฟีดเนี่ยศาสตร์ทั้งหลายรำคาญแล้วแต่พุทธศาสตร์ไม่รำคาญนะครับเนี่ยมันมีความรู้อย่างนี้มันมีเป็นคนในทางมันยิ่งหย่อนกว่ากันอย่างนี้
1: แต่อยู่ในโลกนี่เราก็มีแต่ดีใจเดี๋ยวก็ใจก็ขึ้นมาแหมวันนี
0: ้ตรง
1: นี้เอาแล้วลงมาอีกแล้วเอามาขึ้นมาอีกแล้วลงอีกแล้วอยู่ในนี้
0: นี่เป็นอย่างนี้นี่เพราะวันตาแล้วนี
1: ่มันเป็นอยู่อย่าง
0: นี้แหละมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: คือมันเห็นของไม่เสมอกัน
1: ม
0: ีเห็นของไม่เสมอกันมันเห็นเป็นของสังขารอันเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรื่องที่เราให้เรามีปัญญาจะทำไงท่านให้กำหนดทำสมาธินี่แล้วถ้าเห็นอารมณ์มาทุกอย่างท่านว่าอารมณ์ทั้งหลายนั่นน่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะว่ามันจะดีขึ้นมาก็รู้จักว่าดีอยู่ดีนี่มันก็ไม่เที่ยงท่านบอกมันไว้ไอ้ของไม่ดีนี่มันก็ไม่ดีนี่มันก็ไม่เที่ยงอย่างความโกรธขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงมันก็หายไปได้ไอ้ความดีไม่โกรธขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมามันก็หายไปได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่รู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้มันก็ปนเปกันไปอยู่เรื่อยมันเป็นเช่นนั้นเช่นว่าคนเราธรรมดาของเราไอ้ของได้มามากๆก็เรียกว่ามันจะสบายใจเพราะอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ทำให้สบายใจไม่ได้เหมือนกันถ้าเราคิดไม่ถูกไม่เป็นพุทธศาสตร์ยังไม่ได้ทุกไม่ใช่ว่ามันสงบเพราะได้มามากๆไม่ใช่ว่ามันทุกข์เพราะไม่มีของไม่ใช่อย่างนั้นมันทุกข์เพราะความเห็นผิดมันสงบเพราะความเห็นถูกวัตถุมันก็เป็นวัตถุของมันเองมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นพุทธศาสตร์อันนี้ธรรมะนี่จึงแก้ปัญหาในทุกชนิดมันจะน้อยก็แก้ปัญหามันได้มันจะมากก็แก้ปัญหามันได้มันเป็นสิ่งนี้มันจึงทรงตัวอยู่ได
1: ้
0: เห็นดีไอ้ความเห็นนั่นเองล่ะ คุ้งให้จิตใจก็นั่นเขาไม่ตรงนั้นเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนั้นมันก็ไปเข้ามันได้อันนี้คนก็สนใจนะสนใจหนาเรื่องปฏิบัติก็บางแห่งก็ต้องมาทำในหลายอย่างเรื่องปฏิบัติเนี่ยอยากจะพ้นทุกข์อะไรบางทีก็สวดมนต์ในหลายอย่างเงี้ยเอาอันนี้มาสวดเอาอันนั้นมาสวดให้มันให้มันหมดทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เรื่องสวดมันจะต้องรู้เรื่องเข้าใจในการสวดนั้นคืออะไรมันถึงจะเป็นแต่ว่ามันก็ระงับไปหน่อยนะอย่างในธรรมดาน่ะถ้าจะออกจากบ้านไปกราบพระแล้วสวดนึกถึงพุทธพุทธมันก็ดีใจนะนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีการสวดมนต์ก็ทำให้คนดีใจได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเหตุที่ปุถุชนเราพุทธบริษัทก็ต้องควรทำเป็นเบื้องแรกเพราะนี่ก็ให้พอประบุเนี่ยเพราะว่าในเวลานี้ในฐานะเช่นนี้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ต้องจะควรทำอย่างนี้มันไปที่อื่นไม่ได้เช่นว่าเราเดี๋ยวนี้รู้จักอยู่ว่าเราบวชนี่มันดีอยู่หรอกถ้าเราไปทำเดี๋ยวบัดนี้เรายังไม่บวชจะทำไงล่ะมีครอบมีครัวมีหน้าที่การงานจะทำไงเนี่ยมันก็อยู่กับรูปกับหลานมันอยู่กับสิ่งกับของอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันละมันไม่ได้เมื่อมันละมันไม่ได้ถึงเขาสวดมนต์ก็ต้องสวดถึงเขาทำไปทำไปตามหน้าที่ตามกำลังของเจ้าของไม่ใช่ว่าเราไม่ได้บวชหรอกมันเป็นเรื่องของพระการปฏิบัตินั่นการสวดมนต์ทำวัดอันนี้อย่าคิดไปอย่างนั้นเลยบางคนก็เคยคิดบ้างถ้าผมบวชแต่ผมไม่เอาเลยผมหนีเลยมันอยู่นี่เนาะนี่คือความพูดของคนไม่บวชถ้าคนที่จะบวชถ้าคนจะเป็นธรรมะไม่ต้องบวชอยู่อย่างนี้ก็ได้แต่เรามีสติชัมปัญญารักษาคุ้มครองเราอยู่อะไรมันผิดมากเกินไปเราคงไม่เอาผิดเล็กๆน้อยๆผมว่าในหน้าที่อันนี้เราจะต้องทำมันก็ต้องทำไปแล้วก็ขอเอาไปในใจจะว่าวันทำอะไรมามันผิดก็เห็นว่าอันนี้มันยังผิดอยู่อันนี้มันยังผิดอยู่เสมอนี่ดีกว่าคนที่ปล่อยไว้ดีคนเคยมาถามอาตมาเหมือนกันถามอะไรอย่างหลวงพ่อจะปฏิบัติธรรมะจะทำยังไงเป็นปฏิธรรมะไม่เอาอะไรกันไปเขามารบอาวาสอะไรอย่างอาศัยธรรมะอยู่รายหนึ่งมันจะรออยู่ไงคือโดยมากนายทหารเป็นภาษาไม่ใช่อย่างนั้นเรามีคิดอย่างนั้นอันนั้นมันนอกแนวของธรรมะนอกแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเช่นว่านายกกับนายขออย่างเนี้ยท่านจะสอนคนสองคนนี่ท่านจะสอนอย่างไรท่านจะต้องสอนว่านายกอย่าไปทำนายขอนะมีเรื่องธรรมะตรงไปตรงมานายขออย่าไปทำนายกอนะตรงไปแล้วถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนายกอไม่ไปทำนายขอนายขอไม่ไปทำนายขอมันก็เรียบร้อยจริงๆไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาเออนี่ธรรมะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่านายกอต้องมัดสอกไว้ให้นายขอไปตีคนเดียวถ้าไม่พูดอย่างนั้น ปัญหานี้จะเกิดขึ้นมาที่นี่มันนอกคิวนอกแนวของธรรมะแล้วเพราะว่ามันมีอยู่ในธรรมะนี่มันเป็นโลกอยู่มันก็ต้องทำไปตามโลกอันนี้บ้านของข้าจะมาเผาบ้านไม่ได้เลยเอ้าจะต้องเอากันแหละมันเรื่องโลกจะทำไงในทางที่ดีแต่นายกจะไปเผาบ้านนายขอนะนายขอก็จะมาเผาบ้านนายขอนะนี่เรื่องธรรมะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอันนี้นายกพาไปเผาบ้านนายขอมันอยู่ไม่ได้ไปก็นั่นเลยมันจะเป็นยังไงแต่ผมมันบาปแล้วมันก็บาปดิมันจะเป็นยังไงนี่มันติดธรรมะนี่เนี่ยมันนอกแนวแล้วจะมาตัดสินในธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้หรอกอันนี้มันคนละแนวนี่มันก็เป็นอย่างนี้ธรรมะมันเป็นยังไงเออแต่ว่าถ้าว่าตามธรรมะนี่มันอันนั้นพระพุทธเจ้าจะตัดสินไม่ได้เราเป็นทะเลาะกันที่ท่านบอกอย่างทะเลาะกันนี่เป็นทะเลาะกันทำไงนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันนั้นยังเป็นโลกอยู่ถ้ายังเป็นโลกอยู่ไงล่ะเอานายขอก็เผาวัดนายขอนายขอก็เผาวัดนายขออยู่ด้วยไปอันนั้นมันโลกใช่ไหมล่ะเป็นองค์นานตาเลมามันก็เป็นมังีโลกของเรามันเป็นโลกมันมีโลกมันมีโกรธมันมีหลงมันเข้าใจผิดมันสำคัญผิดอยู่นั่น นี่มันก็พูดผิดคิดผิดทำผิดมันก็มีอยู่เรื่อยคนหนึ่งไม่เป็นมันก็คนหนึ่งเป็นมันยุ่งกันตลอดเวลาก็เป็นอย่างนั้นถึงยุ่งแต่แล้วตอนมันตอนไม่มีใครได้อะไรหรอกคนที่เจอได้ไปโชคกันเลยเปล่าแต่มันจะเป็นจะต้องโชคมีมันเป็นเรื่องของอย่างนี้แต่ว่าธรรมะมันก็มีหลายอย่างมันมีหลายชั้นมันดันนั่นแหละชั้นอันหนึ่งมันจบที่ว่าอันนี้คือมันจบแล้วเรื่องมันจบถ้าเรื่องมันจบแล้วมันเข้าลงมาให้มันเข้าลงมาเห็นว่าการกระทำบาปเป็นต้นก็อย่าทำสิ่งที่มันหนักแน่นเช่นว่าพูดง่ายๆซะชาวนาเราก็อยู่นาก็ทำผักทำปลาเป็นอาหารก็ในฐานะอยู่นี่ก็รู้อยู่ว่าปลาเนี่ยมันบาปมันเป็นฆ่าสัตว์เสียว่าที่ทำไงเราอยู่ในสภาพอย่างนี้เราอดปัญญาเรายิ่งไปกว่านี้ไปมีนะครับทำการทำปลาแต่อีกคนหนึ่งแปลปลาในสระเขาอีกมาก็ได้อีกนะ นี่มันเป็นงี้เอาปลาในสระเราบาปไม่บาปเนี่ยไม่มากเท่าไรแปลปลาในสระคนอื่นไม่ได้บาปยิ่งกว่านี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันพอระยะเท่านั้นมันอยู่ตรงไหนนี่แหละแต่ว่ามันก็มีผลนะมันจะมีผลดีเลยคนกับปลาในสระจะเขากินนั่นก็ไม่มีโทษอะไรทางภายนอกมานะไม่จำเป็นจะยุบตัวเรื่อยเรื่อยมันเป็นพิจารณาทำปลานานี่มันบาปนะถ้าพิจารณามองเห็นมันก็ยุบตัวลงไปเรื่อยๆมันเท่าลงไปถ้าคนเนี่ยปลาในสระเราก็หมดเอาคนอื่นไปเรื่อยไปอันนี้มันเพิ่มกำลังไปเรื่อยเลยไม่ยุบตัวมันอย่างเช่นว่าเราทำมาหากินอยู่มาเรายังเป็นหนุ่มมีครอบครัวจะทำไงนี่ในโลกก็ต้องพิจารณาเหตุผลมันให้มันสมควรอย่าให้ตาวะแบกอย่างมันหนักเกินไปแต่ว่าทิ้งก็แบกต้นไม้มาบอกว่าจะทิ้งอยู่มันจะทิ้งมันอยู่อย่างนี้เป็นต้นไอ้ทางความชั่วความผิดมาทางกายทางวาจาเรานี่ก็เรื่องมันผิดอยู่จะทิ้งอยู่เรื่อยแต่มันทิ้งไม่ได้ก็นึกว่าจะทิ้งอยู่เมื่อไรจะทิ้งอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ามันจะมีหนทางไปได้มันมีหลายอย่างเช่นแต่เช่นจะพูดว่าโอ้ถ้ากันไปกันหมดแล้วเนี่ยมันโลกแล้วก็มันก็หมดตอนนั้นแล้ววุ่นวายกันเลยจะกินอะไรทำถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็ลำบากอย่างชาวนาเขาทำปากทำปลากินไปเป็นบาปไหมทำบาปจะทำไงอ้าวทำไมผมไม่ได้ฆ่าสัตว์กินมันก็ตายอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเช่นว่าถ้วยกระต่ายในบ้านเรามีไหมมีครับเอามาจากไหนแกทำถ้วยกระต่ายไม่เป็นครับได้มาไงล่ะคือว่านั่นมันก็ไปอีกพวกนั่นคนมีปัญญานะนี่ปัญญาแบบนี้อย่างคนทุกคนมามันกินข้าวเป็นอาหารทุกคนอย่างเนี้ยมันเลี้ยงมาโตมาเพราะข้าวนี่ข้าวมันเกิดมาจากใครมาจากคนทำนาเนี่ยงั้นก็มีแต่คนทำนาได้กินข้าวจะไม่ใช่ผมตัดเสื้อผ้าอยู่ไงจะกินเสื้อกินผ้าเลยไม่ใช่อย่างนั้นผมก็กินข้าวเหมือนกันนี่มันมาลงกันอยู่ตรงนี้ปัญญาไอ้คนที่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเขาก็มีปัญญาคนจะเอามีเหตุผลเอาออกมาได้อย่างคนตัดเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ทำนาเนี่ยงั้นเขาก็ไปตัดเสื้อนั่นแหละนาของเขาเนี่ยเขาก็ไปซื้อข้าวสารมากินข้าวทีนึงดีไม่ดีคนทำนาจะไม่กินข้าวดีก็นั่นแหละกระเบื้องกระดาษมันเรื่องอย่างนี้เช่นว่าผมไม่ให้ฆ่าสัตว์จะกินไงอันนี้มันเป็นความคิดของเราเรื่องมันติดติดมาไม่ใช่ไม่หมดยังไงคนจะคนก็ต้องทำนากันทุกคนและนี่เดี๋ยวไอ้ความคิดความพิจารณาของเรา
1: สมมติเราจะไปซื้อนะฮะหลวงพ่อ
0: ขาย
1: เมื่อฆ่าสัตว์จะเป็นบาปถ้าเราไปซื้อเราใช้วิธีเลี่ยงเพื่อไปซื้อก็เหมือนจะสนับสนุนใจคนคืนคนทำบาปคน
0: นั้นนะคล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าเราตั้งใจสนับสนุนไหมนี่มีเหตุมัน
1: เองเราไม่ได้ตั้งใจ
0: นี่ได้นี่เรื่องคนมาคิดผ่านไปเราจะตั้งไปซื้อปลาตัวนี้มากินจะตั้งใจนั่นมันจะรับค่าปลาได้หลายแล้วไม่คิดไปถึงนั่นหรอก
1: เราไม่ได้คิดถึงนั้น
0: ไม่ได้คิดถึงนั้น
1: ครับแต่ผลมันเป็นอย่างนั้น
0: เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นจิตจะไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องเจตนาตัวนี้แต่ว่ามันจะเป็นทำนองนั้นมันไปอย่างนั้นเรื่องมันจะไปอย่างนั้นแต่ว่าเราให้มันไปเราอยู่ตรงนี้เจตนาเราตรงนี้อย่างนั้นผมมันก็เรียลาดไปหมดไม่มีวงจับตัดมันก็ต้องเป็นตรงนี้ซะก็มีหลายอย่างก็ยังมีหลายอย่างไม่ใช่น้อยนะมีหลายอย่างนี่มันเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างเป็นติดเจอสุดจบลงมาหาที่สุดเองข้างล่างมันมีเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตรงนั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าเรามีปัญญาเราควรแก้ไขไปตามเรื่องของมันหาให้สุดบางคนก็ไปคิดถึงธรรมะแล้วโอ้ไม่สบายใจเลยเราผมคิดว่ามันจะยากเกินไปถ้าเรามาใช้ความคิดนิดหนึ่งว่าเราจะออกจากมันได้อย่างนี้ต้องพยายามมันก็มีช่องอันนี้เราไม่ค่อยคิดไม่ค่อยพิจารณาแต่มันก็อย่างนี้อะไรคือเราไม่ปฏิบัติอันนี้มันต้องปฏิบัติอันนี้มันถึงรู้เรื่องมันเช่นว่าคนหนึ่งนะต่อพระเจ้าสุนทรได้มากมายเราแต่ว่านับถือคนต่อคนประจันประสงค์อยู่ตอนเช้ามาตอนเช้ามาตอนเย็นมาถ้าเขาไปกราบพระเนี่ยก็ดีใจอย่างเราอยู่บ้านเลยแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปทำงานก็ไปกราบพระพ่อแม่คุณพิจารณาคุณพุทธคุณพระพุทธคุณเท่านี้มันก็อาตมใจเราสบายแล้วนี่ส่วนนี้มันจะได้ผลไม่ทันได้เองมันก็ได้เฉพาะนั้นได้แต่นี้ก็หากว่าก็เรายังไม่ได้ไปบวชนี่เดี๋ยวทำไงเราก็ดูบวชไม่ได้แล้วก็ทำอันนี้ไปอันนี้ก็เป็นบุญเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเลยทำไปนานผลที่สุดลูกเราจะมันมองดูนะพ่อแม่ทำอย่างเงี้ยมันจะถ่ายทอดบุญมารู้กันให้ลูกเก่าเราก็ได้ทีนี้เมื่อต่อไปการงานไอ้วัยเรามันครอบเราก็แก่ไปเรื่อยๆไปกำลังใจเราเรื่องก็ละวันหนึ่งเลยเพราะมันทำมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราทำมาแล้วเลยเป็นนิสัยไปนะดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ความดีน้อยหนึ่งอย่าเพิ่งว่ามันไม่ดีนะเมื่อมีโอกาสทำก็ทำไอ้ความชั่วนี่ทำให้สำคัญในน้อยที่จะว่ามันเป็นบาปนะอย่าไปทำมันทำมันไม่จำเป็นเช่นว่ามีแมลงไม่ตัวหนึ่งมันวิ่งมาเอาแส้ไปเคี่ยนมันตายเด่นเฉยเนี่ยบาปไม่น้อยเช่นนั้นก็อย่าทำมันไม่สมควรที่จะทำมันก็ไปตามเรื่องตำราทำไงไม่สมควรอีกอย่างนึงอันนี้มันเป็นอาหารเรามันเป็นอีกอย่างนึงนะเป็นอาหารเราอีกอย่างนึงแต่ว่ามันไม่บาปเลยมันก็บาปเหมือนกันแต่มันดีก็ไปฆ่าเด่นเฉยนี่แล้วเอาทีละน้อยแต่น้อยไปเนี่ยพูดถึงหยอดมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นปฏิบัติเนี่ยฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีให้ใจเราสบายหรือคนอื่นมองเห็นเราก็ให้คนอื่นสบายใจไปด้วยกัน
1: เราต้องเล
0: ือ
1: ก
0: รู้
1: โลกเลยนะ
0: คร
1: ับก็เราศึกษาจากตัวอย่างอ่านหนังสือศึกษาได้แม้เพื่อเราพอเข้าใจว่าเรื่องของโลกมันมีความสุขมันมีแต่ว่านั่นเราพยายามที่จะไม่อยากได้อะไรพยายามที่จะไม่โกรธอะไรพยายามที่จะไม่เกลียดอะไรนะพอเสร็จแล้ววิปัสสนาเนี่ยจะมาช่วยตรงไหนครับวิปัสสนาสมมติว่าจะมาปฏิบัติเองครับจะมาช่วยตรงไหนครับจะมาช่วยตรงไหน
0: มาช่วยตรงมันเห็นโทษมันเล
1: ย
0: มันเห็นโทษมันก็เลิกกันนั่นแหละ
1: เห็นชัด
0: กับ
1: ธรรมดา
0: ใช่เห็นจนเลือกได้ละ
1: เห็นจน
0: เลือกได้ละมีธรรมชาติมันอย่างนี้เห็นจนมันเลือกอันนั้นได้มันละอันนั้นได้เช่นเอาเด็กๆแล้วลูกเรามีลูกแล้วคนหนึ่งนะนั่นเอาไฟตะเกียงเอาไฟเทียนไปจุดไปตรงนั้นมันไม่รู้เรื่องเลยไม่เด็กว่าเราเน
1: า
0: ะมันก็คานเข้าไปนะมันจะไปตะคุบไฟแล้วก็ดึงมันไว้ดึงแล้วก็คานตะคุบไฟมันร้องไห้เลย มันร้องไห้มันอยากไปจะคุกไฟนั่นเนี่ยมันร้องไห้เลยแต่ว่าพ่อแม่เรารู้ล่วงหน้าไหมว่าไฟมันจะไหม้มือมันร้องไห้มันจะไปจับมันร้องไห้มีความเห็นมันต่างกันขนาดอีกวันหนึ่งแล้วเอาปล่อยตามเรื่องมันเถอะให้มันไปตะคุบออกไปสักวันหนึ่งให้มันไหม้เลยให้มันร้องวันหลังเอาพอมันไปหาดิไอ้จุดไฟไว้พักไว้ทำไมมันเห็นโทษแต่เมื่อวานนี่มันไม่เอาหรอกแต่มันก็ลืมไฟได้ซะนั่นเนี่ยนี่วิปัสสนามาช่วยตรงนี
1: ้ไฟเห็นจริงจริง
0: มันเห็นจริงนั่นแหละ
1: จริง
0: เดือดจริงน่าจะมาเห็นยังไม่ใช่มาเห็นขนาดแต่มันเห็นจริงๆมันก็ร่ายจริงๆอะอะไรยันไม่จริงมันก็ร่ายไม่จริงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ธรรมะนี่ต้องเปรียบอย่างนี้ต้องเทียบอย่างนี้ถ้าไม่มีที่เปรียบเทียบนี่พูดไม่ได้
1: คร
0: ับ เพราะธรรมะมันไม่มีตัวเหมือนคนมีเหมือนรูปพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธเจ้าแต่มีเยอะไปปั้นรูปแต่ก็ยังมองเห็นได้เห็นตัวธรรมะไหมเราไปเห็นรูปธรรมะเป็นปัดก็ปัดไม่มีก็ปัดปัดธรรมไม่มีไหมพระสงฆ์ก็ยังมีรูปนะพระธรรมนี่ใครจะไปปั้นตรงไหนเห็นไหมไปดูวัดอะไรมีไหมรูปธรรมมันเป็นยังไงถ้าเราไม่พูดเปรียบเทียบมันไม่เห็นธรรมะตัวธรรมะไม่มีตัวมีตนเลยแต่มันเกิดกับใจของเราแม้ตั้งแต่ตัวโรคเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีตัวแต่มันมีโรคในใจเราแต่มันมีโกรธขึ้นมาในใจเราแต่มันก็ไม่มีตัวแต่ว่ามันมีอยู่อันนี้เรียกว่านามธรรมฉะนั้นจึงปั้นรูปไม่ได้

0: เอาตรงนี้แหละครับมักจะเอาอีกตรงอื่นอีก
1: เอาตรงไหน
0: นะครับ
1: มันอันเก่านั่นแหละ
0: มันไปเอามันไม่ชอบตรงนี้แต่มันไม่ชอบตรงนั้น
1: ไม่เอา
0: ครับ
1: ไม่หมด
0: รู้ไหมอย่าทำอย่างโลภใครเขาว่าเงินมันทองมัน
1: ใช่
0: เงินมันทองเราไม่โลภเราไม่อยากร่ำอยากรวย
1: ไม่
0: โลภไม่โลภมุ่งผลเล่นกล้วยไม้ก็ไปเล่นกล้วยไม้อยากจะตัดผมกล้วยไม้ใหญ่เลยทีเดียวครับ
1: น่ะตัวเก่ามันแหละ
0: ครับผมเล่นพระก็ไปหันหาพระทีเดียวครับเล่นพระพระนั่นอะไรต่างอะไรเล่นเหรียญอะไรต่างก็ไปทางนี้ก็โลภเหมือนกัน
1: ใหญ่เป็น
0: ก็โลภเหมือนกันใช่ไหม
1: ก็เป็นถ้ามันคิดไม่ถูกแล้วมันเป็นหมดแล้วนะเราต้องจำให้มันได้นะขึ้นชื่อว่าไก่แล้วนะเราจะไม่หลงมันละเข้าใจไหมไปพบในจังหวัดอะไรก็เรียกว่าไก่ถึงนั้นเราจำมันได้แน่นอนเลยทีเดียวนะมันจะเป็นพันอะไรมันก็ช่างมันนี่ไก่เราจำแล้วมีใครว่าอันนี้เป็ดหรอกหรือไม่ใช่นี่เราต้องจำได้ขนาดนี้มันจะไปโรคอะไรก็ช่างมันเถอะมันไปขโมยหมูเข้ามาเนี่ยมันเป็นโรคทีหลังมันไปขโมยไก่เขาอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นโรคหรือมันก็ตัวนั่นแหละตัวมันขโมยหมูมาขโมยไก่เนี่ยมันก็ตัวเดียวมันไปไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ต่างหากว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่จิ้มเชิง
0: มันหกไม่ได้แต่มันไปเกาะ
1: ใช่
0: ตรงนี้สิ
1: ใช่นั่นแหละ
0: แล้วต่อยตรงนั้น
1: สิไก่ความเป็นจริงกับคนตัวเดียวกันนั่นแหละคนเดียวแต่เราจำมันไม่ได้กันเดี๋ยวเรารู้ไม่ชัดต้องรอบรู้ปัญญาคือความรอบรู้ถ้ามันรอบแล้วมันจะไปที่ไหนล่ะนั่นยังไงมันรอบรู้ปัญญาคือความรอบรู้ตามเป็นจริงนี่หลักของมันมันจะไปตรงไหนล่ะมันจะไปไหนปัญญาคือความรอบรู้ตามเป็นจริงเอามันจะออกตรงไหนเนี่ยมันรอบแล้วมันจะไปตรงไหนมันรอบอยู่แล้วมันก็จริงแล้ว
0: แล้วก็ตามไปเหมือนกันฮะเอ๊ะทำไมสมมติเราไม่ต้องการตรงนี้ได้แต่ทำไมมันเอ๊ะมันออกมาตรงนี้ออกตรงนี้เอ๊ะทำไมมันขึ้นมาอย่างนี้
1: นั่นแหละในเรื่องในรอบมันแน่ไม่แน่ศึกษาอีก
0: มัน
1: ต้องรับต้องศึกษาอีก
0: ครับ
1: เป็นมันใช่เห็นไหมใครได้ว่ามีแมลงไหมที่มันตายมาเนี่ยไอ้ยมมันเกิดผลครอบมันสิมันจะออกตรงไหนนี่เอานี่มันรอบตัวมันอยู่แล้วมันกลัวอยู่นั่นไอ้ไปที่นั่นเดี๋ยวว่ามันรอบนะถ้ามีช่องถ้ามันไม่ช่องยมมันโตไปที่สามโตไปได
0: ้
1: นี่เพราะมันไม่รอบตัวมันนี
0: ่
1: ถ้าเอาครอบมันแล้วมันมีที่ไปมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันตายตรงไหนไอ้ครบรู้แล้วมันชัดเจนเลยจนมันไม่มีที่โผล่ออกไปหรอกหลักไหมเรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิชาคำที่ว่าวิชาแต่มันก็หมดอวิชาถ้าว่าวิชาคือความรอบรู้มันก็หมดความไม่รอบรู้นี่มันเป็นใจอย่างนี้จ้ะอันนี้มันเป็นปัญหาเราเสนอไปเฉยๆหรือเปล่าถ้ามันไม่รู้ตรงนี้มันหลักมันไปเอาตรงนั้นมันก็ตกเก่าแหละมันก็เรื่องเก่าของมันเลยคนเก่าไปไม่ได้ครับถ้าเรารู้มันจะแล้วมันเรารู้มันจะต้องไปดีอาจารย์มาก็ชอบศึกษาดีกว่า
0: ที่เราก็ตามมันดูนะครับผมก็ไม่ได้ปฏิบัตินะครับทำไมเราไม่ศึกษาตรงนี้ออกมาตรงนี้ครับแล้วเห็นคนที่เพื่อนผมคนที่รู้จักมัจจีเลยนะ
1: ที
0: ่แกไปเอาตรงนี้เป็นแล้วทำไมไปเล่นตรงนี้ไปเล่นตรงนู้นไปเกิดไปจะอะไรเออมันก็เหมือนกับโลกเหมือนกันหรอ
1: ใช่มันก็ใช่แหละมันมีช่องรอดเข้าไปอยู่นะถ้าก็ยังถ้าผลเอาไปทอดแมลงเนี่ยมันมีช่องไปออกตรงไหนล่ะอันนั้นมันมีช่องโหว่จังโผล่ที่ตาไปนั่นก็ยังกฎหมายนะนักกฎหมายจะต้องหาที่ว่างของกฎหมายนะมันมีช่องเยอะเอาที่สะโตไปตรงนั้นแหละ
0: คร
1: ับ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คนรู้เชี่ยวชาญกฎหมายต้องแก้กฎหมายอันนั้นไม่ใช่ว่าคนรู้กฎหมายตามเป็นจริงนั่นนะไม่รู้แล้วก็กันในหมดแล้วมันมีช่องได้พลาดจะโตตรงนั้นแหละเนี่ยไม่ใช่คนปฏิบัตินะไม่ใช่คนรู้กฎหมายนั่นน่ะแต่มันรู้ในลักษณะนั้นแหละมันรู้จะกินเจ็บโกงจะเอาอยู่นั่นแหละมันรู้อยู่

0: ช่มันดูรอบอย่างนั้นมันมีหรอกไอ้อย่างเงี้ยมันเยอะไปหรอกเยอะไปอย่างคนมาทำสมาธินี่คนจังหวัดพิษณุโลกเคยมาสองคนแก่มาถามเรื่องสมาธิไปมาทั้งมาโยมมาหลายวันอาจจะมาก็ไม่ได้ถามนะเรื่องทำสมาธิมันเป็นนะรักษาศีล5ได้หรือเปล่าจึงมาทำสมาธินี่ได้ครับทำไงหยุดทอดแหนหรือยังยังครับ
1: โอ้ครับ
0: ยังไปทอดยังไงครับว่าถ้าไปทอดในสระของเขาเพราะว่าไม่มีบาปนี่ขนาดนี้มันยังจะมาทำสมาธิแล้วใช่ไหมมันก็เข้าใจเลยว่าข้าปลาในสระตัวนี้มันจะเป็นบาปไก่อันเนี้ยมันจับมาในเหล้าของมันอ่ะก็เรียกว่าเขารักษาศีลได้เขาเห็นว่ามันผิดจึงไปเอาของคนอื่นมาดูนี่ขนาดนี้ขนาดปลาไงจะมาทอดแหยังไม่ได้ขนาดนี้ความเห็นของคนเขาเห็นมานิดเดียวเท่านั้นเขาบอกเขาผิดเขาจะถามมาเอาปลาในสระของตัวเองก็บาปเลยอ้าวก็ทำงานแหละนี่เรียกว่าเขาก็เป็นคนภาวนาเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ถึงตรงนั้นมันเห็นอย่างว่าไปเอาตรงนั้นไปเอาสระคนอื่นต้องเอาสระของเราก็ได
1: ้
0: อันนี้เดี๋ยวคนรู้ไปรอบคอบไม่ใจไม่จัดในจังหวะ

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ิตที่ได้ชำระมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วจิตทั้งที่ไม่รวมไม่สงบรวมเป็นสมาธิก็ตามเมื่อกำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกและความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าอะไรรัศมีมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งที่จิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชำระด้วยดีอยู่แล้วแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลยเป็นความรู้ที่ละเอียดเด่นอยู่เฉพาะความรู้ร่างกายก็แม้จิตไม่รวมก็ตามเพราะความละเอียดของจิตเพราะความเด่นของจิตเลยกลายเป็นเรื่องความรู้คือจิตนั้นเด่นอยู่โดยลำพังตนเองนี่เป็นอีกระยะหนึ่งนี่เป็นระยะหนึ่งอีกระยะหนึ่งจิตที่ได้ชำระด้วยดีแล้วนี้อย่างเข้าสู่ความสงบไม่คิดไม่ปรุงอะไรพักความกระเพื่อมคือความคิดปรุงต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ยุ่งล้วนนี่เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิตไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุดมีระยะใกล้หรือไกลตามกำลังของไฟเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลยังแทนหรือแรงเทียนต่ำก็สว่างไปไกลไกลแต่กระแสของจิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีการสถานที่นั่นเองมันครอบไปได้หมดไกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือไกลมันพูดไม่ถูกเห็นตัวความรู้นั้นเด่นครอบไปหมดขอบเขตจักรวาลเนื้อโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่อำนาจของจิตกระแสของจิตที่ชำระสิ่งปิดบังมัวหมองอะไรออกไปแล้วเป็นอย่างนั้นยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดด้วยแล้วอันนั้นยิ่งพูดไม่ถูกเลยไม่ทราบจากคาดว่าอย่างไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ใช่สิ่งที่หมายไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาพูดได้เช่นสมมติทั่วไปเนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นนิสัยของผู้ไม่ใช่สมมุติรู้เรื่องความไม่ใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้ในโลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคำว่านิพพานขึ้นมาพูดนั้นเรื่องของกิเลสสามัญคือจิตสามัญธรรมดาเราจะต้องคาดว่านิพพานจะต้องว่างขวางเบิ่งว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีไปดียังจะคิดไปอยู่มีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินกวักไขว่กันดูนั้นอยู่ในพระนิพพานนั้นเท่านั้นนะทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินกวักไขว่กันไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบาย ผาสุกเจริญเลยทันหนองนั้นไม่มีความโศกเศร้าง้อหงอยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันเหมือนโลกสมมติเรานะความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทธิ์เดินกวักไขว้หรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความเกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมติอันนั้นนะแล้วมันก็เข้ากับปิมุตคำว่านิพพานแท้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็ตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดีก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหมดเพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอแยบออกมาอะไรก็จะต้องฆาตกรรมความร่นเบาที่ไปกินเรื่องจังไม่แน่ไม่นอนนั่นจะเหมือนไปนำพระอะไรนำบกที่ถูกกับภาษาดิบุตรว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เพราะพระยมกนั้นเป็นปุถุชนพระสารีบุตรเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแม้เช่นนั้นก็รู้สึกในตำนานที่ท่านเขียนนั้นก็พระยมกยังไม่ปรากฏว่าได้สำเร็จมาผลไม่ผ่านอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหากไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบ้างแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยนี่เป็นคติของพระพุทธเจ้าหรือพระวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ฟังจึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่พูดกับพระยมกรับสั่งอะไรพระยมกทักลืมๆกันมันนานแล้วจนลืมว่ามีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพญามกก็ได้มันสงสัยป่ะมาถือแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูงพระองค์ทรงแสดงพระอรหันต์เป็นรูปหรือถึงตายแล้วสูงพระอรหันต์เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อยมันไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมติเป็นไปตามสมมติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนำเรื่องของความวิมุตติธรรมหรือวิมุตติจิตเข้ามาค้าคร้าวหรือมาบวกกันกับขันห้าซึ่งเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของจิตละเอียดจนอัศจรรย์แม้ขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู่ก็แสดงความอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตนยิ่งสิ่งที่พัวพันหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั่นแหละเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั่นแหละคือจิตนั่นแหละคือธรรมนะธรรมทั้งแท่งก็คือจิตทั้งดวงก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วภายในจิตเมื่อท่านจะครองร่างอยู่ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วขันธ์ก็เป็นขันธ์อยู่อย่างเ พวกเราท่านๆนี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาทเป็นมีนิจจริตที่ใช้ยังไงก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตนตามเรื่องของสมมุติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของสมมุตินั้นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตามแต่นี้ไม่ใช่โลกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกุตระเหนือโลกไปเสียเท่านั้นโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตเมื่อชำระเข้ามาโดยลำดับเห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายเห็นความแสดงออกของจิตว่าหนักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่านก็ทราบได้ชัดนั่นเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลดเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำดับเวลามันหนาแน่นภายในจิตมืดดำไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผูกพันคืออะไรและถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองคราบเข้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำระสะสางไปโดยลำดับค่อยมีทางทราบได้โดยลำดับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อยหรือยังมียูนิตก็ทราบว่ายังมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อนหรือนี่คือเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งบอกอยู่ภายในจิตเมื่อท่านทราบชัดดังนั้นท่านก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่งนั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสืบต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนเดาคือผู้ปฏิบัติจริงคือผู้จริงๆตามหลักของความจริงเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจท่านพูดท่านจริงไม่ผิดนำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงออกมาพูดจะผิดไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างแม้ปัจจุบันจิตมีความสืบต่อเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เหลือในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันต่อเมื่อนั้นทรงบำเพ็ญจนกระทั่งจัดชรุเป็นทำทั้งดวงขึ้นมาที่พระทัยแล้วเราทราบได้ชัดเมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศธรรมสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ธรรมประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเรียนอย่างทราบดังที่ท่านทราบดาบททั้งสองและเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นต้นเมื่อเสด็จมาโปรดพวกเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สมดังพระประสงค์ที่ทรงกำหนดทราบด้วยญาณไว้แล้วท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงบรรลุเป็นพระคีนาศพด้วยกันทั้ง5องค์เพราะเอาของจริงออกมาแสดงต่อความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งประสงค์ความจริงอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจอยู่แล้วจึงรับกันได้ง่ายผู้ต้องการหาความจริงกับผู้มุ่งจะให้ผู้ที่ต้องการหาความจริงรู้แสดงออกตามหลักความจริงผู้นั้นจึงรับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ตามพระองค์ท่านเป็นลำดับจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจบรรดากิเลสที่มีอยู่มากน้อยสลายตัวไปหมดผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมย่อมเป็นที่แน่ใจได้เพราะเห็นมาด้วยตา ได้ยินมาด้วยหูได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วมาพูดในสิ่งที่สัมผัสแล้วนั้นจะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้เค็มเป็นต้นเราก็ทราบในลิ้นของเราแล้วว่ามันเค็มพูดออกมาจากความเค็มของเกลือนั้นจะผิดไปไหนเผ็ดพริกมันเผ็ดมาสัมผัสลิ้นก็ทราบแล้วว่าพริกนี่เผ็ดและพูดออกมาด้วยความจริงว่าพริกนี่เผ็ดจะผิดไปที่ตรงไหนการรู้ธรรมก็เหมือนกันปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรู้ต้องรู้เป็นลำดับลำดารู้ธรรมรู้ละกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเหมือนอย่างเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวเองไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั้นก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไปความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนกิเลสซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งก็ทราบอย่างชัดเจนและตัดขาดได้ด้วยหลักความจริงคือสติปัญญาแล้วนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและธรรมที่พระองค์ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เหล่านี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเบญจขันธ์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสำหรับรับผิดชอบชั่วดีทุกสิ่งทุกอย่างธรรมแม้จะมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของจิตอาการของกิเลสอาการของธรรมว่าเป็นไปอย่างไรบ้างในบรรดาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวาง 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับจริตนิสัยนั้นๆจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสดับทำจากพระพุทธเจ้าก็ให้สำเร็จประโยชน์สำเร็จผลไปโดยลำหนักธรรมทั้งหลายจึงอยู่ที่จะพ่ออย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันธ์มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนับไม่ถ้วนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายในเพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ชังได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตนี้สำคัญเมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ใคร่ควรวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลำดับแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับนั้นเมื่อทราบสิ่งใดแล้วก็ย่อมปล่อยวางมาและสิ่งนั้นก็หมดปัญหาในการที่จะไปพิสูจน์ในการที่จะไปพิจารณาอีกต่อไปสิ่งใดที่เข้าใจแล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมปล่อยในสิ่งนั้นวางในสิ่งนั้นคือปลดปล่อยไปเรื่อยเพราะความเข้าใจไปเรื่อยธรรมะในขณะที่แคบก็แคบคือจิตใจของเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่นการอบรมในเบื้องต้นจิตมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาทเป็นฐานหรือเป็นรากฐานของใจพอจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไปจึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยธรรมบทใดก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะทำบทนั้นๆพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิจพิจารณาปัญญาก็ค่อยแตกออกไปโดยลำดับเมื่อถึงการอันควรที่จะพักจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กำหนดดังที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบด้วยทำที่เคย เป็นคู่เคียงของใจหรือที่เคยได้ปฏิบัติมาเพื่อความสงบนั้นกำหนดทำบทนั้นเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขความเย็นใจเรียกว่าพักผ่อนหย่อนจิตด้วยสมาธิภาวนาเมื่อจิตถอนออกมาจากความพักจากความสงบนั้นแล้วก็ออกคลี่คลายพิจารณาดูสิ่งต่างๆอันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะในเวลาใดพิจารณาในเวลานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจเมื่อปัญญาได้เริ่มไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาจะต้องแสดงพิจารณาออกอย่างกว้างขวางโดยลำหนักลำหนักนี่ตอนนี้ปัญญาถ้าว่ากว้างกว่ากว้างธรรมถ้าว่ากว้างกว่ากว้างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงใดก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก็เมื่อพิจารณารู้ตามความจริงแล้วจะไปพัวพันแต่กังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่าเท่าที่กังวลวุ่นวายอย่างนั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจึงไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแคบในระยะนี้วงแคบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วธาตุขันธ์มีอะไรบ้างน่ะทีนี้แจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาจนหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนาก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามๆกันมากน้อยหรือพิจารณาในเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกับรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาสังขารหนึ่งอย่างมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะออกมาจากกระแสของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันธ์ทั้งห้าท่านก็บอกว่าเป็นครังแห่งไตรลักษณ์หรือเป็นกองแห่งไตรลักษณ์ทั้งหมดมีสิ่งใดที่จะควรถือเอารูปประทับรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุอยู่แล้วนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นชนนามธรรมปรากฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณะขณะจะถือสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปโดยหนักคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆแล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจแค่เข้าไปแค่เข้าไปนี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆนานาทราบเข้ามาโดยลำดับตัดทางเสือโคร่งท่านว่าในหนังสือทั้งหมดท่านตัดทางเสือโคร่งออกเที่ยวหากินท่านว่าคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามรูปตามเสียงคือเครื่องสัมผัสที่นี้ก็ออกมาเที่ยวตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโคร่งเสือดาวมันเที่ยวตามนี้ท่านว่าแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดทางเข้ามาจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเดียวเข้าใส่กรงคือเข้ารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่านั้นกิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียวนี่ตัดขาดไปหมดกิ่งก้านสาขาตัดไปหมดเหลือแต่จิตอยู่ในจิตดวงเดียวจิตมาแต่ว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลกกระจายภายในนั้นมันกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นวัฏจักรเหมือนลูกฟุตบอลนี่ เตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญาหนักจิตที่เป็นสมมุติแตกกระจายไปจิตที่เป็นสมมุติก็แสดงตัวอย่างเต็มที่ทำไมที่ว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็นสมมุติมันเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมุติที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบอยู่นั้นมันก็ว่าเรียกว่าจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชำระขยี้ขยำด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลายไปด้วยสลายไปแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นกิเลสอาสวะจะละเอียดเพียงไรก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งนั้นจะสลายไปก็ตามอันนี้ไม่ใช่ไตรลักษณ์แล้วเพราะสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์ได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ไตรลักษณ์ก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มภูมิหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ขาดจากความสืบต่อเกี่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นี่ว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้นความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความปลอดภัยของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกนี่จริงๆทีนี้เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วพูดไม่ได้ว่าอยู่เบื้องบนเบื้องล่างอยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ละเอียดเหนือสมมุติใดๆทั้งหมดแม้ฉะนั้นก็ยังเอาสมมุติมาพูดว่าละเอียดสุดแน่ซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคำว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมุติอันหนึ่งแน่แต่อันนั้นไม่ใช่สมมุติเลยมันพูดไม่ได้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่ำอยู่ที่ไหนไม่มีแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ซึ่งเคยพระเข้ากันมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลับเป็นคนละโลกไปแล้วทราบได้ชัดขันธ์ก็เป็นขันธ์นั่นเองจิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขันธ์อย่างที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่างละอย่างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มีคำว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนามีขณะนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนาของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์แสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีบริสุทธิ์ต้นๆแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจริงเรียกไม่ได้ไม่มีคำว่าปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหาความอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกในปรมังสุขขังนั้นไม่ได้ฐานนิพพานเที่ยงปรมังสุขขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันขณะนิพพานเที่ยงปรมังสุขขังก็เที่ยงปรมังสุญญังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรแยกอะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันยั่งค่ำผิดวันยั่งค่ำไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัตตามธรรมเพียงไรก็ตามแต่จิตผู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเมื่ออย่างเราเรียน คำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขังเรียนจนติดปากก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้นั่นพอจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูกนี่เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดด้วยพูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่นี่ผลแห่งความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงภูมินี้เท่านั้นไม่ทรงสั่งสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมติหมดบัญญัติหมดทุกตัวประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเป็นที่แล้วหรือเป็นภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะปรินิพพานทรงแสดงพระโอวาทเรียกว่าปัจฉิมโอวาทหันดันดันคืออมันตยานิโยและธรรมาสร้างคาราปมาเดเดนะสัมปาเดทะนี่ก่อนด้วยสิ่งทั้งหลายถูกย่อเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วส่งไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถอะนั่นเท่านั้นนะปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็นขนาดขั้นปัจฉิมโอวาทแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกไปสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ผู้พูดเป็นนักปฏิบัติซึ่งมีภูมิทั้งสูงทั้งนั้นนับแต่พระอรหันต์ลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาทปัจฉิมโอวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายในจิตกวนจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความหนักแห่งสังขารอันนี้ด้วยความไม่ประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธาตุหากเราจะแยกแต่สังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไรสัตว์บุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะปรินิพพานและประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะปรินิพพานนั้นจึงหมายถึงสังขารอันละเอียดสุดที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบอันนี้ชัดเจนลงโดยแบบทำไมจะไม่ทราบหลักฐานรากฐานของสังขารมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันก็ต้องย้ำเข้าไปถึงบ่อแห่งวัฏจักรคือจิตตอวิชชามันเป็นทางที่เป็นอย่างเท่านั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบผู้ที่กำลังก้าวเข้าไปในเดินลำดับบรรดาที่ยังไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วเหมาะสมกับโอกาสด้วยร่ำเวลาที่พระองค์ประทานพระโอวาทเพราะเหตุใดเพราะปกติของจิตที่ได้พิจารณามีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้วสังขารจึงจะเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพิจารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงอยู่ทุกระยะภายในจิตที่พิจารณาทำขั้นภายในแล้วจะต้องถือสังขารเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณานี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันกับปัจฉิมโอวาทอย่างยิ่งทีเดียวที่จะข้ามอวิชชาให้เริ่มจมไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่นับความผลักดันมาจากอวิชชาให้แสดงตัวพอกำหนดตามลงไปก็ไปถึงรากเหง้าเข้ามุมของ กิเลสทำลายท่านสลายไปเสียสังขารนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรนอกจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ทางด้านอัตธรรมเห็นคิดปรุงแต่งเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสารแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขารนี่สังขารประเภทนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปสังขารที่เป็นเครื่องมือของวิชาบังคับบัญชาให้ใช้นั้นเป็นอันว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วกลายมาเป็นสังขารประเภทเครื่องใช้เครื่องมือของธรรมไปเครื่องมือของผู้บริสุทธิ์นั้นนำสังขารนี้ออกแสดงแก่โลกคือความปรุงปรุงอัตปรุงธรรมต่างๆธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลคืออดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่อนาคตที่ยังไม่ถึงแต่อยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตของเราหรืออยู่ในธาตุนะครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย